0: บ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือจะเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
0: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
0: นี่ครับ
1: โอ้โห
0: เห็นครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันนี้ไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือหลัก
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อโห
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
0: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าเขารู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
0: ใช่
1: okay.
0: คร
1: ับ วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
0: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาก็คือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้ละ
1: ยี่สิบปีก็นานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
2: อ
1: ัน
2: นี้เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่
2: บนเหล็กแล้วนี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
2: ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
2: ใช่
1: ไหมมันเป็นแบบโครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
2: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ใน
0: ด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
2: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
2: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
2: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องผมแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
2: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนา
1: โอ้โห
2: เดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: สูงมาก
2: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
2: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
2: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
2: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
2: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
2: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
2: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
2: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
2: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
2: ใช่ครับก็เลยทำให้

0: ยิ่งสุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
0: นประตูก็จะบวม
1: ใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดน
1: ึ
0: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาดูว่า
0: ให้ด้วย
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผมมายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: จอโด
1: นเกิดขึ้นตรงนี
3: ้วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูมันเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
3: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
4: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
4: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
4: ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
1: ๆ
4: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
4: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือก็ไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
4: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
4: ไม่ได้
1: พังนักเว้ยบ้านอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
4: ่
1: า
4: เตือนแล้วนะคร
1: ับ ใครจะไปแยกถงแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
4: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
4: ฉาบหนา
1: เหมือนพอกเสา
4: ให
1: ้หนา
4: ใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: ใช่
3: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
1: แต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีก็เซนหนึ่ง
3: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
3: ี่
1: ย
4: มีวิธีหนึ่งพี
1: ่
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: จะเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้
4: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช
3: ่
1: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
4: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: ซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
4: ๆ
1: นะอย่างที่ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต็อก

0: ปุ๋ยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: สต็อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ย
1: ครับ
0: น้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
2: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก็
2: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
1: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
1: ครับ
3: เราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บอยู
2: ่ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันนู้นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเนี่ยมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้เอล
0: อยไปเลย
2: ไหลไ
0: หลไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่ให้มันไม่เอียงดีกว่าส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่
0: ไหม
1: คร
0: ับก็ดีโอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
3: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์นี่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่ๆนี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
8: ทำนาน
7: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
8: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
7: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
8: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
7: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
8: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
7: ฉันจะฟ้อง
8: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
7: ฉันจะฟ้อง
8: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสงฆ์นอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
3: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
4: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวยสนุก
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
3: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
5: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
4: เฮ้ย
5: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
4: ้
5: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มาสะจัน
4: ฮะตู้หมุนไข่มาสะจัน
5: เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
5: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนค่ะ

0: สุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
1: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
2: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
1: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วว่ะใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
3: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
1: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
0: ๆนี่นี่นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
3: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
4: เฮ้เบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
3: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อหล่อไหนๆดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นาฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดหอม
1: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
3: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งห้ามใครกินนะ
1: งั้นข้าเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
3: ้เสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
1: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
3: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
3: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะพดแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
2: มันสูงมากนะ
3: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
1: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลยก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
3: อีกนิดนึง
2: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
0: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
3: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
3: เย้ถึงแล้ว
0: จั๊กพอดตากแล้ว
3: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
1: เฮ้ยเข็มทอง
3: เฮ้ยแย่แล้ว
0: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
3: ตายแล้วเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
0: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอา

0: นี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
1: โอ้ยว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
0: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ฮ่า
1: บินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
0: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admin

www.thailand.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อย

0: เรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
1: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
0: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: พระอุจมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
1: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
1: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: พี่ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
0: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยเฮ้ยดูสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นDLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สิ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบ

0: รื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที

0: วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: อย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: เลยไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือ

อพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google

แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ือนกันนั่นเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทาง

0: ทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
1: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่บ่มเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Touch Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่า Dtac Accelerate เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกเป็นอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพธิ์จันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ทีน่าและก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

0: อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมๆให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างที่เราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรเงี้ยอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแ
0: ค่
1: น้อยอย่างเงี้ย
0: นะ
1: คุณโยธินอะไรเงี้ยนะของ WA อะไรเงี้ยเขาก็เป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้สตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่สองตัว Angel คล้าย Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Retail Excellence เนี่ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้านห้าอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่าพรีซีดนะครับพรีซีดพรีก่อนซีดคือเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมู
0: นะ
1: ก
0: ็ไฟเรน
1: ตุ๊บๆไฟเรนสตาร์ทอัพเขาจะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะ4มี KK Fund ก็4นะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญ นะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบช1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป pre series A หรือ series A series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา800,000อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณ series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น pre series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งแล้วล่ะขาดอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น CA นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น CA ไปก่อนที่ได้ตัวไซเบอร์เอเจนต์มาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับพอถึง CA ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seed B และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างปีนี้เราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น productเขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้ว get feedback ออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่ pre-seed หรือ seed นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะ scale ได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได้แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มันproven
0: ละแก้ให้คนส่วนน้อยละ
1: แต่มันproven ละมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบเอ้ยไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยก็จะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่

0: หัวขึ้นอ่ะเพราะเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าพูดว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเนี้ยอย่างของเราเนี่ยเรา target ที่ pre seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นproduct market fit idea problem solution fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นถึงเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed
1: ว่าช่วงซีดดิ้งคือมีไอเดีย
0: ใช่มีไอเดียก่อนมีไอเดียหลักแบบนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
1: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมา
0: ใช่
1: แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
0: ุ
1: รกิจที่มันขยายออกไป
0: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ Series A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได
1: ้
0: จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
1: อ่ะ
0: กับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุน revenue ก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือน Series A น่าจะเข้าของฟิโนเมนาได้ไม่ยาก
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะในบรรดาโครงการของ Dtac Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม่งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับๆกันจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ปัจจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเรา stay with the course แต่ละคนก็จะ pivot ของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหา business partnership นะครับแล้วก็ partner กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของ Dtac Accelerator เนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื
1: ่อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที่ Silicon Valley อย่าง Y Combinator Founder Startup Techstar พวกนี้คือ Incubator Accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กเซเลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลทแล้วกดล็อกไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าแล้วแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล
1: ้
0: วแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอโคเวอร์กิ้งสเปนีเนี่ยแห่งกลางเนี่ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต้องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีและสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิคอนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมาสอนให้ one-on-one coaching เอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนคนนี้แล้วเอาคนคนนี้มาสอนให
1: ้
0: เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นอย่างพวกคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันวัน
1: อ
0: ันวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแท็กเซเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีมีอะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลคอลฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ่ะ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะคือด้วยแลงเกวจของมันเองแล้วก็ behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับเอเ

0: ไปเอเชียประกบร่างกับน้องในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคนไลน์ official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิงไลน์ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าน้องสาวเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10นี้ล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะง่ายแค่ 1% ตลาดละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซูเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกรุ๊ปพาร์เบิร์มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีทีเดนอเมนมาซึ่งอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชีย3คันที่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจdistribution ร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให้นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลยเดย์วันเรามีพิกิโปสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลยแล้วเดี๋ยวจะรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมีคอมเมอร์เชียลไลเซชันมีco-working space มีเมนเทอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวดีแท็กแอสเซเลตแฟมิลี่ one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างฟิกิโปะเงี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบตช์หนึ่งแบตช์สองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการนี
0: ้
1: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้ครับ
0: 2 อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟายเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละเขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1ถึงแบต3มี11ทีมแบต4เรามี11ทีมทั้งๆ22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของ Dtac Accelerate นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก Accelerator ที่แบบต่างประเทศหรือว่าอะไรที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงๆด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันบริษัทที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตมั้ยครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้แต่ต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee Bank นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเป็นไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert ทัวร์

0: เรามีแอปพลิเคชันอย่างกิฟติกให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลดิเรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิตูเอชั่นนะคะ
0: มันวินวินวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ D-Tac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสไตล์แน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นนี่คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน Accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของนั้นอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share ยังเป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้อง support เขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ D-Tac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาอีกแล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็น pre-seed seeding series A series B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพ

0: นั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายเข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจากซีรีส์ A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นซีรีส์ B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdedication ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลแค่เพศตัวเองคุณยังลืมเอาไปกรอกมาอีกที

นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะ

0: นี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภท2อย่างคุณน่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานน่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนทุกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทําง
1: ั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: อุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: 3เป็น24 3 9 21 33 39 43
1: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
2: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
1: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เขาไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหรอ
1: คือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

0: เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: โอมโอมไปโรงเรีย

0: กติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเรียนอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ

แล้วไปโชคดีนะครับ

0: เอ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเคาะประตูได้
0: เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะนี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับนายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหนเนี่ย
0: เราต๊อดเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: จะกล่าวดีครับ
1: กล่าวดีครับ
2: นายต๊อดฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่ปลาไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรายการเซตโซเชียลอิมแพควันนี้พามาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูเทศบาลบึงยี่โถค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเราจะมาเจอกับบริษัทที่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในปัจจุบันรายละเอียดของบริษัทพีโอนีเดเวลลอปเมนต์ที่เขาอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะกับบริษัท Peony Development จำกัดนะคะบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมจริงๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่ภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงสังคมไทยณตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งสังคมผู้สูงอายุมันก็จะมีปัญหาเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คราวนี้แล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัว1ครอบครัวต้องมาช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพระดับสังคมนี่คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าดังนั้นบริษัท Peony Development เขาจะมาช่วยในเรื่องนี้อย่างไรและเป็น Social Enterprise อย่างไรวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณธนพลลัคนาวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Peony Development จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธนพลมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ คุณธนพลคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเครื่องที่เรียกว่า iWalk
1: ครับ
0: อยากถามทางคุณธนพลค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เริ่มคิดเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จุดเริ่มต้นนะครับก็จริงๆเราเป็นวิศวกรคนหนึ่งนะครับก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็อยากจะนำความรู้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเราพอดีเล็งเห็นนะครับในสังคมไทยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เรายังไม่ค่อยเกิดนะครับในด้านของการแพทย์นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: จริงๆนำเข้าก็ต้องราคาสูงนะสิคร
1: ับใช่ครับก็เราก็เลยลองดูยิ่งค้นยิ่งรู้นะครับว่ายังไม่มีนะครับในเหมือนกับว่าบริษัทที่ผลิตและออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทีมงานเราเล็งเห็นนะครับควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดประกายให้แก่วิศวกรทั่วๆไปหรือว่านักประดิษฐ์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าทั้งคุณหมอที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าใครก็ตาม
0: ที่อ
1: ย
0: าก
1: ที่มีไอเดียนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
0: ในตอนเริ่มต้นเลยที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไอเดียแรกที่ทำเครื่องมือช่วยต่างๆนี่คือมันคืออุปกรณ์ตัวไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วบริษัทตอนที่ตั้งขึ้นมาก็จะแบ่ง เราก็ต้องหาเงินทุนนิดนึงเราก็ใช้ความรู้ของเรานะครับในการรับของงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆทั้งวิศวกรรมเครื่องกลงานออโตเมชันอย่างที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0 นี้เป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงในองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ในอนาคตก็คือจะสร้างโปรดักต์ที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับในอนาคต
0: แล้วอุปกรณ์ตัวแรกที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์แล้วทำสำเร็จมันคือเครื่องมือตัวไหนคะ
1: ณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือเราจับของตัวเครื่องช่วยฝึกเดินหรือเกตเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่จะนำร่องนะครับของพื้นตัวนำของตัวบริษัทที่จะนำสู่ตลาดนะครับ
0: แสดงว่านี่คือเครื่องตัวแรกแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหน้าตาแรกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวอร์ชันแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอุปสรรคอะไรในการทำตอนแรกไหมคะ
1: เวอร์ชันแรกๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเกิดจากทางทีมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับ Lab CED Square นะครับที่มีท่านจารย์บรรยงเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับทีนี้เราผมก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย
0: ์
1: ครับเพราะว่าเราก็เป็นตอนนั้นเราก็เรียนวิศวกรรมทางการแพทย์นะครับเราพอดีเราก็อยู่ในแลบนี้ช่วยกันพัฒนานะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นนะครับและเราก็เล็งเห็นว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในแลบอย่างเดียวนะครับเราก็

ควรที่จะต้องเอาตัวนี้ออกสู่ชุมชนมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เรากำลังจะนำตัวนี้ออกสู่ชุมชนแล้วก็มีทางรัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตตัวเครื่องเกรดเทรนเนอร์หรือก็เครื่อง iWalk ตัวนี้ออกสู่สถานที่

0: ราะอะไรถึงต้องเป็นเครื่องตัวช่วยการเดินนี่ล่ะคะ
1: คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือถ้าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองคือถ้าเราผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า golden period time ก็คือถ้าเราสามารถรักษา
0: ได
1: ้อย่างทันนะครับก็ช่วยได้รักษาได้อย่างเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีการฝึกปฏิบัติฝึกฝนอย่างทุกๆวัน
0: นะคร ับ
1: ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยให้การฟื้นฟูการกระตุ้นของสมองของผู้ป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถกลับมาเดินได้อย่างคนปกติได้โอกาสเนี่ยสูงนะครับถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยังไงก็คือลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเครื่องช่วยเดินเนี่ยน้ำหนักคนค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับนักกายภาพเนี่ยต้องทำกิจกรรมเยอะแยะคือไม่ใช่แค่ฝึกเดินนะครับต้องทำฝึกเท้าฝึกขาฝึกแขนแต่กิจกรรมของการฝึกเดินเนี่ยเป็นอะไรที
0: ่หนักที่สุด
1: หนักเพราะว่าเราได้พูดคุยนะครับเราได้สอบถามถึงปัญหาของทีมนักกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์พัชรีแกก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีเครื่องช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้นักกายภาพเนี่ยสามารถลดภาระโหลดไม่ใช่แย่งงานนะครับลดภาระการทำงานของนักกายภาพลดยังไงก็คือจากเดิมที่เราจะต้องประคองเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถูกไหมครับ
0: ยกเท้าเพื่อให้เขาก้าวฝึกก้าว
1: เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการใช้เครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักในการศาสตร์ของทางการแพทย์ว่าเราจะmovement เราจะเคลื่อนผู้ป่วยยังไงไม่ให้เกิดอันตราย
0: จะเคลื่อนช้าคนเร็วแค
1: ่ไหนใช่ตรงนี้มันก็ต้องมีการปรับจูนมาทำโปรแกรมทำพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแต่คนไข้แต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ถามว่าปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแต่ปัญหาหนักที่จะช่วยลดภาระเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเครื่องช่วยฝึกเดินตัวนี้มันช่วยได้มาก
0: ปัญหาหนักคือน้ำหนักถูกไหมคะ
1: ทั้งน้ำหนักทั้งปัญหา
0: คือถ้าเกิดเป็นท่าปกติพวกมือแขนอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถนั่งแล้วพยายามช่วยพยุงเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นการเดินนี่คือการทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อให้นักกายภาพเข้ามาช่วยดูแล
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดเจอ80นี่ก็2คนก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ
1: บางคนก็90หรือ100นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนัก
0: อยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งอันนี้ตัวเครื่อง iWalk ก็จะช่วยมาช่วยในเรื่องของการพยุงน้ำหนักต่างๆ
1: ใช่ครับช่วยในเรื่องของแทนที่นักกายภาพจะต้องจับเท้าพยุงให้คนพยุงอีกคนอาจจะใช้ถึง3ถึง4คนในการฝึกคนไข้1ถึงท่านตอนนี้เราก็ลดภาระถ้าคนชำนาญอาจจะใช้นักกายภาพแค่1คนในการช่วยดูผู้ป่วยในแต่ละรายแล้วเราก็ถามว่าภาระการทำงานของนักกายภาพก็ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็มีแรงมีสมองในการไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะกิจกรรมในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูเนี่ยมันมีอีกเยอะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นภาระอย่างที่เรียนไปก็คือการเดินการฝึกเดินนะครับ
0: ก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนพลบอกไปเลยมันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นคือแบบช่วงที่แบบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปมันอาจจะรักษายากขึ้น
1: อาจจะยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนคืออยู่ที่ใจกำลังใจ motivation ตรงนี้ก็สำคัญ
0: ซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถให้นักกายภาพแต่ละท่านเนี่ยดูแลแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นโอกาสที่คนไข้หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษารับการฟื้นฟูก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เรามีการทดลองส่งไปยังแต่ละโรงพยาบาลไหมคะ
1: อ๋อก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องเท้าความถึงประวัติที่อยู่ในแลบนะครับของทางทีม CD Square นะครับเราก็มีการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยจริงนะครับเราก็ร่วมมือทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ทั้งคณะกายภาพสาเวชคือเราร่วมมือกันปุ๊บเราก็จัดทีมนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่ตอนนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมตัวเครื่องนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก
0: ็ยกไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเลย
1: ยกไปที่ตำบลดอนใยหอมนะครับตอนนั้นเราขอความอนุเคราะห์กับท่านนายกไปนะครับนายกเทศมนตรีนะครับที่เทศบาลตรงนั้นครับก็ขอความอนุเคราะห์ขอเทสนะครับขอทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่เป็นอัมพาตเรื้อรังจำนวนทั้งสิ้น15ราย
0: ผลเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผลนะครับก็คือเรามีการทำการทดสอบเทสอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราเก็บผลทุกๆ2สัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยนะครับมีแนวโน้มในการเดินการพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นถามว่าวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นวิธีการตามปฏิบัติของทางนักกายภาพในการทดสอบอย่างเช่นถ้าเราพูดกันภาษา

0: เรานะครับงอแขนได้มากขึ้นเดินได้ไวขึ้นเดินได้เร็วขึ้น
1: พัฒนาการดูดีข
0: ึ้
1: น
0: เดินก้าวได้มากขึ้นยกเท้าได้สูงขึ้นอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลมายังภาพของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะพอคนป่วยเองเนี่ยกำลังใจมาสภาพร่างกายเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้คนในครอบครัวเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่วันนั้นประทับใจมากก็คือที่ผู้ป่วยเขาเป็นมาผมจำไม่ได้ตัวเลขก็ประมาณสัก 5-10 ปีตรงนี้เขายกเท้าได้ประมาณ1เซนจากพื้นพอหลังจากที่ใช้เครื่องไปเนี่ยเขายกแบบยกลอยขึ้นมาใช่อันนี้อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขามีกำลังใจในการ
1: ฝึก
0: ฝนฟื้นฟูประกอบกับมีการเทรนนิ่งมีการฝึกฝนโดยนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่องไอวอล์กก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการเทรนในการฝึกให้เขาก้าวย่างอย่างสม่ำเสมอเราก็คืนก้าวย่างให้เขาได้ครับ
1: แต่เชื่อว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จเห็นผลแบบนี้ได้เนี่ย การก่อตั้งบริษัทเพียวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัวไอวอล์กมันเกิดขึ้นจริง มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคุณธนพ
0: ลใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเพียวนี้ค่ะ
0: ก็จุดที่ความยากนะครับก็คือการที่เราจะมีความรักต่อยังไงดีครับ
1: เราต้องมีความมุ่งมั่น
0: ในการพัฒนาแล้วก็คือเราต้องทำให้ได้ตามสแตนดาร์ดตามมาตรฐานตัวนี้ยังถามว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าน
1: ี่คือเวอร์ชั่น 3ใช่ไหมคะ
0: เราต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ตามสแตนดาร์ดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่หยุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนกับว่าทดลองตลาดไพลอททดลองใช้ใครสนใจตัวนี้เราก็จะไม่ได้ขายแบบ
1: ราคาสูง
0: เราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะใช้จุดเนี้ยในการ
1: เข้าถึง
0: ผู้ที่ต้องการใช้จริงๆก่อนนะครับในส่วนแรกนี
1: ้แล้วอย่างนี้ในแง่ของการทำธุรกิจเหรอคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีต้นทุนอยู่แล้วด้วยบริษัทเองนับเอาตัวรายได้อะไรต่างๆเนี้ยมาช่วยในการพัฒนาเครื่องช่วยในการทำ
0: ปัจจุบันเรามีการสนับสนุนอยู่2 อย่างนะครับก็คือ1ก็คือมาจากทางเราก็มีการขอทุนกับทางรัฐบาลก็จากทางมหาวิทยาลัยที่ทางแล็บที่หาเงินทุนต่างๆตัวเนี้ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาproduct ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาจากรายได้ของเราเองที่เรารับในเรื่องของงานออกแบบนะครับงานทำแบบต่างๆในงานของวิศวกรรมเราก็เอารายได้ทั้งสองส่วนตรงนี้แบ่งมาเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเป้าหมายของตัว product ตัวนี้ให้ไปเป้าหมายให้ได้ครับ
1: เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปของตัว iWalk อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ

สำหรับเคสผู้ป่วยที่ฝึกเดินนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยปกติแล้วเราก็จะฝึกคนไข้โดยการที่ให้คนไข้จับพาราเรลบาร์หรือคานคู่นะครับถ้าคนไข้ที่ยังแรงน้อยอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการฝึกเดินแล้วก็ไกด์ขาคนไข้นะครับโดยที่เราอาจจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ช่วยไกด์ขาคนไข้ว่าให้ยกประมาณนี้ให้ก้าวประมาณนี้อย่างนี้นะครับแต่คนไข้มีกำลังที่แรงที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นไม้เท้าสี่ขาหรือเป็นไตฮอดเกนเป็นไม้เท้า3ขาต่อไป ดูที่ความสามารถของคนไข้ใจตามระดับนะครับถ้ายังอ่อนแรงมากๆก็อาจจะใช้พาราเรลบาร์ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวไตไม่ใช่ตัววอล์กเกอร์แต่แล้วถ้าแข็งแรงมากพอก็จะใช้เป็นไตฮอดเกนนะครับแต่พอเราใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องพายุคนไข้ด้วยเราจะต้องไกด์ขาด้วยให้ทำได้ตามองศาที่เราต้องการอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากตรงนี้เราจะต้องใช้ผู้ช่วยถ้าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผู้ช่วยทั้งสองคนเนี่ยครับใช่เราถึงจะสามารถที่จะเทรนได้แต่ถ้าคนไข้ที่น้ำหนักตัวไม่มากโอเคเราสามารถที่จะใช้ผู้ช่วยหนึ่งคนเรานักกายภาพหนึ่งคนได้นะครับแต่พอมีตัว iWalk เข้ามาช่วยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีตัวพยุงช่วยพยุงตรงนี้ก็จะเบาแรงเราสามารถมีนักกายภาพคนเดียวดูแลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะเรามีตัวพยุงแล้วเราก็สามารถที่จะไกด์ขาคนไข้หรือแนะนำได้โดยที่ทางวิศวะเนี่ยเขาทำในเรื่องขององศาในการก้าวเดินเนี่ยให้ได้ตามองศาในการเดินที่ได้มาตรฐานได้ตามความปกติมากขึ้นมากที่สุดอย่างเงี้ยครับในแง่ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตัวพยุงทำให้เขามีความมั่นใจที่จะลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าไม่มีตัวพยุงเนี่ยการที่มีตัวผู้ช่วยคนเดียวกับเราเนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะกลัวว่าจะล้มหรือเปล่าจะทำเขาล้มหรือเปล่าก็จะอาจจะเกร็งหรือไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักหรือก้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการกระตุ้นสมองในเรื่องของการเรียนรู้ในการเดินที่จะฝึกเดินให้ถูกต้องตามกลไกมากตามกลไกการเดินมากที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของลดจำนวนคนดูแลลงแล้วก็คนไข้ที่สามารถที่จะเดินเองได้เราก็สามารถที่จะให้เขาเดินเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดูก็ได้เราก็สามารถที่จะไปทำคนไข้คนท่านอื่นได้ต่อไปเนี่ยครับเราก็ลดจำนวนเวลาในการลงไป

0: ื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเครื่อง iWalk ที่มีเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางมุมมองของนักกายภาพอย่างคุณสราวุธนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาเครื่อง iWalk นี้จะเป็นอย่างไรคะกับทางคุณธนพลค่ะ
1: ค
0: ุณธนพลคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันที่มันโอ้โหมีการพัฒนาต่อไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวบริษัทเพียวนี้เองเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกนะครับตัว iWalk นี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้เข้าสู่เครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากลนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพราะเรายังต้องในเวอร์ชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะใส่ในตัวออปชันอุปกรณ์เสริมในการวัดผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีการทำเก็บดาต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนอนาคตของตัว iWalk ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราด้วยนะครับอีกทั้งเรายังอยากจะพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบครบวงจรนะครับในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางทีมของเราเองนะครับทางแล็บก็มีทีมต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้เครื่อง iWalk เสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เดินบนเครื่องก็ต้องการไปเดินบนพื้นดินนะครับเราก็มีน้องในแล็บที่ช่วยกันทำนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างเช่นเรียกว่าเครื่อง Space Walker เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินบนพื้นราบนะครับหรือไม่เราก็จะมีทีมงานอื่นๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้สูงอายุก็มีนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืนตรงนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของทางผู้สูงอายุก็มีเช่นกันและเราก็จะมีพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวสุดท้ายก็ตอนนี้มีที่กำลังจะร่วมมือกับทีมของพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับทำเตียงนะครับทำเตียงลดแผลกดทับนะครับสามารถพลิกสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับตอนนี้เรากำลังทำเพื่อแจกจ่ายตามชุมชนอยู่นะครับ
0: แล้วในแง่ของตัวบริษัทเองนะคะการที่เราจะเห็นแผนพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวของเครื่องมือต่างๆไปได้ขนาดนี้มันจะเป็นต้องใช้เงินทุนเหมือนกันเรามีแผนรองรับยังไงบ้างคะ
1: แน่นอนครับตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเราก็พอเพียงในระดับหนึ่งเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่สนับสนุนอย่างเช่นผู้ใดที่บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการ CSR บริษัทตัวเองนะครับต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปแจกจ่ายชุมชนที่เข้าถึงตรงๆเนี่ยก็ติดต่อเราก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนั้นๆเพราะว่าตามที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเขาก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ต้องการที่จะสนับสนุนในตามชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเป็นผู้ผลิตที่จะช่วยเหลือนะครับในตามที่ชุมชนอย่างนั้นให้ได้นะครับ
0: แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเงินทุนนะคะมันมีด้านไหนอีกไหมคะที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจากฝั่งของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะ
1: ครับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางทางการตลาดของทางเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็อยากได้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอย่างตรงๆอย่างเข้าถึงนะครับเราจะได้ติดต่อตรงเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้ให้เข้าไปสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะปัจจุบันอาจจะ
0: ไม่รู้ว่าจุดไหน
1: ที่เราจะนำเข้าไปบ้างนะครับ
0: แล้วสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆเองที่อยากจะตอนนี้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัว SE และอยากจะกลับมาเป็นกลายเป็น SE แบบทางของทางคุณธนพลเนี่ยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้หน่อยไหมคะ
1: ก็จริงๆอยากให้ทุกบริษัทมีแนวคิด E นะครับเพราะว่าถ้าคิดถึง SE แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงกันและกันนะครับพอคิดถึงกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ต่างคนต่างเนี่ยเอื้อกูลกันนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสังคมร่วมกันนะครับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าพี่ๆหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะทำเป็น SE นะครับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีใจที่จะมุ่งไปทางไหนอยากได้อะไรเป็นอันดับแรกของชีวิตอยากได้อะไรที่สำคัญของเราก่อนอันดับแรกเงินหรือว่าการให้นะครับในแล็บเราคิดว่าเราทำเพื่อทั้งการให้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นก็น่าจะตามมาทีหลังนะครับ
0: เป็นการให้ในทีนี้เนี่ยพอเราได้ให้คนอื่นเราก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ครับ
0: แสดงว่าของทางคุณธนพลเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำธุรกิจควบคู่กับการทำ SE นั้นสามารถทำไปด้วยกันได้
1: แน่นอนครับ
0: แน่เลยค่ะงั้นเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำธุรกิจดีแบบนี้ของทางพิกนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจกับส่วนที่เป็นเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ไปด้วยกันได้ค่ะและยังคงไม่หยุดเพียงแค่ตัว iWalk เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะคะทางPeonyยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะคือเพื่อสังคมของเราเองให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณธนพลต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับรายการ Set Social Impact สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุด

0: กฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้น

ในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ครับ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับและอย่างได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCT เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก

0: อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ่
1: ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี4 core value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่สามก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้งสามอันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะ อีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่า Open Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้ว

0: ขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
1: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
0: ก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
1: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
0: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย่อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องปีนปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรม3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมาก
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนเทลซีจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนเทลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE มาร์กแล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะก็จะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องบูธได้ช
1: ม
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้นะคะ
1: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่
0: แข็งมากนะคะอันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีอยู่ในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟีสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำพาเทนต์เสิร์ชดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่อินฟลูเอนซ์เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าเอ๊ะ

0: ี้เนี่ยจะช่วย ESG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันนี้เราก็เวลคัมทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ ESG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ ESG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับ SCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถติดบ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนน้ำค้างนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างนึงว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกก่อนครับปุ๊บครับผมสับขาหลอก
2: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้โห
2: นะครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
2: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
2: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวิปเปอร์
2: สวิปเปอร
0: ์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
2: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
2: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
2: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
2: ครั้งเดียวครับในนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
2: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดี
0: ครับผม
2: เลยต้องจำไว้
0: แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
2: ก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
2: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่อน
0: จ
2: ริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นถ่ายอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
2: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได้ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
2: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
2: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงานอยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
2: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
2: คืออย่างนี้ครับดังไปก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
2: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบังเอิญได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนก แล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
0: ครับผม
2: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพรีเมียมฟู้ดนี
0: ้
2: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
2: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
2: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ

0: คลังสินค้า
1: ครับผม
0: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกไม่เป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต
1: ่
0: หลังพอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานในบุคคลปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
0: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยม
1: ัน
0: มีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
0: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเราที ่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
0: แ
1: ฮปปี้มันนี
0: ่
1: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที่จะทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานแต่เพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: จริงๆถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมากนะ
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู้นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: ครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จบ
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 13,000 ผมกับผู้การทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ 50,000 บาทนะครับในรายละ 50,000 บาทเนี่ยทุกแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้งหมด80รายวันนั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงาน
1: ครับ
2: เราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไ

0: ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
0: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
0: แล้วก็ต่อรอง
1: ครับ
0: ของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: ยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้ไหมขอ107ได้ไหมบางรายอย่างนี
1: ้ครับ
0: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัว ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่จะเป็นบ้านเลย
0: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
0: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาหมดนี่
0: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
2: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
3: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงแล้วเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุดการรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจงออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
2: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
3: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300-400บางคนมี 3,000-4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
2: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
3: เล
2: ิ
3: ก
2: ก็เงินเหลือ
3: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
2: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
3: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่นะ
2: ควบคุมได้แล้ว
3: ใช
2: ่ปีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
3: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
0: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้ก็คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับกลุ่มรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงๆถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
0: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
0: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% ไหม
0: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: หนี้เขาสูง
0: หนี้เขาสูง
1: ครับ
0: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
0: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับ กับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
0: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
0: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
0: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วย มีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวล
0: ครับ
1: พี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
0: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
0: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีเปิดแล้วก็ขาย

0: X
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
0: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
0: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคาร
1: อ่า
0: ถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
0: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
2: Keep

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี
2: ่ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่างๆ
1: ครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100 กว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่องกำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผมเลยทำขนมคุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันนึงเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพนึงรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: บ
2: ังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้ 700% เก็บไป 30% แล้วอีก 70% นะครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: นะครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเน
1: ี่
2: ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
2: คว
1: รจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายไม่ได้มาคนเดียวค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายนะคะพี่ทนายวิรัติของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ทรายจะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกของสังคมออนไลน์ค่ะสังคมออนไลน์นะคะก็ในปัจจุบันก็มามีบทนะคะในชีวิตของคนเรามากขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ LINE Twitter หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะในส่วนนี้ค่ะบางคนที่ใช้สังคมออนไลน์อยู่อาจจะเผลอไปทำอะไรนะคะเกี่ยวกับสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะโดยที่คุณกระทำความผิดนะคะทางกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวค่ะและเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโลกสังคมออนไลน
1: ์
0: นะคะซึ่งสายเชื่อว่าพี่วิรัติเองก็ใช้
1: อยู่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช้อยู่ครับ
0: เห็นมีทั้งTwitter
1: ใช่ครับ
0: นะคะ LINE
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: มีหลายช่องทางให้ติดต่อเลยนะคะแต่ค่ะมีอยู่เรื่องนึงที่เราสงสัยว่าทุกวันเนี่ยที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแสดงความคิดเห็นต่าง
1: ๆครับ
0: ตรงนี้ไม่ทราบเลยว่าเราทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
1: คือหลักๆที่จะเป็นมีปัญหานะครับโดยพวกสังคมออนไลน์เช่นอย่างเช่น Facebook เนี้ยนะครับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเป็นข้อความที่มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถ้าเขียนตลกๆคือขำๆอะไรก็ไม่เป็นไรเราจะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพียงแต่ในกรณีที่เป็นการเป็นข้อความหมิ่นประมาทคนอื่น
0: นะครับให้ร้ายอะไรพวกนี้
1: เป็นการด่าต่อว่าคนนู้นคนนี้เป็นอะไรยังไงครับเราไปกดเพียงแค่กดไลค์นะครับบางคนก็บอกว่ากดแชร์ถึงผิดนะครับการแชร์คือการส่งข้อมูลต่อไปนะครับถ้าว่าคนบุคคลที่3ที่4ที่5ก็จะได้เห็นข้อความนี้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้ก็มีความผิดละ
0: โอ้ใส่เข้าใจผิดมาตลอด
1: ค
0: ิดว่าแค่การกดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรที่หยาบคายหรือว่าให้ร้ายเขาถึงจะผิด
1: ซึ่งรวมถึงการกดไลค์ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าน้องสายครับว่าเวลาที่เรากดไลค์เนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นฟีดนึกออกไหมครับไปขึ้นฟีดที่หน้าทำให้คนอื่นก็รู้ว่าเราอ่ะถูกใจเรื่องนี
0: ้
1: ถูกไหมครับมันก็เท่ากับเราส่งเสริมการส่งเรียกส่งต่อข้อความนั้นไปสู่เพื่อนของเราครับถ้าเกิดในกรณีเป็นข้อความที่หมิ่นมาคนอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของโลกของสังคมออนไลน์ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการกดแชร์กดไลค์เท่านั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปรับชมละครของเรากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโลกสังคมออนไลน์ค่ะ
2: แจงขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำด้วยความที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์จึงนิยมบูชาของขลังเพื่อช่วยให้ขายดี
3: สาธุแม่นางกวักถ้าวันนี้ลูกขายดีลูกขายหมดลูกจะถวายน้ำแดงเพิ่มเป็น2ขวดเลย
4: ว้าว
5: แจงเดี๋ยวนี้เล่นของด้วยเหรอถึงกับบูชานางกวักมาเลยนะเนี่ย
3: มาได้ไงล่ะทุกคน
5: ไปเจอพ่อหมอคนหนึ่งใน Facebook เขาบอกว่ามียาวิเศษรู้อดีตชาติด้วยนะ
3: จริงเหรอทีนี้ก็ต้องมีของวิเศษมากมายนะสิ
5: ใช่ใช่นะเขาว่าสามารถรักษาโรคได้ตั้งหลายโรคแน
6: ่
5: ถ้าเธออยากขายดีอยากร่ำรวยนะลองเข้าไปดูใน Facebook สิมีคนไปทำบุญเยอะแยะมากมายเลยนะจริง
3: ๆจริงเนี่ย
5: จริงลองดู
2: หลังจากวันนั้นแจงก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสั่งเครื่องรางของขลังมาบูชาจนหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก
5: แจ๊เป็นยังไงบ้างขายดีไหม
3: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ไปบูชานางกวักมาแพงก็แพงส่งคนแถวบ้านแล้วนะไปรักษาโรคมะเร็งก็หายเลย
5: เออหายก็แสดงว่าของเขาศักดิ์สิทธิ์จริงนะสิ
4: ว้าว
3: หมายถึงหมอผีน่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นว่าหอบเงินหนีไปต่างประเทศส่วนคนที่รักษานะก็หายจากบ้านอยู่วัด2วันแล้วล่ะ
5: อ้าวไปรักษาต่อที่วัดเหรอ
3: ไม่ใช่ไปตั้งสวนอยู่ที่วัดพรุ่งนี้ก็เผาแล้ว
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นับว่ายังโชคดีนะคะที่เป็นแค่นางกวักนะคะที่คุณผู้หญิงเขาซื้อมาจาก

0: อินเทอร์เน็ตนะคะแต่อีกท่านหนึ่งสิคะเป็นมะเร็งเป็นโรคมะเร็ง
1: ร
0: ับประทานยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ต้องไปนอนวัดเลยนอนหลายวันด้วยนะคะต้องไปฟังพระสวดด้วยตรงนี้อันตรายมากเลยค่ะพี่รัฐคะข้อแรกเลยใส่กระถามว่าพี่ผิงคนนี้ค่ะที่ซื้อนางกวักมาเขาสามารถเอาผิดกับคนที่หลอกขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีเป็นการซื้อขายอาจจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการพรรณนาเกินเหตุอะไรเงี้ยการเกินที่เป็นไม่เป็นความจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับอาจจะขอเปลี่ยนก็คือว่าขอคืนของนะครับตัวเองก็ได้เงินคืนมา
0: ค่ะก็คือคืนของคืนเงินกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะอันนี้คืออวดสรรพคุณไว้ว่าจะขายของดี
1: ครับผม
0: แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะมันพิสูจน์ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ว่าทางกฎหมายก็คือสามารถแจ้งความได้
1: แจ้งความได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็มีหลากหลายแบบครับเดี๋ยวนี้มีการอ้างว่าซื้อยาประเภทนี
0: ้
1: นะครับมีพละกำลังมากขึ้นนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรทำให้มีกระตุ้นตัวเองได้ตลอดนะครับซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่โฆษณาเกินจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทางสคบก็ได้นะครับสคบก็จำเนินการให้อ
0: ันนี้นี่เห็นเยอะแยะเลยยิ่งวิตามินที
1: ่
0: ผู้หญิงรับประทานกัน
1: ต
0: รงนี้วิตามินนี่ไม่ถือว่าเป็นยาไหมคะ
1: เขาเรียกเป็นยาเขาไม่เรียกเป็นยาเขาว่าเขาจะเลี่ยงครับก็เป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่ใช่เขาจะใช้คำว่าอาหารเสริมที่บอกว่าทานแล้วขาวทานแล้วอกฟูอะไรพวกนี้
1: เจอกันเยอะครับอย่างเช่นเป็นครีมมั่งนะครับทาแล้วหน้าขาวอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นหน้าเสียไปเลยนะครับ
0: แล้วถ้าในกรณีหน้าไม่ขาวไม่เป็นไรยังพอให้อภัยทิ้งครีมไปแต่ถ้าหน้าเสียเลยอย่างนี้เนี่ยค่ะ
1: ก็ต้องเอาผิดครับคราวนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องละนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางหลายๆอย่างอาจจะเป็นอาญาด้วยนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าหลอกขายก็ได้นะครับ
0: และอีกกรณีหนึ่งในเรื่องนี้เลยพี่อีกคนหนึ่งซื้อนางกวักไม่เท่าไหร่แต่พี่คนที่เป็นโรคมะเร็งนี่สิคะที่รับประทานยาเข้าไปแล้วเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเสียชีวิตเพราะโรคตัวเองหรือว่าเจ้ายาตัวนี
1: ้
0: ซ้ำร้ายให้เสียชีวิต
1: คือถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตายของคนนี้เนี่ยม
0: ัน
1: เกิดจากการกระทำของยาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะก็ถือว่ามันมีส่วนเป็นที่มาที่ไปเพราะถ้าเขาไม่ทานยาเขาก็ต้องไม่ตายถ
0: ู
1: กมันต้องมานั่งไล่ดูครับ
0: กรณีถ้าเป็นญาติคือถ้าผู้เป็นมะเร็งเสียชีวิตปุ๊บจะต้องไปตรวจสอบ
1: ตรวจร่างกายนะครับความสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่บางทีมันก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาในเมื่อเขาตัวเขาเองก็อาจจะเป็นมะเร็งอยู่
0: อ
1: าจจะตายยังไงก็อาจจะเป็นไม่ได้
0: ควรจะนำศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากยาตัวนี้หรือเปล่าน
1: ะครับผม
0: ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อัดอั้นใจมากโดนเองเหมือนกันก
1: ็
0: คือเรื่องการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใครเคยซื้อกระเป๋าค่ะโดนทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าเลยแต่ก็ไม่เข็ดนะคะก็ซื้ออยู่เรื่อย
1: ค
0: ่ะอันแรกเลยที่เคยโดนเนี่ยกระเป๋านะคะเป็นภาพที่โชว์ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นนางแบบเกาหลีถืออย่างดีเลยบอกว่านำเข้าจากเกาหลีโอ้ยสภาพสวยงามมากพอส่งมาถึงที่ค่ะเหมือนกระเป๋าใบละ199บาท
1: แถวประตูน้ำ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เราตรงนี้ก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับจริงๆก็คุยเขาเลยว่าคือเขาจะคืนเงินไหมนะครับถ้าเขาไม่คืนเงินเราก็สามารถไปร้องสคบได้นะครับทางสคบเขาจะพอเมื่อเขารับเรื่องร้องเรียนเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวผู้ขายมานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับถ้าละแบบพอเป็นไปได้ที่สุดก็คือก็คืนเงินครับเขาคืนเงินเราคืนของ
0: ค่ะแล้วในส่วนของระยะเวลาของคดียังทรายได้กระเป๋ามันอะวันนี้ยังไม่เจ็บใจค่ะน
1: ั่
0: งนั่งมองไปสักปีหนึ่งรู้สึกแบบไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นอีกไปแจ้งความอย่างนี้ยังมีผลอยู่ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วผมแนะนำนะครับพวกคดีลักษณะนี้ทราบเข้าไปเลยอย่าต้องรอเพราะบางทีอายุความมันแตกต่างกันแนะนำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบเนี่ยทราบว่าเราถูกหลอกละ
0: ค่ะ
1: เราไปเลยแจ้งความเลยทันทีนะครับตรงนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเรานานๆเข้าอ่ะสิ่งของหรือเอกสารพวกใบโอนอะไรต่างๆมันเริ่มจะหายไปนะครับแนะนำว่าไปเลยนะครับ
0: แล้วตรงนี้ถ้าเราโพสต์ล่ะคะโพสต์ Facebook ของเรา
1: ครับ
0: ซื้อของร้านนี้มาระบุชื่อร้านเลยเว็บไซต์ระบุ URL ของเว็บไซต์นี้หมดเลยว่าซื้อจากที่นี่ไม่ดีสารพัดบรรยายไปมีความผิดไหมคะ
1: จริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเราสามารถที่จะโต้แย้งกันได้คือเราสามารถที่จะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่เราก็ต้องเตรียมถูกฟ้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีเหมือนกันนะครับแต่คำแนะนำผมจริงๆว่าถ้ามันเป็นอย่างจริงๆอ่ะอย่าไปทำนั่นเลยนะครับเราก็ดำเนินคดีของเราส่วนเราไปดีกว่าการไปฟ้องร้องซึ่งมันก็เสียเวลานะครับสู้เราดำเนินของเราไปถ้าเกิดเขาไม่ดำเนินคดีกับเราด้วยมันก็กลายเป็นมันเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับผม
0: ความผิดก็เหมือนเขาครึ่งๆเราครึ่งๆอะที
1: ่
0: ไว้ใจเกินไป
1: เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งดึงไปดึงมากันนะครับ
0: ค่ะเสียเวลาทั้งคู่เลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะจากทางเว็บไซต์นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูให้ดีนะคะดูร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนๆนะคะว่าใครเคยซื้อของจากเว็บไซต์นี้มาบ้างนะคะว่าเป็นของที่ดีหรือไม่ดีนะคะลักษณะสินค้าเนี่ยตรงกับที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้สินค้านะคะที่ตรงตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดใจหลังการซื้อแบบที่ไซโดนด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวของสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
2: เก่งเป็นคนที่ติดสังคมออนไลน์มากทุกวันจะชอบอ่านข่าวที่คนทั่วไปส่งและแชร์ต่อๆกันอันไหนถูกใจก็จะแชร์ต่อแม้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
3: ่เฮ้ยวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูหน่อยดิโหเรื่องนี้ก็น่าสนจระเข้หลุดที่นครหนังน้ำท่วนเฮ้ยต้องรีบแชร์ว้าวเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจทารกป่วยต้องการเงินรักษา1ไลค์แลก1บาทเฮ้ยแชร์ โหอันนี้น่ากลัวว่ะเจอไข่แมงสาบในอาหารหูมีรูปด้วยเฮ้ยแชร์ให้เพื่อนดีกว่าว่ะ
2: เก่งทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งมีคนตกใจกับข่าวที่เก่งแชร์โดยที่เก่งไม่รู้ตัว
0: แหมคุณผู้ชมคะคุณคนนี้นิสัยเหมือนทรายเป๊ะเลย
1: ที่
0: ใครบอกพี่วิรัติไว้ตั้งแต่ตอนต้นนี่คะ
1: ครับ
0: เรื่องของกดแชร์กดไลค์แม่กิมไลค์อะ
1: ค่
0: ะมีอะไรไลค์แหลกแชร์แหลกเลย
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้นี่มีความผิดไหมคะ
1: จริงๆถ้าเราไลค์เรื่องปกติครับคือเรียกภาษาก็ไลค์คือถูกใจเนี่ยกดปกติเช่นเขาไปงานวัดเรากดไลค์ผมว่างี้ไม่ผิดหรอก
0: เขาเอาผิดได้ไหมเขาหมั่นไส้อะมันกดไลค์
1: ไม่ได้เหมือนกันครับคือเราไลค์ได้คือมันเป็นสังคมออนไลน์แต่ในกรณีที่เขาเป็นข้อความอื่นๆมาเช่นน้องทรายไปมีอะไรนะสัมพันธ์สวาทกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราไปกดไลค์ปั๊บตัวไลค์เนี่ยถูกหรือถูกใจเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่หน้าฟีดของคนอื่นกระดาน
0: อันนี้คือ Facebook
1: ใช่ครับนะครับมันก็จะไปฟีดออกซึ่งทำให้คนอื่นเห็นนะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการเขาเรียกอะไรอ่ะโดยให้บุคคลอื่นเห็นนะครับเป็นมีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณา
0: อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย
1: ใช่ครับ
0: จะเอาผิดได้
1: ถ้าเป็นเรื่องเขาไปเที่ยวไหนเงี้ยผมว่ากดไลค์ก็ไม่ผิดหรอก
0: งานมงคลสมรสอะไรอย่างงี้กดไลค์ไม่ผิด
1: ใช่ครับหรือว่าเราบอกว่าทางผู้หญิงเนี่ยไปว่ามีไปมีชู้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดละนะครับ
0: อันนี้โพสต์ละการโพสต์ลอยๆล่ะโพสต์เป็นสเตตัสลอยๆขึ้นมาเอ่ยแค่ชื่อไม่เอ่ยนามสกุล
1: ก็ถ้ามันไม่สามารถที่จะระบุใครได้เนี่ยก็คงไม่ทำผิดอะไรนะครับคือจริงไม่มีความผิดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันหาตัวคนที่ผิดจริงๆไม่ได้นะครับ
0: ค่ะและอันนี้อีกอันนึงเลยโกรธมากเลยเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ในอดีตค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบหน้าแบนตัวอ้วนดำอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นสัญญากรรมอะไรมาเรียบร้อยละทั้งตัวละเพื่อนดันเอารูปเก่าเราค่ะสมัยก่อนมาโพสต์ลงหน้าเพจเรา
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราโกรธมากเราฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
1: มันไม่ถึงขั้นนะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องที่เลวร้ายแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นภาพ คุณน้องทรายเนี่ยภาพเปลือยกายไงอย่างนี้ไม่ได้
0: เปลือยกายต้องระดับไหนคะ
1: ก็ผมว่าก็คือเห็นทั้งหมดนะครับทั้งจะล่างระบนก็เห็นหมดอย่างเงี้ยครับ
0: เห็นบนอย่างเดียวได้ไหม
1: ก็ผิดอยู่ดีครับมันก็เป็นอนาจารนะครับ

0: ยังไงก็ถือว่าอนาจารย์ก็โดน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นรูปที่ทรายเองสมยอมล่ะสมมติวันหนึ่งวันดีคืนดีโอ๊ยหุ่นฉันดีจังเลยฉันโพสต์รูปตัวเองเปลือยกายหมดเลยโพสต์ขึ้นไป
1: ครับผม
0: อันนี้เราจะโดนข้อหาอนาจารย์ไหมคะ
1: ก็มีความผิดนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเขาเรียกเป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับคือการส่งข้อมูลที่เป็นภาพโป๊เปลือยกายนี่ก็มีความผิด
0: อ๋อนั่นถึงแม้จะเป็นภาพเราเองเราโพสต์ด้วยตัวเอง
1: ใช่ครับก็หมายถึงว่าการเข้าระบบอะครับการส่งภาพเข้าระบบนี่นะครับ
0: แล้วพี่วิรัตมีคดีอะไรบ้างไหมคะที่เคยผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
1: ก็ที่ถ้ามีเคยทำนะครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลทางก็โซเชียลมีเดียเนี่ยครับเป็นในกลุ่มของ YouTube นะครับ
0: พวกคลิปวิดีโอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เรื่องราวเป็นยังไงครับพอจะเล่าได้ไหม
1: พอได้ครับก็สั้นๆนะครับสั้นๆคือว่าก็เป็นคนเขาคบกันนะครับแล้วเลิกกันนะครับแต่ระหว่างที่คบเนี่ยเขาก็มีถ่ายภาพกิจกรรมเข้าจังหวะกันไว
0: ้กิจกรรมเข้าจังหวะอีกแล้ว
1: ครับผมก็ปรากฏว่าเขาก็บันทึกไว้พอเนื่องจากเขาโมโหอะครับเขาก็ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าที่ทาง YouTube นะครับแล้วก็ส่งผ่านทางอีเมลทุกฉบับเลย
0: โอ้ยอันนั้นค่อนข้างรุนแรงเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ดำเนินคดีนะครับผม
0: อันนั้นโดนไปเยอะไหมต้องติดคุกไหม
1: จริงๆโทษจริงๆมันติดคุกนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้มันสามารถคดีเนี่ยมันจบลงได้ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้นะครับแต่ก็ยังมีโทษนะครับคือสุดท้ายคดีเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายครับแล้วเราก็ขอให้ศาลช่วยเมตตานะครับก็เหลือเพียงรอลงอาญาแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่ไกล่เกลี่ยกันไม่ได้เลยถ้าจำคุกนี่ต้องมีโทษประมาณกี่ปีคะ
1: เนื่องจากว่าที่มันส่งไปเนี่ยมันส่งไปหลายที่นะครับ
0: อ๋อนับเป็นจำนวนครั้งเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้เยอะมาก
1: นะครับก็ถ้าจำคุกก็เป็นหลายสิบปีครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เนื่องจากว่าได้เราได้เยียวยาค่าเสียหายให้เขา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วคนที่เข้าไปดู YouTube แล้วเกิดการแชร์ต่อของคุณคนนี้เขาจะได้รับโทษเท่ากับคุณคนนี้ไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รับข้อมูลแล้วส่งก็คือเป็นการแชร์ผ่านข้อมูลต่างๆเป็นอีกเรื่องนึง
0: โทษจะเบากว่ามั้ย
1: ใช่ครับมันจะเป็นคนที่นําเข้ากับคนที่ส่งต่ออีกเรื่องนึงนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะเพียงเราคลิกเมาส์ไปคลิกเดียวนะคะเพียงเรา copy URL นะคะไปโพสต์ทั่วไปนะคะเพียงง่ายๆแค่นี้อาจจะทำให้เราถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับจำนวนมากเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในแต่ละครั้งนะคะที่คุณผู้ชมคิดจะกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของใครแล้วก็ปลักปลำใครหรือเปล่าค่ะค่ะและเรื่องราวของโลกสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราไปรับชมละครกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวยังไงค่ะ
2: จิ๊บทำงานเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่บริษัทแห่งหนึ่งเวลาว่างมักจะโหลดภาพสวยๆเพื่อมาตัดต่อเล่น
3: วันนี้ว่างๆหาทำสนุกๆดีกว่า
4: หาภาพนางแบบ
2: ในคอมพิวเตอร์ของจิ๊บจึงเต็มไปด้วยรูปสาวๆที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตและงานส่วนใหญ่ก็โหลดมาทำการดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ
3: ์สวัสดีครับหัวหน้า
5: อ้าวคุณจิ๊บ
3: ครับหัวหน้า
5: เดี๋ยวคุณช่วยไปทำโปสเตอร์โฆษณาท่องเที่ยวให้ผมเลยนะแล้วไปถามช่างภาพเขาดูนะว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมน่ะอยากได้พรีเซนเตอร์สวยๆนะคุณ
3: ได้แล้วครับหัวหน้าเชื่อมือผมเถอะ
5: โอเค
3: แล้วเดี๋ยวผมถนัด
2: ว้าวจิ๊บนึกในใจงานนี้หวานหมูแน่นอนเก็บเงินไว้ไปเที่ยวดีกว่าจิ๊บจึงโหลดภาพนางแบบทางอินเทอร์เน็ตมาทำการรีทัชส่งเจ้านาย
3: สวัสดีครับหัวหน้านี่ครับได้แล้วครับโปสเตอร์อันนี้เป็นใบเสนอราคาหัวหน้า
5: โอ้โหเร็วมากเลยนะคุณจิ๊บ
3: แน่นอนหัวหน้าร
5: ูปสวยด้วยนะเนี่ยคุณว่าแต่ว่าพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้เนี่ยคุณไปหาที่ไหนมาหรือคุณ
3: แถวๆนี้แหละหัวหน้า
5: ถ้างั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณไปเคลียร์กับการเงินเลยนะคุณ
3: นะครับหัวหน้างั้นผมรีบไปก่อนนะครับผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโคโยตี้เอ้ยค่าพรีเซนเตอร์หัวหน้า
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการที่เอาผลอื่นนะคะมาใช้เป็นผลงานของตัวเอง

0: แถมยังจะไปหลอกลวงเจ้านายค่ะว่าได้จ้างนางแบบมาแล้ว
1: ครับ
0: นะคะทำให้งานเสียหายด้วยถ้าอย่างนี้ค่ะเจ้าของภาพนะคะมาพบเห็นเข้า
1: ครับ
0: อันนี้เจ้าของภาพจะฟ้องร้องกับเจ้าคนที่รีทัชภาพเอาภาพมาใช้หรือจะฟ้องร้องกับเจ้าของบริษัทได้คะ
1: คืออย่างนี้ครับตัวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกันภาพต่างๆที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ
0: ค
1: ือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยอย่างน้องทรายถ่ายภาพสักภาพนึงเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับก็เอาลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของเจ้าของคือน้องทรายเลยนะครับเมื่อใครเอามาก๊อปปี้หรือว่ามาตัดหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากับเป็นงานละเมิดน้องแล้วในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ยิ่งมีความผิดมากขึ้นมีโทษจำคุกนะครับเจอคดีอย่างนี้มากนะครับตรงที่ว่าผมมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือลูกความผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปทานยาอะไรที่ทำให้เขาเรียกหน้าอก
0: อ๋อค่ะที่มีขายทั่วไป
1: ครับผมพอเขาทานเสร็จแล้วดีใช้ดีนะครับเขาก็ผลก็คือหน้าอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ถ่ายภาพครับเขาก็ถ่ายภาพเพื่อขอบคุณร้านที่เขาซื้อมา
0: ะ
1: นะครับพอเขาถ่ายภาพแล้วก็ได้นำลงในเน็ตนะครับ
0: ก็ไปโพสในเพจของร้านค
1: ้
0: า
1: ใช่ครับพอโพสปั๊บก็มีคนมาก๊อปปี้ภาพหรือรีทัชภาพเนี่ยนะครับไปเอาไปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายมากเพราะว่าทั้งคนที่เป็นเจ้าของหน้าอกภาพนี้แล้วก็คนที่เป็นคนทำภาพนี้ออกมาเนี่ยก็เสียหายเพราะว่าคุณนำไปใช้ในการพาณิชย์ด้วยนะครับตรงนี้ดำเนินคดีได้เลย
0: ดำเนินคดีได้
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะและในส่วนของเรื่องราวละครที่เราดูจบไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคนที่จะฟ้องร้องเนี่ยควรจะเป็นคุณนางแบบที่อยู่ในภาพหรือว่าเจ้าของภาพค่ะที่จะฟ้องร้อง
1: คือหลักแล้วใครเป็นคนถ่ายครับเท่านั้นเอง
0: คนถ่ายก็ต้องเป็นเจ้าของภาพ
1: ใช่
0: ไหมจ้าง
1: ถ่ายใช่ครับก็ต้องดูที่ข้อตกลงนะครับบางทีเนี่ยคนถ่ายอาจจะไม่ใช่เจ้าของเพราะมีการตกลงนะครับอย่างผู้รู้ความผมเนี่ยเขาจ้างช่างกล้องเนี่ยไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยนะครับจ้างไปเพื่อให้คุณไปถ่ายเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ของภาพเนี่ยเป็นของคนที่จ้างนี่เอาไหมครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นเขาไปถ่ายเองเนี่ยภาพก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับตรงนี้มันต้องมาดูว่าใครเป็นคนถ่าย
0: ตรงนี้อยู่ที่ตกลงกันด้วยหรือเปล่าคะ
1: อยู่ที่ตกลงครับ
0: ว่านางแบบอาจจะถ่ายเสร็จคุณใช้ได้เฉพาะงานนี้
1: ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับผม
0: ก็หรืออาจจะตกลงว่าสามารถนำไปใช้งานอื่นได้
1: ใช่ที่เป็นเรื่องนึงไปนะครับ
0: แล้วในกรณีที่บางคนค่ะอันนี้ไซก็เจอบ่อยนะคะเวลาทำงานภาพกราฟิกต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยมากจะเขียนว่าโหลดฟรีโหลดได้ฟรีเราก็โอเคเชื่อว่าปลอดภัยแล้วโหลดได้ฟรีแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะเราโดนฟ้องร้องขึ้นมาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอย่างนี้เราจะอ้างตรงจุดนี้ได้ไหมคะ
1: คือต้องดูว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
0: ค
1: ือถ้าโหลดฟรีแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเขามีอำนาจในการโหลดหรือไม่อันนี้เรื่องนึงนะครับคือส่วนใหญ่อย่างกรณีในต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีภาพที่เขาเขียนว่าสามารถโหลดได
0: ้
1: เจ้าของมาให้เองก็คือว่าอนุญาตแต่บางภาพเนี่ยเขาจะเขียนว่าเฉพาะขายนะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆคนที่เป็นเจ้าของภาพอนุญาตแบบลักษณะไหน
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าคุณจะซื้อเขาก็เขียนว่าจะขายเขาก็เขียนว่า for sale ก็ว่างไปนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วมีอีกอย่างเช่นบางกรณี
1: ครับ
0: อย่างทรายอย่างเงี้ยกลัวว่าภาพบอกแล้วว่าฟรีแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีว่าจะโดน
1: ครับ
0: ก็เลยใส่เครดิตว่าภาพนี้มาจากเว็บไซต์นี้ใต้ภาพ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาภาพนั้นนะคะไปลงวารสาร
1: ครับ
0: ค่ะไม่ทราบว่าเครดิตการให้เครดิตเขานี่สามารถช่วยอะไรให้บรรเทาลงได้ไหม
1: คือช่วยอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องคือโดยหลักคุณต้องขออนุญาตเขานะครับถ้าไม่ได้รับการอนุญาตคุณใช้ของเขาไม่ได้
0: ต่อให้เราบอกเครดิตว่าเอามาจากคนนี้ก็ไม่ได้หรอคะ
1: หรือถ้าเกิดจะลงเครดิตเนี่ยต้องเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าเขาให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงนะครับยิ่งเราเอามาลงที่นิติสารซึ่งเป็นการค้ากำไรเป็นการค้าขายเนี่ยซึ่งนี่ก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
0: อันนี้พูดอีกเรื่องนึงนอกเหนือจากเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพแหละเป็นเรื่องของภาพเหมือนกันไซเนี่ยชอบเล่นที่เล่นอ่ะชอบเอาโปรแกรมตัดต่อภาพมาตัดต่อรูปเพื่อนเล่นไปใส่ในโปสเตอร์หนังในอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แกล้งเล่นโพสต์ขึ้น Facebook ค่ะตรงนี้ถ้าคนทำหนังสมมติเขาเห็นไซจริงๆ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งโอกาสจะเห็นก็คงน้อยนะคะพี่เมย์ครับแล้วเขา

0: รุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: ะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนไปอยู่โรงพยาบาลวังชิ้นใหม่ๆชาวบ้านไม่รู้จักว่าหมอฟันคือใครตอนออกหน่วยก็เลยเอาดนตรีไปเล่นให้เด็กๆฟัง
2: ใครอยากฟันขาวอยากฟันสวยก็ต้องแปรงฟัน
1: เราก็ร้องเพลงไปสลับกับสอนชาวบ้านไปทำอย่างนี้อยู่ 3-4 เดือนจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยเริ่มรู้จักละว่าทันตแพทย์เนี่ยก็คือแพทย์ที่มาดูแลเรื่องฟันให้ชาวบ้านนั่นเองผมจบจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปี2535หลังจากจบการศึกษาแล้วนักศึกษาทันตแพทย์ต้องมาจับฉลากใช้ทุนกันก็ได้ที่หวังชินตอนแรกมาที่โรงพยาบาลเนี่ยเราพบว่ามีห้องฟันมีเก้าอี้ทำฟันเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่อยู่ 2-3 คนแต่คนไข้น้อยมากก็คือว่าไม่มีใครรู้จักว่าหมอฟันคือใครเราก็เข้าหาชุมชนเข้าหาผู้นำหมู่บ้านไปให้ความรู้ในการดูแลช่องปากและก็บอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องฟันสามารถมาพบทันตแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลวังชินฟีดแบ็กมันดีนะพอเขารู้ว่ามีทันตแพทย์อยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วด้วยก็ทำให้ปริมาณคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว
3: ิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือเราจะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืนเราก็มุ่งหวังให้บัณฑิตเรามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนอกจากนี้แล้วยังต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะ
1: เหตุการณ์ที่ทำให้ผมเปลี่ยนแนวความคิดคือแนวความคิดของการเอาบริการไปหาชุมชนวันหนึ่งเนี่ยผมนัดคนไข้บ่ายโมงคนไข้ไม่มาตามเวลานัดมาเอาเวลาที่เราจะต้องเก็บของเพื่อจะทำความสะอาดสำหรับวันต่อไปแล้วผมปฏิเสธการรักษาเลิกงาน 4:00 น.เราก็กลับบ้านตามปกติเห็นคุณยายคนนั้นน่ะคนที่เรานัดแล้วผมนัดเนี่ยกําลังเดินก็เลยจอดรถถามว่ายายจะไปไหน
4: ยายไปไหนครับ
1: ยายบอกว่ายายจะกลับบ้านเอาแล้วยายทําไมไม่นั่งรถหมดไปนานแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกผิดนิดๆ นะครับก็เลยให้คุณยายนั่งรถมาแล้วเราก็ขับปรากฏว่าบ้านยายเนี่ยเข้าไปลึกมากในเวลานั้นเนี่ยนึกในใจเลยว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดประตูบ้านแล้วก็จะเดินมาถึงเราเลยนะแต่ว่ามันจะต้องผ่านระยะทางที่ไกลพอสมควรทีเดียวหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยนะครับเราก็ชวนพี่ๆน้องๆว่าเราน่าจะมีการจัดตั้งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับปัจจุบันผมเป็นรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับดูแลในโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเมื่อมีโอกาสได้มาเรียนรู้การทำงานในเชิงนโยบายเนี่ยเราพบว่าผลกระทบจากการกำหนดนโยบายมันกระทบในวง

0: กว้างเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่เราได้ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทำงานในภาพกว้างได้และได้ดีด้วย
1: สิ่งเก่าของเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลากหลายระดับด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับชุมชนแล้วก็ระดับประเทศชาติรวมถึงนโยบายที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติด้วยค่ะ
0: งานในเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไทยทั่วประเทศคือโครงการฟันเทียมพระราชทานโครงการนี้เป็นโครงการที่จะใส่ฟันเทียมทั้งปากให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ไม่หลงเหลือฟันอยู่ในช่องปากเลย 3-4 ปีที่ทำติดต่อกันเนี่ยมีผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงฟันเทียมพระราชทานเนี่ยได้มากกว่าแสนปากแต่ถ้าเกิดเรามาทำงานแต่ละวันแต่ละวันปีนึงยังไม่ถึง500ปากเลยดังนั้นผลกระทบเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามการที่เราจะมาทำงานในเชิงนโยบายได้เราต้องผ่านประสบการณ์จากการเห็นพื้นที่จริงมีประสบการณ์ในการทำงานกับประชาชนมาก่อนเราได้มีบทเรียนทั้งถูกและผิดมาจากการทำงานในพื้นที่จึงจะสามารถมาทำงานนโยบายแล้วมีผลกระทบที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้ครับสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะทำงานใหญ่เพื่อสังคมก็มาจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยถ้าเราสามารถทำงานที่ดีได้ก็เท่ากับเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดิน

0: ตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยอกขึ้นมาที่หยอกอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยแต่วิปโตได้เข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างได้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลเครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปัญหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเรื่องเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วยตั้งแต่ผมจำความได้นะพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านผมขอได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่จะได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
2: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
3: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผม

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือศาลดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tracking System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆ

ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

้าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมี่แม็กซิมค่ะก็เอมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมี่ติด EM แต่ว่าเอมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบพระคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมี่ตลอดและเอมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

สวัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภรรยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภรรยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภรรยาตุลาการเป็นชมรมภรรยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภรรยาทหารตำรวจแล้วก็มหา

ไหนต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4สอมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาเจรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: แจ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีไม่ใช่ทำร้ายผู้หญิงแล้ว
1: ครับ
0: นะครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายชายสองหญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ครับ
1: เออว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: ครับผมไปเร็ว
1: ครับ

Pop, pop.

ขา

0: ยากรายงานผู้ต้องหาทั้ง4ขณะนี้และก็คุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายมีชายจับรายมี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะนี้ไอ้กัปตันครับ
1: ทำรายงานกับพอ พอ รีบเถอะรายงานกับหน้าศาลแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ตกโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสามนายรอนายครับ
1: ให้แจ้งตำรวจประสานดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพระรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว

0: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
1: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
1: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
2: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
1: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
2: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลไหล
1: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
2: ว่าอุจมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกว่าเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
1: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
2: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
1: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไปเร็วขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
2: พี่ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: หมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมนี่คือช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะตลอดไปทั่วประเทศเพื่อหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาถามทนายวิรัตในสตูดิโอของเรานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับที่นี่จะบอกเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับยังมีทั้งตราดระยองสระแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีกว่าเราจะมีวันนี้เนี่ยที่นี่เรียกว่าบอกเล่าไว้แบบครบถ้วนเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลข้างในก่อนครับ

0: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีของเมืองศรีมโหสถอันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกของไทยได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปราจีนบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมหาโอกาสมาศึกษามาเยี่ยมชมดูสักครั้งนะครับและคุณจะได้ความรู้ดีๆติดตัวกลับไปอีกเยอะเลยครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้เวลามาคุยกับคนในพื้นที่บ้างสวัสดีน้องช้างครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะฮะในช่วงตลอดหาเรื่องเจ้าของเรื่องคนแรกน้องช้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยครับ
2: เกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ
0: กับตัวเราเองหรือเปล่าก
2: ับตัวผมเองเลยครับ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์คือว่าผมไปนัดเที่ยวไว้กับเพื่อน4คน2คันทีนี้ผมได้แวะเติมน้ำมันทีนี้ผมเติมเสร็จผมก็มองไปที่เพื่อนเห็นว่าเติมใกล้จะเสร็จเหมือนกัน
0: ครับ
2: ผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักแป๊บนึงประมาณ200เมตรครับ
0: ใกล้ใกล
2: ้ก็คือไม่ไกลมาก
0: ขี่จักรยานยนต์กันมา2คันคันละ2คนไม่ได้ซ้อน3นะฮะ
2: ไม่ซ้อน3ครับ
0: ออกมาปุ๊บจอดรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าปั๊มเลยปั๊มมาประมาณ200เมตร
2: ครับ
0: ถนนเป็นยังไงครับตรงนั้นมีไหลทางมั้ยหรือว่าเราจอดแบบพื้นที่ขอบถนนขนาดไหน
2: ถนนเป็น2เลนครับ2เลนสวนกัน
0: อ๋อรถสวนไปมาได้ครับจอดชิดริมไหมครับ
2: ชิดริมครับชิดริมเลยคือข้างๆนี่เป็นคูแล้วครับเราจอด
0: น้ำเลย
2: ใช่ครับเราจอดเลนข้างในสุดเลยครับชิดเลยครับ
0: ตั้งขาตั้งไปในคูแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีการเปิดไฟให้สัญญาณไหม
2: เปิดครับเปิดติ๊กไฟซ้ายไว้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าชิดซ้ายอยู่นะ
2: ครับ
0: สัญญาณไฟก็ทำงานได้เป็นปกติ
2: ปกติครับทั้งหน้าและหลัง
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ผมรอเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาถูกต้องไหมคร
0: ับเพื่อนมาหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็เห็นรถคันนึงขับมาด้วยความเร็วประมาณ70 60 70ขึ้นไปครับ
0: ก็เร็วพอประมาณนะ
2: พอประมาณ
0: เป็นรถอะไรครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ผมก็มองไปตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่หรือเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้แต่เขามากับภรรยาเขาแล้วก็ลูกชายเขาอีกคนนึง 5-6 ขวบเองครับ
0: โอ้โหก็คือซ้อน3มาเลย
2: ครับ
0: เด็กนั่งหน้าป่ะฮะ
2: เด็กนั่งหน้าพร้อมกับมีถุงผ้าอยู่ตรงกลางแข้งครับ
0: คือคล่อมถุงผ้ากับลูกชายไว้อยู
2: ่ใช่ครับ
0: แล้วก็ภรรยาเขาก็ซ้อนท้าย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: นี่เขาก็มองอะไรหรือคุยกับภรรยาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ
0: อารมณ์แบบนี้นะหันไปคุยอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: นี่เขาขับมาเขาชนหลังผมตู้มเลยครับ
0: ชนแบบไม่เบรกเลยเหรอ
2: ไม่เบรกเลยครับไม่มีลิมิต
0: เห็นว่าน้องช้างนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหรอครับ
2: ประมาณนั้นเลยครับ
0: แล้วเราคล่อมรถอยู
2: ่ใช่ครับผมคล่อม
0: เพื่อนเราก็ต้องซ้อนอยู่
2: ใช่คร
0: ับคล่อมอยู่ด้วยกันเลยชนตูมเข้าเลย
2: ชนตูมเลยครับ
0: นี่กลางวันหรือกลางคืน
2: กลางวันเลยคร
0: ับ กลางวันแสกๆเลยนะฮะแสดงว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้มองทางแน่นอนนะครับ
2: ครับน่าจะอย่างนั
0: ้
2: น
0: แล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
2: แล้วผมว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าตัวก็กระเด็นลงไปคูข้างๆคร
0: ับ ไอ้คูน้ำที่บอกนะ
2: ครับ
0: คือตกน้ำไปเลย
2: ใช่ครับยังดีที่มันเป็นน้ำแล้วดินนิ่มๆครับ
0: แล้วเพื่อนที่ซ้อนล่ะ
2: เพื่อนที่ซ้อนก็ตกอยู่ข้างๆรถครับใกล้ๆกับรถ
0: เป็นอะไรมาก
2: บนพื้นถนนมีแค่รอยถลอกด้านแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายครับ
0: ก็

0: ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
1: ครับผม
0: เรามีการเอาเรื่องเอาราวหรือว่าแจ้งตำรวจไหมครับ
1: ตอนนั้นผมยังมึนๆอยู่ครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาโทรแจ้งเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: เขาเป็นฝ่ายเรียกตำรวจเหรอ
1: ครับ
0: ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายชนเรา

0: เราต้องเสียค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเขารวมทั้งค่าไปรักษาพยาบาลเขาด้วย
1: จำนวนเงินประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหม
0: เกือบหมื่นกว่าบาทครับ
1: เพราะว่าร
0: ถนี่ก็ 7,000 กว่าบาทแล้วครับ
1: แพงเอาเรื่องอยู่นะฮะ
0: ค
1: ือว่าง่ายๆรถเขาก็ได้รับความเสียหายแล้วตัวคู่กรณีล่ะครับไม่ว่าตัวเขาเอง
0: หมอบอกว่ามีแค่รอยช้ำแล้วก็อาการปวดเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรมาก
1: แล้วลูกกับภรรยาเขาล่ะ
0: ลูกกับภรรยาไม่เป็นไรเลยครับ
1: ไม่เป็นไรเลยก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะถ้าเด็กเล็กเป็นอะไรไปด้วยนี่โอ้โหอาจจะเรื่องใหญ่กว่านี้เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วตอนนี้ช้างอายุเท่าไหร
0: ่19ปีแล้วครับ
1: 19แล้วนะฮะ3 4 5 6 7 8 9ก็6 7ปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วอยากรู้อะไรกับเรื่องที่ผ่านมาเมื่อตอน12ครับ
0: ถ้าหากตอนนั้นผมมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยผมจะมีความผิดไหมผมต้องเสียค่าเสียหายเขาไหมหรือว่าเขาต้องเสียให้กับผมกันแน
1: ่อ๋อคือถ้าตอนนั้นมีใบขี่เนี่ยคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเพิ่ง12
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนโตแล้วเนี่ยตอนอายุ18เป็นต้นไปเนี่ยทำใบขี่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปไหมช้างยังจะต้องชดใช้ให้กับคนที่มาชนท้ายอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: สงสัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือเขาเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ให้กับเรา
0: ครับ
1: ที่เป็นคนจอดอยู่เฉยๆเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเป็นผู้ขับขี่มาชนท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณน้องช้างครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ประมวลภาพเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมน้องช้างจอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมไหล่ทางนะครับเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันขับมาชนท้ายนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเหตุการณ์กลับกันนะครับถ้าผู้ที่จอดไว้ข้างไหล่ทางแล้วมีใบขับขี่นะครับจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเหมือนเดิมไหมหรือเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่มาชนท้ายเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: เวลาเที่ยงวันช้างและเพื่อนๆนัดกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจำนวน2คันคันละ2คนพวกเขาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งช้างซึ่งเติมเสร็จก่อนจึงขี่รถมารอที่ริมถนนถัดจากปั๊มน้ำมันประมาณ200เมตรซึ่งเป็นถนน2เลนช้างจอดชิดริมถนนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้โดยริมถนนมีคูน้ำอยู่ในขณะที่ช้างมองกระจกของรถเพื่อดูว่าเพื่อนมาหรือยังจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีสามีขี่มากับภรรยาที่ซ้อนหลังและลูกชายอายุประมาณ 5-6 ขวบพร้อมถุงผ้าด้านหน้าขณะที่ขี่ก็หันไปคุยกับภรรยาจนกระทั่งพุ่งมาชนกับรถที่ช้างจอดรอเพื่อนอยู่ช้างกระเด็นตกไปในคูน้ำแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนเพื่อนที่นั่งรอด้วยกันมีแผลถลอกที่แขนขวาเล็กน้อยคู่กรณีของช้างรีบโทรแจ้งตำรวจส่วนช้างเมื่อได้สติก็รีบโทรหาผู้ปกครองซึ่งตอนนั้นช้างอายุเพียง12ปีและยังไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองของช้างไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้และมารู้ทีหลังว่าฝ่ายของตนต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถ 7,000 กว่าบาทและค่ารักษาของสามีเพราะบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมทั้งหมดเกือบ 10,000 กว่าบาทแต่ภรรยากับลูกไม่เป็นไรเวลาผ่านมาช้างอายุ19ปีจึงอยากรู้ว่าหากปัจจุบันเกิดเหตุขึ้นอีกซึ่งช้างมีใบขับขี่ช้างจะมีความผิดหรือไม่แล้วใครจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหาย
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของน้องช้าง
5: ครับ
4: นะคะตรงนี้น้องช้างไม่ต้องคิดเลยกลายเป็นฝ่ายผิดไปเลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเพราะว่าน้องช้างเพิ่งอายุ12ในตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใบขับขี
5: ่
4: สิ่งแรกเลยที่ใส่อยากทราบก็คือใบขับขี่เนี่ยค่ะทำกันตอนอายุเท่าไหร่คะ
5: จริงๆเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าตั้งแต่ก็คือ15
4: จักรยานยนต์กับรถยนต์เหมือนกันไหม
5: ก็ไม่เหมือนนะคือในส่วนของจักรยานมอไซค์เนี่ยมันคือ15นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นขับรถยนต์เนี่ยต้อง18
4: อ๋อก็คือน้องช้างนี่ถ้าอีก3ปีชนนี่ก็ยัง
5: ครับคือต้องน้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องว่ามีใบขับขี่กับเรื่องข้อเท็จจริง
4: ค่ะ
5: คือถ้าคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ต้อง

0: ถูกดำเนินคดีเรื่องการไม่มีใบอนุญาตเอางี้ดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ในส่วนข้อที่จริงในคดีอ่ะก็ต้องดูว่าใครผิดใครถูก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะงั้นเรามาดูข้อเท็จจริงกันก็คือน้องช้างออกมาจากขับรถออกมาจอดรอเพื่อนแล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ชนตุ้มเลยแต่น้องช้างก็อธิบายไปด้วยนะว่าตอนจอดรถเนี่ยรอเพื่อนเนี่ยน้องช้างเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว
0: ้
1: เพื่อให้รู้ว่าเราจอดตรงนี้ถูกต้องไหมคะพี่วิรัตเพราะว่าใครเห็นบางคนเปิดไฟฉุกเฉิน
0: ครับ
1: ค่ะอันไหนคือถูกคะ
0: คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังจากข้อที่จริงเนี่ยก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเขาไม่จอดอยู่ในไหลทางนะครับคือเขาไม่จอดแล้วแหละแล้วก็คือคำว่าไหลทางนี่คือว่ามันจะต้องไม่อยู่ในทางเขาเรียกทางเดินรถ
1: ทางเดินรถมันจะมีเส้นทึบ
0: ใช่ของเขาเนี่ยน้องเขาอยู่ออกมาตรงนี้ออ
1: กมาข้างหน้า
0: ตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ทางไหลทางแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรละนะครับยกเว้นว่าทั้งเป็นตอนกลางคืนตอนคืนกฎหมายบอกว่าจะต้องเปิดไฟให้สว่างอัมพันเลยนะครับถ้าตรงนี้กรณีที่อยู่นอกไหลเขาเป็นไหลทางซึ่งไม่ใช่เป็นทางรถยนต์เนี่ย ทางเดินรถเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดใครมาชนคนที่ชนก็ผิดนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของจักรยานยนต์ด้วยกัน
0: ครับ
1: ในส่วนนี้คือผู้ปกครองของน้องช้างก็รับผิดชอบไปแล้วแหละแต่ในกรณีที่ถ้าผู้ปกครองของน้องช้างไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้เงินได้ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางอะไรนะคะ
0: ทางรถ
1: ค่ะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าพ.ร.บ.ละกันพ.ร.บ.ตรงนี้จะสามารถช่วยเหลืออะไรกับผู้ที่ประสบเหตุได้บ้าง
0: ครับก็คือตรงนี้ก็จะคือมันเป็นพ.ร.บ.ที่เป็นเขาเรียกกันเป็นการคุ้มครองภาคบังคับนะครับทุกคนต้องมีดังนั้นเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบคือทางนั้นเขาจะมารับผิดชอบนั่นแหละนะครับคือบุคคลที่3คือถ้าเป็นเราเสียหายแล้วเราต้องรับผิดชอบไหมคือส่วนตัวก็รับผิดชอบไปแต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยตรงนี้เขารับผิดชอบให
1: ้ค่ะเขาก็คือจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให
0: ้
1: ในส่วนนี้พ.ร.บ.ถ้ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เกิดพังขึ้นมาพ.ร.บ.รับผิดชอบตรงนี้ไหม
0: ผมไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเขารับผิดชอบเฉพาะผู้บาดเจ็บ
1: ก็คือรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ประสบเหตุเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบในส่วน
0: ของอื่นไม่เกี่ยวพวกทรัพย์สินอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวว่าถ้าเกิดบาดเจ็บเท่าไรเสียอวัยวะเขาก็จะจ่ายเท่าไรอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อค่ะก็คือเขาก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะสมมติในเหตุการณ์นี้ถ้าน้องช้างมีใบขับขี่แล้วอายุครบแล้วอายุครบ15ทำใบขับขี่ได้ตรงนี้รูปของคดีจะเป็นไปยังไงคะน้องช้างสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่ชนได้ไหมคะ
0: คือถึงขนาดนั้นต้องคือถ้าในช่วงห่วงจังหวะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกนะครับพอมีการชี้ขาดแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่น้องเขาถูกเนี่ยก็ในว่ากันในคดีอาญาไปแต่ว่าน้องเขาก็สามารถฟ้องในคดีแพ่งได้นะครับว่าเราต้องรับผิดชอบเรานะครับแล้วก็อาจจะเขามีประกันชีวิตไม่ใช่ประกันอะไรอุบัติเหตุเรียกประกัน
1: ภาคสมัครใจ
0: ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟ้องภาคสมัครใจด้วยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่ชนเราเนี่ยเขามีประกันหรือไม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ต้องดูไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับน้องช้างแล้วพี่วิรัตมีอะไรพอจะแนะนำน้องช้างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าการขับขี่ยังไงให้ถูกกฎหมายนะคะไม่เผลอทำผิดกฎหมายการจราจรขึ้น
0: ครับในเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าน้องเขาคงจะต้องใช้จริงจอดรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็พยายามที่จะถ้าในส่วนนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจชี้ก่อนว่าผิดหรือถูกนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้นะครับ
1: ค่ะเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นสิ่งแรกเลยแล้วก็ลำดับต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตัวไม่ทราบว่าพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะในกรณีนี้
0: บางทีบางเรื่องพวกสีพวกอะไรนะกระบอกสีอะไรเงี้ยนะครับ เวลาขีดเส้นว่ากรณีก็จำเป็นนะครับ
1: ก็คือเราควรจะมีติดรถเอาไว้
0: หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องวงจรปิดอะครับไอ้กล้องที่อยู่หน้ารถ อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบนี้พวกมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำกันนะครับอยู่หมวก
1: ติดหมวกกันน็อกใช่จะเห็นบ่อยเป็นเหมือนบันทึกวิดีโอไว้
0: ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่ผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งถ้าเราพูดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเถียงกันทุกคนต้องการข้อที่จริงหมดทุกคนถูกหมดแต่ถ้าเรามีกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้เลย
1: บางทีรถชนกันกระจุยกระจายสืบไม่ได้แล้วใครผิดใครถูกใครมาทางไหนนะคะกระเด็นไปคนละทิศ
0: แต่กล้องติดหมวกเนี่ยจะเห็นเลย
1: ค่ะอย่างน้อยเมมโมรี่ก็ยังอยู่ยังไปเปิดย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะและในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะยังเกี่ยวกับกฎหมายของการจราจรอยู่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจาก

0: มาทนะครับก็
1: ค
0: ช
1: ่ะ
0: นกันตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบมากกว่ากัน
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับเรียกภาษาทางกฎหมายเรียกต่างคนต่างประมาทนะครับ
1: ค่ะ
0: หรือจบไปพอชนเสร็จแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลื
1: ออ๋อไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกคุณต้องช่วยเหลือ
0: ต้องช่วยเหลือก่อนนะครับ
1: แล้วถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างใส่ขับรถตามมาข้างหลังไม่ได้ชนอะไรกับเขาเลย
0: อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ร่วมก็คือเราชนด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บก่อนอันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
1: เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าประเด็นว่าพอไม่ช่วย
1: ค่ะ
0: แล้วคุณยังคือขับรถไปแล้วเหยียบกลับมาเหยียบซ้ำ
1: ถอยมาทับซ้ำ
0: ตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องพรบเรื่องการขับรถละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องการเจตนาฆ่าคนตาย
1: โอ้ยร้ายแรงกว่าเดิม
0: ซึ่งโทษมันจะร้ายแรงมากคือโทษสูงสุดคือถึงประหารชีวิตเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเขาพิการเราก็รับผิดชอบก็ระดับหนึ่งยาวนานสู้เขาตายดีกว่า
1: ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะคะว
0: ่
1: าได้ยินมาแต่เด็กละว่าส่วนใหญ่รถชนเสร็จบอกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจะรับผิดชอบน้อยตรงนี้อยากให้พี่วิระอธิบายนิดนึงว่าระหว่างชนคนถึงขั้นทุพพลภาพถึงขั้นพิการกับการชนคนตายนี่โทษมันต่างกันยังไงคะ
0: ต่างกันเยอะครับคือถ้าเกิดคุณชนคนตายต้องดูว่าคุณชนเพราะอะไรถ้าคุณตั้งใจกลับมาคือมาเหยียบซ้ำหรือชนเขาซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องพรบละมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรละมันเป็นเรื่องเจตนาเป็นเขาเรียกมีเจตนาชั่วร้ายครับ
1: คือ
0: เพื่อที่จะฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทษในคดีอาญาซึ่งต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงก็
1: ค
0: ือโทษจำคุกถึงไม่ใช่โทษจำคุกครับคือโทษประหารชีวิตเลย
1: ถึงประหารชีวิตเลย
0: ใช่แต่ส่วนเรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าโทษไม่หนักเท่ากับเจตนาฆ่านะครับ
1: ทางที่ดีคือถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเราก็ควรลงมาให้ความช่วยเหลือนะ
0: คือโดยหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาอย่างเช่นแต่บ้านเราอ่ะเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้ช่วยเหลือนะครับบางทีพอชนเสร็จเราก็เลี่ยงไปอย่างถ้าเป็นตอนกลางวันถ้ามีคนเห็นก็แล้วไปแต่ว่าบางทีขับรถในเวลากลางคืนเนี่ยบางทีชนหรือว่าเหยียบอะไรไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนมีครั้งหนึ่งก็ลูกความผมแหละนะครับแล้วก็ดีๆที่เอามาเปิดเผยนะครับก็คือว่าเขาเหมือนกับกลางคืนเนี่ยเขาขับรถแล้วก็เขาไม่ค่อยคืออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: มึนๆ
0: ง่วงนอนมึนๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแบบคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อ่ะครับขับรถแข่งอะไรกันมาสักอย่างนึงแล้วก็เมาด้วยก็คล้ายๆว่าขับมาแล้วก็มันล้มเสร็จตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับก็ขับทับไป
1: ก็คือไม่ได้ชนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงหน้าก่อนแล้ว
0: แล้วตัวแยกกันระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์กับคนมาปรากฏว่าเขาก็ลากขับรถลากไปไกลมากเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็มอเตอร์ไซค์ก็เสียชีวิต
1: ตรงนั้นคือไม่มีรอยชนที่รถเลยแต่ว่ามีศพของผู้เสียชีวิตติดอยู่กับรถ
0: ตรงที่ถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณขับรถโดนไปมาจริงๆต้องไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าที่เขาเข้ามาในใต้ท้องรถเราเนี่ยมัน
1: เพราะเป็นการกระทำของเราหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่คือจริงๆมันการกระทำไม่ใช่ของเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติอย่างน้องสายเวลาขับรถก็ต้องมีสติ
1: ต้องดูทั้งถนนดูทั้งข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่า
0: คือน้องจะต้องคือกฎหมายบอกว่าน้องต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่เกิดอันตรายคือไม่ต้องไม่ชนกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ใช่อยู่ดีเด็กฉันขับสบายแล้วฉันไม่สนใจ
1: ไม่สนใจฉันมาถูกทางฉันจะขับยังไงก็ได้เร็วแค่ไหนก็ได้
0: ตรงนี้ต้องรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดชอบมันสูงได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพงด้วย
1: ขับรถตอนกลางคืนก็ต้องระวังนิดนึงอย่างน้อยไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ถนนเราต้องพร้อมเบรกเสมอนะ
0: หรือว่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาลักษณะนี้ผมแนะนำก็คือ1ควรจะทำประกันนะครับอย่างน้องสายเนี่ยควรทำประกันเอาไว้เพราะว่าเวลาขับรถบางทีเราก็มันไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไงอ่ะจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะขับดีมากเลยนะครับแต่เราจะไม่รู้ได้ว่าบางทีเราขับดีแต่คนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไปชนคนอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าถ้ามีประกันเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นนะครับ
1: สายจำเป็นต้องทำประกันด้วยหรอคะในเมื่อทุกๆปีสายก็จำเป็นต้องทำพรบเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว
0: คืออันนั้นเป็นภาคบังคับนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็คือภาคบังคับนี่บังคับเฉพาะบุคคลที่สาม

0: เกี่ยวกับต้องทรายเลยนะครับ
1: ก็คือคนที่ประสบเหตุจากทรายเท่านั้นถึงจะได้รับ
0: ใช่ใช่แล้วรถของต้องทรายเกิดต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเกิดชนแล้วเสียหายตัวนี้ประกันก็มาเยียวยาแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีคนบาดเจ็บจนเยอะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาส่วนเนี้ยไปชำระเขาได้นะครับซึ่งพี่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าสมมติว่ามันมีรถชนกันนะครับคันหนึ่งเขามีประกันอีกคันหนึ่งไม่มีพอเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็เยียวยาก็คือเอารถสมมติเป็นรถน้องของน้องทรายเนี่ยถูกชนแล้วก็เขาไปซ่อมให้น้องทรายแต่คือน้องทรายถูกนะ
1: น้องทรายเป็นฝ่ายถูก
0: น้องทรายเป็นฝ่ายถูกไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไหมแต่ว่าคือทางประกันเนี่ยเขาก็จะมาเยียวยาคือเขามาซ่อมรถให้น้องทรายนะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนรถให้หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอน้องทรายเรียบร้อยละ ตรงนี้ทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เอาสิทธิ์ของน้องทรายเนี่ยมาดำเนินคดีกับไอ้ฝั่งที่ผิดเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเขาไม่ได้เอาทุนตัวเองเพื่อมาเยียวยาเรา
0: ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายผิดก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทประกัน
0: โดยปกติแล้วคนที่ฝ่ายผิดเนี่ยจะต้องมาชดใช้น้องอยู่แล้วโดยตรงแต่เนื่องจากน้องมีประกันเนี่ยบริษัทประกันมาต้องมาเยียวยาน้องก่อนนะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีไอ้ฝั่งเนี่ยมันอาจจะไม่มีตังค์นะครับบางทีไม่มีตังค์มันก็เลยเราต้องไปซ่อมฟรีสู้ถ้าเราทำประกันไว้เนี่ยสมมติว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตัวบริษัทประกันก็จะเอาสิทธิ์ของน้องเนี่ยมาติดตามจากคนนี้ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ฟ้องร้องกันนะคร
1: ับ ก็คือถ้าเราทำประกันเราก็จะได้ข้อดีข้อใหญ่ๆ2ข้อเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้รับการเยียวยาจากอุบัติเหตุก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอเอาเงินตัวเองไปจ่ายก่อนแล้วคืออย่างที่2เราไม่ต้องไปวุ่นวายดำเนินคดี
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับคู่กรณีก็คือทางบริษัทประกันก็จะดำเนินการให้ใช่มั้ยคะ
0: มันก็พี่ว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราต้องมาฟ้องร้องแล้วไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่บริษัทประกันเนี่ยเขามารับผิดชอบความเสียหายก่อนเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อประกันก็มีข้อเสียหนึ่งคือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันนะครับตรงนี้คนที่ทำเป็นนายตัวแทนเขาก็ต้องมาดูแลเราเนี่ยนะครับ
1: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะคะถ้าเกิดเหตุอีกเรื่องนึงเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากทีเดียวคือไม่มีป้ายทะเบียนรถ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะรถที่ก่อเหตุไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วรถทุกคันจะต้องไปจดทะเบียนนะครับถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถของน้องสายเนี่ยต้องจะลงไปขับบนถนนเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต้องมีป้ายให้ชัดเจนนะครับบางทีเราไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มีความผิดแล้วก็มีโทษอาญาด้วยนะครับ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคนสำคัญของเราคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะทรายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์

0: ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงแล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบง
1: ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
0: อ
1: ๋
0: อน
1: ัก
0: เร
1: ีย
0: นทราบกัน
1: ไหมทราบไม่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
0: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงมาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกเลยค่ะ
1: ใช่ครับ
0: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
0: พี่แบงเห็นรูปภาพไหมคะ
1: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
0: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แวน
1: ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
1: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
0: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบง
1: ค์ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พี่แบง
0: ค์นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
1: ัก
0: เรียนเก่งมากมากเลยค่ะ
1: เราม
0: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อแล้วคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
1: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบง
0: ค์เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
1: จับอะไร
0: อะไรอยู่นะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
0: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
1: ว้าตอบถูกได้ครับครูพี่แบง
0: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงเรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
1: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะ
0: ใช่แล้ว
1: ใบแล้วครับ
0: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
1: นั่งนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
1: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบง
0: ค์อะไรแบบน
1: ี้
0: ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
1: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
1: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
0: นั่งอยู่บนอะไร
1: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
0: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
0: คำว่ากรอบรูปค่ะ
1: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
0: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
1: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
0: กิน
1: ตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
0: คำว่าข้าวนะคะ
1: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
0: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครูพี่แบงค์
1: ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
0: คำว่าไข่ดาว
1: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
0: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
1: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
0: ชอบแบบไหนคะ
1: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
0: คำว่าไก่ทอดนะคะ
1: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
0: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
1: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: เรียนทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับแล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ย
0: อ๋อใช่

0: ทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบง
1: ค์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้ว
1: เก่งมากๆ
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบง
1: ค์ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของ
1: ค
0: ำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรแบง
0: ค์คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำว่ากรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แบงค์ถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบงค
1: ์ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม

0: ือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์TikTok TikTok ฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะ
0: แ
1: ชะอะไรนะครูพี่แวน
0: TikTok TikTok ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แวนอยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบง
1: ค์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แวนสงสัยครับครูพี่แวนว่าครูพี่แวนจะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แวนสงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านด้วยกันพร้อมเพรียงจริงๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แวนสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับและข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคต

0: หรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เล่ามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวว
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื่
1: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่ค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: รู
1: ปรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: แยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์ใช่ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บ
0: นจานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พ
1: ี่
0: แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบ้ให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียวเขียว
1: รูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่านั้น
0: ไหนด
1: ู
0: ซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค
0: ่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่า

0: ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคุณแบงค
1: ์ได้เลยครับ
0: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
1: ้เก้าอี
0: ้ข้าว
1: ข้าว
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: ไก่ทอด
1: ไก่ทอด
0: คุณแม
1: ่คุณแม
0: ่ไข่ดาว
1: ไข่ดาว
0: กรอบรูป
1: กรอบรูป
0: คุณย่า
1: คุณย่า
0: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
1: ์โทรศัพท์ครับ
0: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
1: ถือ
0: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
1: นั่ง
0: แล้วก็ยิ้ม
1: ยิ้ม
0: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปครับ
0: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
1: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
0: มาเลยเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: เราจับได้หรือเปล่านะ
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
1: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
0: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าภูเขาครับ
0: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
1: ใหญ่ใช่ไหมครับคุณสัตว์สิ่งของสถานที
0: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
1: ภูเขาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
1: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าดูอ้าเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
1: แตกต่างไหมนะ
0: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรทุกของคำกริยานั่นเองครับ
0: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
1: คำว่าผมนั่นเองครับ
0: ผม
1: ผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
0: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
1: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: ทราบกันไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
1: ผ้ากันเปื้อนครับ
0: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
1: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
1: ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
1: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
0: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
1: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
0: ทราบไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
0: ใช่แล้ว
1: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
1: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมู่ของคำนามหรือว่าหมู่ของคำกริยา
1: ไหนทราบไหมเอ่ย
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
0: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
0: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
0: คำว่าโต๊ะค่ะ
1: คำว่าโต๊ะ
0: โต๊ะ
1: คนสัตว์สิ่งของ
0: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
1: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
0: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
1: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
0: คล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันเลย
0: จะอยู่ด้วยกันได้

0: ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าวอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แบงค์ไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้วครับ

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งประชาชนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ั้งแต่อดีตกาลมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นที่ครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องรับลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งนึงที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุดเขาจึงตัดสินใจค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกไปเลยเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนี่เขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดนะคะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบกันยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษานะคะ

0: พราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ
1: ที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหยียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนติตตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
2: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: ขอบพระคุณที่ว่าทางศาลได้มองเห็นถึงสิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

พมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาต

อนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

Ja.

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายโอ้โหจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเอาเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุขออ
3: ันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อเนี่ยถ้าอยากออกเดินทางนอกบ้านทุกคนต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อนอุ่นใจครับทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกแล้วจะเป็นมงคลนะครับเนาะ
4: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาล้อมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชพักที่เชียงรายก็ติด
5: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
4: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
6: ลูกหลานต้องเทพุ่นมาได้มาเป็นรถไปเลียไปไตไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอหลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
3: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยผมมีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีข่าวของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับแต่พอโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐาน
7: ปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวโบราณฐานครับในสวนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็จะอยู่ติดกันชาวบ้านก็บอกบุกลุกต่อไปนะ
0: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแก้มแดง
8: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
9: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตกแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะฮะแรกเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
8: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
9: ตัวนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่เวลาเราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้นหวานของชาติอย่ามาให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
0: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
10: จะไปพัฒนาเจ้า
11: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
10: เจ้า
11: สวัสดีครับแม
12: ่สวัสดีค่ะ
13: ของ
6: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนื้อเจ้าป่อพญาล้อของเดินทางได้ปลอดภัย
12: ไปเที่ยวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
3: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
0: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
13: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
8: อาทิตย์นึงมาทำกี่วันคะ
14: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองก็ระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ได้ดุนพลันสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
0: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
14: ดีใจภูมิใจในที่เหลืองเขาได้มาเพี้ยวมาอย่างเขาเปิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายที่เจ้าเก็บไม่ต้องได้โดนอย่างโดนน้ำโดนหญ้าเนี่ยเจ้า
0: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
7: มีโจกนี้สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
0: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน
3: ดอนดอน
0: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าน้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
7: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทำเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
15: วันนี้จะไปใส่เบ็ดลาว
0: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดลาวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
16: ใกล้ถึงที่ยังครับ
17: ใกล้แล้ว
16: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้พ่อหากินไหมฮะ
17: ก็เป็นบางวัน
16: เส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
17: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เล็บเล้าที่ตัดไปจากห้องน้ำนี้เลย
18: มาถึงละ
19: ถึงตำแหน่ง
18: น
19: ี้
18: ละเดี๋ยวจะใส่เบ็ดเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
19: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
18: 80เมตร
19: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
18: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
19: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
18: ผูกเชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
19: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
18: ใช
19: ่อ๋อตอนนี้คือการใช้ขา
18: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดไอ้โคนไม้ไว้แล้วก็เหลือใส่หินมันจะผูกอยู่3จุด
0: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
19: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
18: พรุ่งนี้เช้านะ
0: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
18: เราจะมาดูเบ็ดกันครับ
15: วนะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้ว
20: โอ้โอ้
15: ตัวใหญ่ด้วย
20: โ
19: อ้ปลาแม่น้ำใหญ่นี่ครับ
15: โอ้ใหญ
19: ่มันตายยังครับลุง
15: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ย
21: ปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
0: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
8: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
21: ใช่เนื้อมันอร่อย
8: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
21: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะกรอบกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
8: ตัวนี้กี่กิโลคะพ่อ
21: มัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
0: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
22: ๆอุ้มสุดยอด
8: ตัวไปไหนคร
15: ับ วันนี้ว่าไปใส่กุ้งครับ
0: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งมากนะครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
15: จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหลผ่านแม่น้ำอิง
0: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
15: พื้นที่ที่น้ำมาถึงครับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
23: กี่หลังครับพี
15: ่20หลังครับตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
24: ถ้าเราดักแล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
15: ก็จะไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: นเลยค่ะนี่ต้น
1: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเพิ่นจะปล่อยคั่งกันแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
2: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
1: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบกคร้อนง่ายแล้วก็มันก็บรรลุง่ายง่ายประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี่
2: ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
1: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
3: เข้ามีดนี่ขังถึงบอกเลยครับ
1: มันแข็งแรงกว่าพลาสติกกว่าครับ
3: แข็งกว่า 100% เลยขังมันยุ่งนี่ๆๆแข็งขังแบบขอคายอันนี้ละเข้ามีดจะได้ครับอันนี้ขังขังมันหลายปีนะ
4: เวลาทำครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
5: เผามีดมีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาครั่งมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบกับด้าม
4: อู้อันนี้คือ
5: เวลาเข้ามีด
4: ยัดเข้าไปยาก
5: ไม่ยากครั่งนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
4: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
5: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
2: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
4: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมคะ
5: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
1: ที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็สืบทอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิ้งเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวสืบทอดไว้นะครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้มาเก็บข้าวเหรอคะ
6: ครับผม
0: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
6: วันนี้เยอะวันนี
0: ้ลำนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
7: ต้นลำไยครับ
0: ของพ่อพลมีทั้งมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
7: ต้นสามฉา
0: แล้วสามฉาอยู่ตรงไหนอีกคะ
7: ข้างไรนั่นครับ
0: เยอะไหม
7: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตี้นะไปหลายตี
2: ้ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
6: เป็นของเสริมเนาะถ้าไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็บ่ตัดเดีย
0: วแล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
6: เขาไปซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเลยข้างมันแป้งเขาเลยไปซื้อกัน
2: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
6: นี่ก็ข้างที่มันเป็นแล้วนี่ก็แม่นี่ข้างอันนี้ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันละนะถ้าว่ามันแก่มันก็จะเป็นแม่หมดเลยเป็นตัวแดงๆหมด
0: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
6: ่ครับเป็นวุ้นอยู
0: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้

0: เราไหม
1: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้บ่สมบูรณ์มันก็กินตายก่อนนะ
0: มันชอบกินต้นไม
1: ้มันชอบกินยางมันนี
2: ่ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
1: นี่ใส่ครั่งครั่งเอาตัวเข้ามาม
3: ัด
0: ต้องมัดคะ
1: ถ้าบ่มัดมันก็จะร่วงถ้าเฮาบ่ใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบ่ตายมันจะบ่ฮ้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
0: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนมั้ยคะ
1: บ่ผมมันอยู่ของธรรมชาติของเปิ้น
2: ลุงพลใช้แม่พันครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
1: ง่ามไม้จี้เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขาก็ง่ามไม้จี้ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็อย่าไปล่อนอกทางนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีกันมันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันก็ตายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
2: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
1: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเราเลยเดี๋ยวเขาก็อย่าให้คนงานขึ้นเขาว่าลุกขึ้นไม่ได้ลุกแก่แล้วแต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตี้ยนบอกไม่ทอนละนี้บอกว่าขอหักส่วนรักษาอย่าไปหื้อได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากมันรับจ้างเปิ้นอีนี
4: ่ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
0: ี้
4: ยไม่ได้ไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
1: ้พร้อมแล้ว
5: พร้อมแล้ว
1: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเพิ่นนะเป็นไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่เห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อก็ตามใจ
0: เลือกกิ่งยังไงคะ
1: กิ่งที่มันเป็นงามนึง
4: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่ก็จะออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากินทั้งฝ่ายบน
1: ถ้าเราไม่กินใหญ่แล้วเราปล่อยไว้2ห่อ
0: ถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆกี่รังอะคะ
1: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ห่อถ้าคนเลี้ยงๆนี่บ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นมีปล่อยตายเลยมันกินตายเลยมันสามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวน่ะบ้านเฮามันมีไม่สำสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สำสารเป็นหลักต้นมะละไงก็กินดี
0: ปล่อยต้นมะม่วงได้มั้ยคะ
1: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
0: ต้นน้อยหน่าพวกฝรั่งล่ะคะ
1: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะม่วงมันจะติดไม่ยั้งมันก็เรียกกินนะเขาผมลองมาหลายต้นแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่าอย่างอีน่ะมันงําบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของบุญก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์น่ะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
0: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคนปล่อย
1: มันต้องยินยอมกันท่านผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
2: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
1: เก่งขึ้นครับเนี่ยครับตัดมือเลยครับกูพามีนาเนี่ยเฮาแม่มันเกเต็มที่แล้วเฮาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
0: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้หรอคะ
1: ครับลงมาอย่างนี้อ่ะครับเบ็ดเขาแต่งกิ่งมาตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะสวย
0: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
1: เขาติดกิ่งที่มันมีขั่งติดบ่มีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งก็บ่มีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
0: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคร
1: ับ เก็บจะแก่ละ
2: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
0: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
0: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
0: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
0: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
1: ่อันนี้คือเผาแตน
0: เพราะเราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
1: ครับ
0: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
1: ครับ
0: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
1: มันเขาขึ้นตัดตำบลมันจะเป็นยัง
0: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
1: ครับมาได้ขนต้นมันไงคือขึ้นไปตัดเยอะปีเดียวมันกระโปรงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งมันจะบ่งาม
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่งติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
1: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกไปตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปี
3: ปลูกชดแทนไปหมดอะเอาต้นไปก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลือดกินยางหมดไม่จะตายเลยต้องหักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ประดิษฐ์ปล่อยให้มันเอง
2: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
0: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวหรอ
1: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ใส่หยังมันสักหยัง
0: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
1: โอ้บ่มีหยังเต้าละ
5: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
1: ต้นทุนมันแพงบางคนมันบ่เจอฮู้วิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
3: ตั้งแต่พ่อมันหยังกิโลสลึงมันเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
2: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
6: แม่มนกำลังทำอะไรคะ
7: เลาะขังบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
2: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
8: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
9: เป็น20กว่าปีแล้วก็
8: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
9: แล้วแต่คนได้นักได้น้อยมาหาจ้างเฮาได้5กิโล10กิโลเฮาก็ได้เป็นกากกะเพรา
8: แม่ๆทำได้เนาะ
9: เจ้าทำได้
8: ทำแบบสุดให้สุด
2: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100กว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
1: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
10: มันจะหายไปไหม
1: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากเนี่ยต่อไปติ๊กๆผมเดี๋ยวผมย้ายให้ลูกเต้าผมก่อนเนี่ยต่อไปเห็นถ้าผมทับอะไรไปได้เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัว
2: ตนความสุขของคนวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้า

ไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ึง
1: นะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
5: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไว
2: ้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอยไปเลย
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนก
2: ัน มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเน
1: ี่
2: ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกมันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้าง

0: หลักเออใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าสมมติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการนี้ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละ
0: เออ
1: แต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
0: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
1: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็ยืมพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
1: วิศวกรครับ
0: วิศวกรนะ
1: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
0: เออใช่
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
1: ้
0: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
1: ่
0: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
1: าม
0: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
1: ไปดูครับ
0: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
0: ฟ้าผ่าเนี่ย
1: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
0: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
1: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตเลยว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
0: เดินสำรวจรอบบ้าน
1: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
0: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
1: ใช่ง่ายกว่าเดิน
0: คือจะเห็นรอยร้าวอะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
0: ใ
1: ช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
0: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอะ
1: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
0: ตัวพื้นเลย
1: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
0: เออ
1: น
0: ี่
1: คร
0: ับ โอ้โห
1: เห็นครับ
0: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
1: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
0: นี้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
1: อันนี้เราต้องเอใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
0: ี้อันนี้น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่หรอ
1: ถ้าเราสังเกตอ
0: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
1: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
0: โอเค
1: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติม
0: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
1: ใช่ครับ
0: แต่อันนี้คือหลัก
1: ใช่ครับ
0: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
1: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
0: โอ้โห
1: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
0: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอ่ะ
1: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
0: า
1: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
0: โอเค
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการทรุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
1: ี่
0: ยนะอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการทรุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการทรุดตัวได้อย่างง่ายดาย
1: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
0: ทุกปีท่วมประจำ
1: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
0: แต่ไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
1: ัน
0: ก็ซุดอีกได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
1: ใช่ไ
0: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
1: อาจจะมีความชื้นดิน
0: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเกิดการทรุดตัวแน่นอนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
1: ครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาก็คือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
0: 20ปีแล้วนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วไม่น่าทรุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
0: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
0: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
0: โอเค
2: แต่ตรงนี้ช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มหกเหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
0: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
0: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งทรุดเร็ว
0: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
0: ย้ายใหม่
2: อันนี้เพิ่งทำใหม่
0: โอเคโอเค ตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรก
2: ตอนแรกอยู่

0: เหล็กแล้ว
1: นี่ครับ
0: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
1: ๋
0: อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
1: ใช่
0: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
1: ใช่
0: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
1: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
0: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไงอะฮะ
1: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบงกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
0: ็
1: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
1: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
0: ก็สูงมาก
1: ซึ่งเราคิดว่า
0: น่าจะพอ
1: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
0: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
1: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
0: ครึ่งชั้นหนึ่ง
1: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
0: นี่คือเซซว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เผื่อแล้ว
0: สองไม่ครึ่งจากระดับ
1: แต่ยังไม่พอ
0: ไม่พอ
1: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
0: ครับ
1: มันท่วมนานมาก
0: ท่วมไม่ผันอ่ะ
1: 3เดือน4เดือน
0: ท่วมอยู่งั้นเลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
0: ่หนักเลยนะ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
1: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
0: ่
1: นประตูก็จะบวม
0: ใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
1: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเนี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
0: มีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
1: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
0: ้
1: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
0: ี้ครับ
1: ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะคร
0: ับ
1: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
0: ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ช่างเขาดูว่า
1: ให้ด้วย
0: ตรงไหน
1: หน่อยครับ
0: ทำให้หมดเลย
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผมมายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกๆจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: ก็ปีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
0: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
3: ้ก็โดย
0: เกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
0: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
0: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
0: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
0: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
0: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
0: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
0: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วเราก็จะเปิดแผลใหญ
0: ่คร
3: ับแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
0: โอเค
3: ครับ
0: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
0: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
0: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
0: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริง
0: ๆ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้วเราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
0: คือไปแยกแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบๆเสามันออกไปแล้วเดี๋ยว

0: ำเสาใหม่
1: ไม่ได้
2: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
1: ่
2: า
1: เตือนแล้วนะคร
2: ับ ใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
2: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนาม
2: ันละพอกเสา
1: ให
2: ้หนา
1: ใหญ่ขึ้น
2: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต้น้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
2: เออใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
2: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
2: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
2: อาจจะมีอีกแต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
2: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีงก็เซนหนึ่ง
3: ครับ
2: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเน
3: ี่ย
1: มีวิธีหนึ่งพี
2: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
2: อย่าเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเต็มหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
2: ้เออ
1: ใช่
2: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้หนักกว่าเดิมอีก
2: ต้องซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับผมถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
1: ๆ
2: นะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลพันกิโลอย่างเงี้ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการสุดตัวอยู่แล้วเง
2: ี้
1: ย
2: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
2: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็
2: ประมาณนี
1: ้ครับ
2: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับตองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
2: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่
2: ครับยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออต้องปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: ดูว่าเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเนี่ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้ระดับ
0: ใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอนุเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเรียกมาค
2: ื
0: ออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้ใช่
0: เอลงไปเลย
2: ไ
0: หลไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นนะสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: ครับ
0: ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: ใช่
0: เจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้นผมน่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: อ่
0: ะแล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เ
0: ดี๋ยว
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
1: เผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
1: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋นะ
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์นี่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาแล้วโปรไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี่ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับ
2: สำเร็จใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครจะทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝานั้นเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่
0: โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวเก่า
1: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ TV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงและของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแหล่ทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด่านทรายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาล

ในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันสุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดีสองฝ่ายคดีที่มีโจทก์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
0: ผู้สมรส
1: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยทั้งแม้แก่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไก่เกี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไก่เกี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
0: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไก่เกี่ยก่อน
1: รวมทั้งหากไก่เกี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
0: เรียกว่าการชี้ประเด็น
1: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะ ให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
0: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไก่เกี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไก่เกี่ยได้เลย
1: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไก่เกี่ย
0: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไก่เกี่ยได้เลย
1: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนอำนาจปกครองเงี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
0: ม
1: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
0: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างเงี้ยฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างงี
1: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่เงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
0: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องเลยครับผม
0: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
1: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถเพราะนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทนึงที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
0: ครับ
1: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: รักษาพยาบาล
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งเรียน
1: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรจะคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิดสองก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
0: ความยินยอมเด็กด้วย
1: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการ ที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
0: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
1: ใช่ครับผม
0: สองก็คือ
1: การรับรอง
0: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
1: โดยคำพิพากษา
0: โดยคำพิพากษาของศาล
1: ครับครับ
0: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: โอ้ยเป็นวันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายละเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนละง่วงนอนเอ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับกันเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงฉันเหรอ
4: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
5: หือจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: กล้าก็เอาเลยสิ
4: หือเฮ้ยเฮ้ยใจใจเดี๋ยวๆใจเย็นสิเออค่อยพูดค่อยจากันสิเว้ย
5: เฮ้ยอยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจให้น้อยลงหน่อยสิน
4: ี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขา

0: เลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
1: ้ใจเย็นดิ
0: ไม่อยู่แล้ว
2: ไปแล้วนะไม่ต้องกลับมา
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
4: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
3: ค่ะ
4: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อ
3: ร่างกายลงไม้ลงม
4: ือ
3: ทำร้ายกัน
4: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
3: ใช่
4: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
3: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์แมนบ้าง
4: น่าจะตั้งใจนะคะ
3: มือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
4: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายนี้ได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
3: จดหรือไม่จดก็ได้
4: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
3: ไม่ครอบคลุมไปถึงคำว่าเคยแฟน
4: เก่า นะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะนะคะก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
3: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
4: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
3: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะ
4: คะ
3: ซึ่งถือว่ายอมความได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
4: ทุพพลภาพเลย
3: อันนี้เราจะใช้
4: หูหนวกสมมตินะคะ
3: ตาบอดอะไรเงี้ย
4: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
3: หูดับไปเลยนะหูดับยังได้นะแต่หูหนวก
4: หูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
3: แข็งไปเลย
4: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
3: ปีกขาหัก
4: ทุพพลภาพ
3: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
4: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได
3: ้ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
4: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเก
3: ล
4: ี่ย
3: ขั้นนั้นเลยนะคะอยากให้ถึงขั้นนั้นเลย
4: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ด้วยเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
3: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไกล่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยม
4: ัน
3: ก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
4: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
3: ใช่
4: นะคะตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
3: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงนี่มัน
0: อยากจะตอบว่างั้นนะ
1: เอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย์ประมาณนั้น
1: ไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะ อยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลาอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: เ
1: อาละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปเปลี่ยนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นมั้ย
0: คะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งนึง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งนึง
0: นั่นแหละค่ะได้ไ
1: ม่ทันเนี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: ห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้
1: อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: เหรอคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าเพียงขอโทษเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
0: ่
1: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: โอ้
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
0: ้
1: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
0: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไป

0: กรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภาย

2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยคลาดในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือศาลดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tagging System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

ชื่อเอมมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมมี่แม็กซิมค่ะก็เอมมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมมี่ติด EM แต่ว่าเอมมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทแต่ถ้าเอมมี่ไม่มีเงินเอมมี่ต้องทำยังไงเอมมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมมี่ต้องขอบคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมมี่ตลอดและเอมมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

สวัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภริยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภริยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภริยาตุลาการเป็นชมรมภริยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภริยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภริยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4สอมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้ได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาจิรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะ เป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: ท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีเป็นชายสองรายผู้ต้องหาคร
1: ับ
0: นะครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายเป็นชายสองหญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัว
1: เออว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: ครับผม

Bop, bop.

Huh?

0: ตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายมีชายสันลามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรแผนนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: ทำรายงานเสร็จก็ออกอ๋อรายงานจะเป็นหลักฐานนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวสารหนึ่งนายรอบอลนายครับ
1: ให้แจ้งตรวจสอบดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์

ข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเราเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/3คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกน่ะได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนะตามกับน้องแนนค่ะ
1: ลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่บ่มเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีนเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนกับว่า Dtac Accelerate เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกไม่อย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ฮีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุยกับพี่เหมียวกันค่ะ

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างจริงอ่ะเราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได
0: ้
1: นะ Angel ชื่อ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่ Angel ที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรเงี้ยอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างในอเมริกาเงี้ยก็ Ashton Kutcher เงี้ยเป็น Angel VC เยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ํานะเค้าเป็นเค้ามีเงินเค้าก็ลงบ้านเราก็มีคุณต๊อบแค่น้อยอย่างเงี้ยนะคุณโยทินอะไรเงี้ยนะของ WA อะไรเงี้ยเค้าเป็น Angel เค้าช่วยเค้ามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ทันทีเค้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่มั้ยก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับสตาร์ทอัพแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้าย Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง DTA Accelerate เงี้ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงโตดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียก Pre-seed นะครับ Pre-seed พรีก่อน seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ์
1: เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมู
0: นะครับ
1: แฟนตุ๊กๆแฟนในสตาร์ทอัพเขาจะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะซีดมี KK Fund ก็ซีดนะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจียนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบตช์1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไปพรีซีรีส์ A หรือซีรีส์ A ซีรีส์ A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณซีรีส์ A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็นพรีซีรีส์ A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วแหละขาดอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็นซีรีส์ A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็นซีรีส์ A ไปก่อนที่ได้ตัวไซเบอร์เอเจนต์มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอจะซีรีส์ A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed
1: ครับ
0: ขั้นตอนของ Seed และ Seed Bing และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้ว get feedback อะไรออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะสเกลได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้ proven ว่ามันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได
0: ้
1: แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: แล้วส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven ละมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอ้เนี่ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้มันสามารถโ

0: ได้แน่เขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคุณเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
1: ค
0: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ต
1: ั
0: ว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงก่อนที่จะหักหัวขึ้นเขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้ามันพูดว่าเฮ้ยมันมาได้พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้นซีเอจะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้วบีมันก็จะต่อไปเรื่อยซีต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเงี้ยอย่างของเราเนี้ยเราโตเราทาร์เก็ตที่พรีซีดเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นproduct market fit idea problem solution fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นถึงเข้าโครงการก็จะเป็น pre seed
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
0: ใช่มีไอเดียมีแล้วมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
1: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมา Series A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
0: ุ
1: รกิจที่มันขยายออกไป
0: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ Series A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction จะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได
1: ้
0: จะเป็นยอดถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer user เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
1: อ่
0: ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟ
1: ิ
0: โนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุด secure ไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุน revenue ก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้ว
1: อ
0: นาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือนซีรีส์ A น่าจะเข้าของฟิโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลาย Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม่งค่ะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆอ่ะเทลโก3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ป
1: ั
0: จจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเรา stay with the cost แต่ละคนก็จะ pivot ของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหา business partnership นะครับแล้วก็ partner กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของ Dcap Accelerator เนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื่
1: อ
0: ต
1: ั้
0: งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที
1: ่
0: Silicon Valley อย่าง Y Combinator Finance Startup Techstar พวกนี้คือ incubator accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีน
1: ั่
0: นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กซ์เลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมันเลเวลเลตแล้วกดล็อกไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ท
1: ุ
0: กทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล
1: ้
0: วแต่คราวน
1: ี้
0: เราแค่เงินลงทุนไม่พอโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งการเงี้ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต
1: ้
0: องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิ
1: ค
0: อนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้คนไทยติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ลองนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนๆเนี้ยแล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี
1: ้
0: เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสตาร์ทเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยสตาร์ทของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันว
1: ัน
0: ออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสตาร์ทไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสตาร์ทเรามองเรารันดีแท็กซ์เลยเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้เราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีม
1: ี
0: อะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีป
1: ี
0: น
1: ี้
0: เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลโคฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอ6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะค
1: ือ
0: ด้วยแลงเกจของมันเองแล้วก็behavior ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบ คือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซื้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเนี่ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซลิเซียประกบร่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มก็อยู่กับเราและ commercialization ที่ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE official เขาเรามี34ล้านยูเซอร์ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่าเอาสับเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยว่าผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะง่ายแค่ 1% เท่าไหร่ละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบซุปเปอร์ F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูพาร์เบิร์มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีเทลนอร์เมียนมาซึ่งอยู่ในซาอุดิอาระเบีย3คันที่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจdistribution นะร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำและปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็น co-accelerator มีสตาร์ทอัพจากพม่าสตาร์ทอัพจากมาเลย์มาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เรา provide ให้นั่นคือเขา distribution พร้อมกันได้เลย day one เรามีพิกกี้โปสตาร์ทอัพของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งประเทศมาเลย์เรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลย์แล้วเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเทคมีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมีคอมเมอร์เชียลไลเซชันมีco-working space มีเมนเทอร์ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวมีแต่ Accelerate Family One Family Always Family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ day 1อย่างพี่กิ๊กโป๋งเงี้ยหรือฟาสต์อินโฟอยู่ตั้งแต่แบตช์1แบตช์2ทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเขาไม่ยินดีเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจากaccelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac Accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการน
0: ี้
1: แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้คะ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความโชคดีเราละกันผมใช้คำนี้ปกติ Accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินทั่วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟาร์มเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละ เขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1แบต3มี11ทีมแบต4มี11ทีมทั้งหมด22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของ Dtac Accelerate นะครับซึ่งมันต่างจาก Accelerator ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่เขาส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มีทีเล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเวลาที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1 ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ Accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตไหมครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee แบงค์นี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดมีสเกลเต็มไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้ววันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัว

0: ไม่ต้องรอ18คูณ22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ30 40ปีเพื่อได้ innovate 22ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4ปี4ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่าง Take Me Tour ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี local expert tour ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลลี่เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีทุกแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสแบบนี้ให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้าเดย์วันนั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลยเดย์วัน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินซิเตชันนะคะ
0: มันวินเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ DTAC Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นนี่คือข้อนึงนะเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้อง support เขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้ได้ให้เขาแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ DTAC Accelerate อยากเห็นสตาร์ทอัพไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม Commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจบ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี Commercialization Support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันนี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: ลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่า

0: ช่วงซีดดิ้งนะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้นซีดจะเรียกว่า CVA ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมีฐานจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจาก Series A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็น Series B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกเหล่านี้นี่เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้างสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdedication ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่นันและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลอะแค่เพศตัวเองอะคุณยังลืมอะเอ้าเอาไปกรอกมาอีกทีนี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณหลอกไปเลย
2: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้นักหรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อขาตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทำ
1: งั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชได้ผมไหม
2: พุทธัง
3: นัตถิพันเต
2: คันโท
3: นัตถิพันเต
2: กิลาโส
3: นัตถิพันเต
2: โสโส
3: นัตถิพันเต
2: อัปปมาโร
3: นัตถิพันเต
2: มนุสโสสิ
3: อามะพันเต
2: ปุริโสสิ

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
1: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
0: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เข้าไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหรอ
1: คือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

เมื่ออาทิตย์ยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบ2สีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนอมเองครับ

0: ผมด้วยครับ
1: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
3: หนูด้วยค่ะ
2: หนูด้วยค่ะ
4: หนูด้วยค่ะ
5: หนูด้วยค่ะ
0: ผมด้วยครับ
2: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วย

แล้วออกไปโชคดีนะครับ

0: เอ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได้
0: เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้าในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวเนี้ยเรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะนี่ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับนายเราขอ

0: เราตอสเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิแล้วเขาไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: จะกล่าวดีครับ
1: เข้าดีครับ
2: นายตอสฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านๆอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมนี่คือช่วงตลอนหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะตลอนไปทั่วประเทศเพื่อหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาถามทนายวิรัตน์ในสตูดิโอของเรานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับที่นี่จะบอกเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับยังมีทั้งตราดระยองสระแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีกว่าเราจะมีวันนี้เนี่ยที่นี่เรียกว่าบอกเล่าไว้แบบครบถ้วนเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลข้างในก่อนครับ

0: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีของเมืองศรีมโหสถอันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกของไทยได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปราจีนบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมหาโอกาสมาศึกษามาเยี่ยมชมดูสักครั้งนะครับแล้วคุณจะได้ความรู้ดีๆติดตัวกลับไปอีกเยอะเลยครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้เวลามาคุยกับคนในพื้นที่บ้างสวัสดีน้องช้างครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะฮะในช่วงตลอดหาเรื่องเจ้าของเรื่องคนแรกน้องช้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยครับ
2: เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ
0: กับตัวเราเองหรือเปล่าก
2: ับตัวผมเองเลยครับ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์คือว่าผมไปนัดเที่ยวไว้กับเพื่อน4คน2คันทีนี้ผมได้แวะเติมน้ำมันทีนี้ผมเติมเสร็จก่อนแล้วผมก็มองไปที่เพื่อนเห็นว่าเติมใกล้จะเสร็จเหมือนกัน
0: ครับ
2: ผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักแป๊บนึงประมาณ200เมตรครับ
0: ใกล้ใกล้
2: ก็คือไม่ไกลมาก
0: ขี่จักรยานยนต์กันมา2คันคันละ2คนไม่ได้ซ้อน3นะฮะ
2: ไม่ซ้อน3คร
0: ับ ออกมาปุ๊บจอดรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าปั๊มเลยปั๊มมาประมาณ200เมตร
2: ครับ
0: ถนนเป็นยังไงครับตรงนั้นมีไหลทางมั้ยหรือว่าเราจอดแบบพื้นที่ขอบถนนขนาดไหน
2: ถนนเป็น2เลนครับ2เลนสวนกัน
0: อ๋อรถสวนไปมาได้ครับจอดชิดริมไหมครับ
2: ชิดริมครับชิดริมเลยคือข้างๆนี่เป็นคูแล้วครับเราจอด
0: น้ำเลย
2: ใช่ครับเราจอดเลนข้างในสุดเลยครับชิดเลยครับ
0: ตั้งขาตั้งไปในคูแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีการเปิดไฟให้สัญญาณไหม
2: เปิดครับเปิดติ๊กไฟซ้ายไว้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าชิดซ้ายอยู่นะ
2: ครับ
0: สัญญาณไฟก็ทำงานได้เป็นปกติ
2: ปกติครับทั้งหน้าและหลัง
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ผมอะรอเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับผมก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาถูกต้องไหมครับ
0: เพื่อนมาหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็เห็นรถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วประมาณ70 60 70ขึ้นไปครับ
0: ก็เร็วพอประมาณนะ
2: พอประมาณ
0: เป็นรถอะไรครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็มองไปตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่หรือเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้แต่เขามากับภรรยาเขาแล้วก็ลูกชายเขาอีกคนหนึ่ง 5-6 ขวบเองครับ
0: โอ้โหก็คือซ้อนสามมาเลย
2: ครับ
0: เด็กนั่งหน้าป่ะ
2: เด็กนั่งหน้าพร้อมกับมีถุงผ้าอยู่ตรงกลางแข้งครับ
0: คือค่อมถุงผ้ากับลูกชายไว้อยู
2: ่
0: แล้วก็ภรรยาเขาก็ซ้อนท้าย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: นี่เขาก็มองอะไรหรือคุยกับภรรยาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ
0: อารมณ์แบบนี้นะหันไปคุยเอออย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: นี่เขาขับมาเขาชนหลังผมตู้มเลยครับ
0: ชนแบบไม่เบรกเลยเหรอ
2: ไม่เบรกเลยครับไม่มีลิมิต
0: เห็นว่าน้องช้างนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหรอครับ
2: ประมาณนั้นเลยครับ
0: แล้วเราค่อมรถอยู
2: ่ใช่ครับผมค่อม
0: เพื่อนเราก็ต้องซ้อนอยู่
2: ใช่ครับ
0: ค่อมอยู่ด้วยกันเลยชนตูมเข้าเลย
2: ชนตูมเลยครับ
0: นี่กลางวันหรือกลางคืน
2: กลางวันเลยคร
0: ับ กลางวันแสกๆเลยนะฮะแสดงว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้มองทางแน่นอนนะครับ
2: ครับน่าจะอย่างนั้น
0: แล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
2: แล้วผมว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าตัวก็กระเด็นลงไปคูข้างๆคร
0: ับ ไอ้คูน้ำที่บอกกันนะ
2: ครับ
0: คือตกน้ำไปเลย
2: ใช่ครับยังดีที่มันเป็นน้ำแล้วดินนิ่มๆครับ
0: แล้วเพื่อนที่ซ้อนล่ะ
2: เพื่อนที่ซ้อนก็ตกอยู่ข้างๆรถครับใกล้ๆกับรถ
0: เป็นอะไรมาก
2: บนพื้นถนนมีแค่รอยถลอกด้านแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายครับ
0: ก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
2: ครับผม
0: เรามีการเอาเรื่องเอาราวหรือว่าแจ้งตำรวจไหมคร
2: ับ ตอนนั้นผมยังมึนๆอยู่ครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาโทรแจ้งเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: เขาเป็นฝ่ายเรียกตำรวจเหรอ
2: ครับ
0: ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายชนเรา
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นช้างอายุเท่าไหร
2: ่12ขวบครับ
0: โอ้ยังเด็กมากไม่มีใบขี่เลยตอนน
2: ั้นจำไม่ได้ครับ
0: อ๋อเพราะนั้นยังไงไม่มีใบขี่เกิดอุบัติเหตุก็ผิดอยู่ดี
2: ใช่ครับอ
0: ย่างน้อย1กระทงแล้วนะครับแล้วพอเขาเรียกตำรวจมาเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นยังไงครับ
2: ผมก็โทรแจ้งผู้ปกครองไว้นะครับไอ้นี่เขาก็ผู้ปกครองก็กั้นผมออกจากเรื่องนี้ไปเลย
0: อ๋อแปลว่าเราก็จะไม่รู้แล้วว่าในระหว่างการเจรจาเป็นยังไง
2: ใช่ครับแต่ผมมารู้ตอนเรื่องมันจบแล้วที่ว่าเราต้องเสียค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเขารวมทั้งค่าไปรักษาพยาบาลเขาด้วย
0: จำนวนเงินประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหม
2: เกือบหมื่นกว่าบาทครับ
0: โอ้
2: เพราะว่ารถนี่ก็ 7,000 กว่าบาทแล้วครับ
0: แพงเอาเรื่องอยู่นะฮะ
2: ค
0: ือว่าง่ายรถเขาก็ได้รับความเสียหาย
2: ครับ
0: แล้วตัวคู่กรณีล่ะครับไม่ว่าตัวเขาเองผู้ขับขี่ภรรยาที่ซ้อนท้ายแล้วก็ลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเท่าที่เราจำได้
2: เท่าที่ผมจำได้นะครับรู้สึกว่าตัวสามีเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาครับ
0: ครับ
2: หมอบอกว่ามีแค่รอยช้ำแล้วก็อาการปวดเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรมาก
0: แล้วลูกกับภรรยาเขาล่ะ
2: ลูกกับภรรยาไม่เป็นไรเลยครับ
0: ไม่เป็นไรเลยก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะถ้าเด็กเล็กเป็นอะไรไปด้วยนี่โอ้โหอาจจะเรื่องใหญ่กว่านี้เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วตอนนี้ช้างอายุเท่าไหร่
2: 19ปีแล้วครับ
3: 19แล้วนะฮะ3 4 5 6 7 8 9ก็6 7ปีแล้ว
2: ครับ
3: แล้วอยากรู้อะไรกับเรื่องที่ผ่านมาเมื่อตอน12ครับ
2: ถ้าหากตอนนั้นผมมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยผมจะมีความผิดไหมผมต้องเสียค่าเสียหายให้เขาไหมหรือว่าเขาต้องเสียให้กับผมกันแน
3: ่อ๋อคือถ้าตอนนั้นมีใบขี่เนี่ยคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเพิ่ง12
2: ครับ
3: เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนโตแล้วเนี่ยตอนอายุ18เป็นต้นไปเนี่ยทำใบขี่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปไหมช้างยังจะต้องชดใช้ให้กับคนที่มาชนท้ายอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
3: สงสัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือเขาเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ให้กับเรา
2: ครับ
3: ที่เป็นคนจอดอยู่เฉยๆเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเป็นผู้ขับขี่มาชนท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณน้องช้างครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ประมวลภาพเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมน้องช้างจอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมไหลทางนะครับเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันขับมาชนท้ายนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งสองฝ่ายแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเหตุการณ์กลับกันนะครับถ้าผู้ที่จอดไว้ข้างไหลทางแล้วมีใบขับขี่นะครับจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเหมือนเดิมไหมหรือเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่มาชนท้ายเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: เวลาเที่ยงวันช้างและเพื่อนๆนัดกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจำนวน2คันคันละ2คนพวกเขาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งช้างซึ่งเติมเสร็จก่อนจึงขี่รถมารอที่ริมถนนถัดจากปั๊มน้ำมันประมาณ200เมตรซึ่งเป็นถนน2เลนช้างจอดชิดริมถนนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้โดยริมถนนมีคูน้ำอยู่ในขณะที่ช้างมองกระจกของรถเพื่อดูว่าเพื่อนมาหรือยังจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีสามีขี่มากับภรรยาที่ซ้อนหลังและลูกชายอายุประมาณ 5-6 ขวบพร้อมถุงผ้าด้านหน้าขณะที่ขี่ก็หันไปคุยกับภรรยาจนกระทั่งพุ่งมาชนกับรถที่ช้างจอดรอเพื่อนอยู่ช้างกระเด็นตกไปในคูน้ำแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนเพื่อนที่นั่งรอ

0: กันมีแผลถลอกที่แขนขวาเล็กน้อยคู่กรณีของช้างรีบโทรแจ้งตำรวจส่วนช้างเมื่อได้สติก็รีบโทรหาผู้ปกครองซึ่งตอนนั้นช้างอายุเพียง12ปีและยังไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองของช้างไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้แล้วมารู้ทีหลังว่าฝ่ายของตนต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถ 7,000 กว่าบาทและค่ารักษาของสามีเพราะบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมทั้งหมดเกือบ 10,000 กว่าบาทแต่ภรรยากับลูกไม่เป็นไรเวลาผ่านมาช้างอายุ19ปีจึงอยากรู้ว่าหากปัจจุบันเกิดเหตุขึ้นอีกซึ่งช้างมีใบขับขี่ช้างจะมีความผิดหรือไม่แล้วใครจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหาย
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
2: ค่ะพี่วิรัติคะเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของน้องช้าง
3: ครับ
2: นะคะตรงนี้น้องช้างไม่ต้องคิดเลยกลายเป็นฝ่ายผิดไปเลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเพราะว่าน้องช้างเพิ่งอายุ12ในตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใบขับขี
3: ่
2: สิ่งแรกเลยที่ทรายอยากทราบก็คือใบขับขี่เนี่ยค่ะทำกันตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: จริงๆเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าตั้งแต่ก็คือ15
2: จักรยานยนต์กับรถยนต์เหมือนกันไหม
3: ก็ไม่เหมือนนะคือในส่วนของจักรยานมอไซค์เนี่ยมันคือ15นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นขับรถยนต์เนี่ยต้อง18
2: อ๋อก็คือน้องช้างนี่ถ้าอีก3ปีชนนี่ก
3: ็ครับ
2: คือ
3: ต้องน้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแยกกันระหว่างมีใบขับขี่กับเรื่องข้อเท็จจริง
2: ค่ะ
3: คือถ้าคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องการไม่มีใบอนุญาตเอางี้ดีกว่า
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ในส่วนข้อที่จริงในคดีอ่ะก็ต้องดูว่าใครผิดใครถูก
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: ค่ะงั้นเรามาดูข้อเท็จจริงกันก็คือน้องช้างออกมาจากขับรถออกมาจอดรอเพื่อนแล้วอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ชนตุ้มเลยแต่น้องช้างก็อธิบายไปด้วยนะว่าตอนจอดรถเนี่ยรอเพื่อนเนี่ยน้องช้างเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว
3: ้
2: เพื่อให้รู้ว่าเราจอดตรงนี้ถูกต้องไหมคะพี่วิรัติเพราะว่าใครเห็นบางคนเปิดไฟฉุกเฉิน
3: ครับ
2: ค่ะอันไหนคือถูกคะ
3: คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังจากข้อที่จริงเนี่ยก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเขาไม่จอดอยู่ในไหลทางนะครับคือเขาไม่จอดแล้วแหละแล้วก็คือคำว่าไหลทางนี่คือว่ามันจะต้องไม่อยู่ในทางเขาเรียกทางเดินรถ
2: ทางเดินรถมันจะมีเส้นทึบ
3: ใช่ของเขาเนี่ยน้องเขาอยู่ออกมาตรงนี
2: ้
3: ตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ทางไหลทางแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรละนะครับยกเว้นว่าทั้งเป็นตอนกลางคืนกฎหมายบอกว่าจะต้องเปิดไฟให้สว่างอันพันเลยนะครับถ้าตรงนี้กรณีที่อยู่นอกไหลเป็นไหลทางซึ่งไม่ใช่เป็นทางรถยนต์เนี่ย ทางเดินรถเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดใครมาชนคนที่ชนก็ผิดนะครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของจักรยานยนต์ด้วยกันในส่วนนี้คือผู้ปกครองของน้องช้างก็รับผิดชอบไปแล้วแหละแต่ในกรณีที่ถ้าผู้ปกครองของน้องช้างไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้เงินได้ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางอะไรนะคะ
3: ทางรถ
2: ค่ะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าพ.ร.บ.ละกันพ.ร.บ.ตรงนี้จะสามารถช่วยเหลืออะไรกับผู้ที่ประสบเหตุได้บ้าง
3: ครับก็คือตรงนี้ก็จะคือเป็นพ.ร.บ.ที่เป็นเค้าเรียกกันเป็นการคุ้มครองภาคบังคับนะครับทุกคนต้องมีดังนั้นเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบคือทางนั้นเค้าจะมารับผิดชอบนั่นแหละนะครับคือบุคคลที่3คือถ้าเป็นเราเสียหายแล้วเราต้องรับผิดชอบมั้ยคือไม่ต้องคือส่วนตัวก็รับผิดชอบไปแต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยตรงนี้เขารับผิดชอบให
2: ้ค่ะเขาคือจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให
3: ้ใช
2: ่ในส่วนนี้พ.ร.บ.ถ้ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เกิดพังขึ้นมาพ.ร.บ.รับผิดชอบตรงนี้มั้ย
3: โอ้ไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเขารับผิดชอบเฉพาะผู้บาดเจ็บ
2: ก็คือรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ประสบเหตุเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบในส่วน
3: อื่นไม่เกี่ยวพวกทรัพย์สินอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวว่าถ้าเกิดบาดเจ็บเท่าไรเสียอวัยวะเขาก็จะจ่ายเท่าไรอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อค่ะก็คือเขาก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นอยู
3: ่ครับ
2: ค่ะสมมติในเหตุการณ์นี้ถ้าน้องช้างมีใบขับขี่แล้วอายุครบแล้วอายุครบ15ทำใบขับขี่ได้ตรงนี้รูปของคดีจะเป็นไปยังไงคะน้องช้างสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่ชนได้ไหมคะ
3: คือถึงขนาดนั้นต้องคือถ้าในช่วงห่วงจังหวะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกนะครับพอมีการชี้ขาดแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่น้องเขาถูกเนี่ยก็ในว่ากันในคดีอาญาไปแต่ว่าน้องเขาก็สามารถฟ้องในคดีแพ่งได้นะครับว่าเราต้องรับผิดชอบเรานะครับแล้วก็อาจจะเขามีประกันชีวิตไม่ใช่ประกันอะไรอุบัติเหตุเรียกประกัน
2: ภาคสมัครใจ
3: ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟ้องภาคสมัครใจด้วยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่ชนเราเนี่ยเขามีประกันหรือไม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ต้องดูไปตรงนี้นะคะ

0: ค่ะสำหรับน้องช้างแล้วพี่วิรัตมีอะไรพอจะแนะนำน้องช้างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าการขับขี่ยังไงให้ถูกกฎหมายนะคะไม่เผลอทำผิดกฎหมายการจราจรขึ้น
1: ครับในเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าน้องเขาคงจะต้องใช้จริงๆจอดรถต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็พยายามที่จะถ้าในส่วนนี้ก็ต้องรอให้ตรวจชี้ก่อนว่าผิดหรือถูกนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้นะครับ
0: ค่ะเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นสิ่งแรกเลยแล้วก็ลำดับต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตัวไม่ทราบว่าพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะในกรณีนี้
1: บางทีบางเรื่องพวกสีพวกอะไรนะกระบอกสีอะไรเงี้ยนะครับ เวลาขีดเส้นอะไรเงี้ยพี่ว่าก็นี้ก็จำเป็นนะครับ
0: ก็คือเราควรจะมีติดรถเอาไว้
1: หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องวงจรปิดอะไอ้กล้องที่อยู่หน้ารถ อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบนี้พวกมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำกันนะครับอยู่หมวก
0: ติดหมวกกันน็อกใช่จะเห็นบ่อยเป็นเหมือนบันทึกวิดีโอไว้
1: ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่ผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งถ้าเราพูดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเถียงกันทุกคนต้องการข้อที่จริงหมดทุกคนถูกหมดแต่ถ้าเรามีกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้เลย
0: บางทีรถชนกันกระจุยกระจายสืบไม่ได้แล้วใครผิดใครถูกใครมาทางไหนนะคะกระเด็นไปคนละทิศ
1: แต่กล้องติดหมวกเนี่ยจะเห็นเลย
0: ค่ะอย่างน้อยเมมโมรี่ก็ยังอยู่ยังไปเปิดย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะและในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะยังเกี่ยวกับกฎหมายของการจราจรอยู่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับเจ้าตัวกันครับน้องโอสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: น้องโอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: วันนั้นน้าออกขี่รถจักรยานออกจากปั๊ม
2: ด้วยจักรยานนะฮะปั่นจักรยานมาเลยออกจากปั๊มน้ำมัน
3: ใช่
2: ครับ
3: ด้วยอาการเมาม
2: ามาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับปั่นไปไหนอ่ะ
3: ปั่นกลับบ้านอ่ะจากไมค์เลนนึง
2: อ๋อคือปั่นออกจากปั๊มแล้วไม่ได้ชิดซ้ายขับไปตามทางข้ามเลนมา
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะบ้านอยู่อีกฝั่งถนนนึง
3: ใช่ระหว่างที่ข้ามมารถเก๋งชนน้าแล้วก็ลากไป9เมตร
2: คือลากไปประมาณนึงเลย
3: ใช่
2: ครับ
3: แล้วก็ถอยมาเหยียบอีกครั้งนึงจนเสียชีวิตก็ร้านหมูย่างเขาเห็นเขาก็พากันไปดูพากันดูแล้วเขาบอกว่ารถเก๋งคนชนแล้วก็หนีไป
2: ร้านอะไรนะฮะ
3: ร้านหมูกระทะ
2: อ๋อพวกหมูกระทะข้างทางเปิดดึกๆเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงได้
3: ประมาณ5ทุ่มกว่า
2: ก็กลางคืนแล้วนะครับอาจจะด้วยอาการมึนเมาที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนนะฮะก็เลยมาด้วยแบบไม่ได้ดูรถให้รอบคอบชนตูมเข้าให้แล้วก็ลากไปแล้วก็ถอยมาทับอีกนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
3: จ้ะ
2: เขาบอกว่ารถเก๋งเป็นคนชน
3: ใช่ค่ะ
2: จำเลขทะเบียนได้ไหมครับรูปพรรณของรถ
3: เก๋งสีดำแต่ไม่ติดป้าย
2: ไม่ติดป้ายทะเบียน
3: ใช่ค่ะ
2: รู้แค่นั้นแล้วยังไงต่อครับน้องโอ
3: แล้วเขาเห็นตรงนั้นเขาพูดกัน
2: ว่า
3: ทำไมเขาชนแล้วเขาหนี
2: แล้วไงต
3: ่อให้ชาวบ้านบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
2: ครับ
3: น้องสาวมาเห็นมาดูที่เหตุการณ
2: ์น้องสาวของน้าก็คือน้องคุณแม่เราอีกคนนึงนั่นเอง
3: ใช่
2: ครับ
3: เขามาดูเหตุการณ์เลยโทรแจ้งตำรวจมา
2: ครับ
3: เป็นเขามาดูกันแล้วก็ให้ไปปักคำที่โรงพักว่าจะเอาไงว่าใครเป็นคนชน
2: พยานก็ต้องไปที่สถานีตำรวจด้วยสิ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วสิ่งที่น้องโออยากรู้
3: ก็คือว่าจะผิดรถคันนั้นยังไง
2: คันที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่สมมติว่าตามจับตัวคนร้ายได้นะฮะจะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องโอที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: น้าของโอขี่รถจักรยานจะกลับบ้านหลังจากไปกินเหล้าแต่ขณะที่ขี่ข้ามถนนก็มีรถเก๋งสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนวิ่งมาชนโดยลากร่างไปเกือบ9เมตรและถอยหลังทับจนเสียชีวิตโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์คือร้านหมูกระทะข้างทางเมื่อน้องสาวของน้ามาถึงที่เกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นจึงแนะนำให้ไปแจ้งความ

0: น้องสาวของน้าจึงไปแจ้งความพร้อมกับพยานแต่ก็ไม่สามารถตามจับคนที่ขับรถชนได้โอจึงอยากรู้ว่าถ้าจับได้จะเอาผิดได้อย่างไรบ้าง
1: อุ้ยพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องโอน่ากลัวมาก
2: ครับ
1: คือไม่ได้ชนอย่างเดียวถอยมาทับให้เสียชีวิตด้วยอ
2: ่
1: ะค่ะตรงนี้ถ้าเกิดจับผู้กระทำความผิดได้นี่เขาจะมีโทษยังไงบ้างคะ
2: โอ้มันต้องแบ่งเป็นสองส่วนเลยนะ
1: ค่ะ
2: ต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของคนที่ขับจักรยานขี่จักรยานออกมานะครับตรงนี้เมาก็ผมว่าเขาก็ผิดเหมือนกันก็คือประมาทประมาทเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของคนที่ขับรถอะไรอ่ะ
1: รถเก๋ง
2: มารถยนต์มาเนี่ยบางคนเข้าใจผิดมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาขับรถแข่งกันแล้วว่ามันขับสวนมาเราก็ชนมันเลยเรามาถูกต้อง
1: อ้าว
2: ใช่ไหม
1: เป็นเหมือนแก๊งเด็กแว้นผ่านมาเนี่ยนะ
2: ใช่ไหมฮะเราก็ชนมันเลยเพราะเรายังไงก็ไม่ผิดแต่คำตัดสินคือเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีรถที่ขับสวนมา
1: คือขับผิดเลนผิดเส้นทาง
2: ใช่คุณยังขับสวนกลับไปอีกคือแสดงว่าคุณก็ประมาทเหมือนกันกรณีก็เหมือนกันครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการประมาทนะครับต่างคนต่างประมาทนะครับก็ชนกันตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบมากกว่ากันนะครับเรียกภาษาทางกฎหมายเรียกต่างคนต่างประมาทนะครับหรือจบไปพอชนเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลื
1: ออ๋อไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกคุณต้องช่วยเหล
2: ือต้องช่วยเหลือก่อนนะครับ
1: แล้วถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างใส่ขับรถตามมาข้างหลังไม่ได้ชนอะไรกับเขาเลย
2: อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ร่วมก็คือเราชนด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บก่อนอันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
1: เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะ
2: ใช่แต่ว่าประเด็นว่าพอไม่ช่วยแล้วคุณยังคือขับรถไปแล้วเหยียบกลับมาเหยียบซ้ำ
1: ถอยมาทับซ้ำ
2: ตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องพอเราบอกเรื่องการขับรถละ
1: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องการเจตนาฆ่าคนตาย
1: โอ้ยร้ายแรงกว่าเดิม
2: ซึ่งโทษมันจะร้ายแรงมากคือโทษสูงสุดคือถึงประหารชีวิตเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเขาพิการเราก็รับผิดชอบก็ระดับหนึ่งยาวนานสู้เขาตายดีกว่า
1: ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะคะว
2: ่
1: าได้ยินมาแต่เด็กละว่าส่วนใหญ่รถชนเสร็จบอกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจะรับผิดชอบน้อยตรงนี้อยากให้พี่วิรัติอธิบายนิดนึงว่าระหว่างชนคนถึงขั้นทุพพลภาพถึงขั้นพิการกับการชนคนตายนี่โทษมันต่างกันยังไงคะ
2: ต่างกันเยอะครับคือถ้าเกิดคุณชนคนตายต้องดูว่าคุณชนเพราะอะไรถ้าคุณตั้งใจกลับมาคือมาเหยียบซ้ำหรือชนเขาซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องพรบละมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรละมันเป็นเรื่องเจตนาเป็นเขาเรียกมีทั่วร้ายครับ
1: คือ
2: เพื่อที่จะฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทษในคดีอาญาซึ่งต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงก็
1: ค
2: ือโทษจำคุกถึงไม่ใช่โทษจำคุกครับคือโทษประหารชีวิตเลย
1: ถึงประหารชีวิตเลย
2: ใช่แต่ส่วนเรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโทษไม่หนักเท่ากับเจตนาฆ่านะครับ
1: ทางที่ดีคือถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเราก็ควรลงมาให้ความช่วยเหลือนะ
2: คือโดยหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาอย่างเช่นแต่บ้านเราอะเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้ช่วยเหลือนะครับบางทีพอชนเสร็จเราก็เลี่ยงไปยังถ้าเป็นตอนกลางวันถ้ามีคนเห็นก็แล้วไปแต่ว่าบางทีขับรถในกลางคืนเนี่ยบางทีชนหรือว่าเหยียบอะไรไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนมีครั้งหนึ่งก็ลูกความผมแหละนะครับแล้วก็ดีๆที่เอามาเปิดเผยนะครับก็คือว่าเขาเหมือนกับกลางคืนเนี่ยเขาขับรถแล้วก็เขาไม่ค่อยรู้ตัวคืออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: มึนๆง
2: ่วงนอนมึนๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแบบคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อ่ะครับขับรถแข่งอะไรกันมาสักอย่างนึงแล้วก็เมาด้วยก็คล้ายๆว่าขับมาแล้วก็มันล้มเสร็จตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับก็ขับทับไป
1: ก็คือไม่ได้ชนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงหน้าก่อน
2: แล้วตัวแยกกันระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์กับคนมาปรากฏว่าเขาก็ลากขับรถลากไปไกลมากเลยครับก็มอเตอร์ไซค์ก็เสียชีวิต
1: ตรงนั้นคือไม่มีรอยชนที่รถเลยแต่ว่ามีศพของผู้เสียชีวิตติดอยู่กับรถ
2: ตรงนี้ถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณขับรถโดยประมาทจริงๆต้องไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าที่เขาเข้ามาในใต้ท้องรถเราเนี่ยมัน
1: เพราะเป็นการกระทำของเราหรือเปล่า
2: ใช่ใช่คือจริงๆมันการกระทำไม่ใช่ของเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติอย่างน้องชายเวลาขับรถก็ต้องมีสติ
1: ต้องดูทั้งถนนดูทั้งข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่า
2: คือน้องจะต้องคือกฎหมายบอกว่าน้องต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่เกิดอันตรายคือไม่ต้องไม่ชนกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ย

0: ก็ต้องเราก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ใช่อยู่ดีหรือฉันขับสบายแล้วฉันไม่
1: ไม
0: ส
1: ่
0: นใจ
1: สน
0: อะไร
1: ใจ
0: ใช่
1: ฉันมาถูกทางฉันจะข
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บยั
0: ่
1: งไงก็ได้เ
0: ไ
1: ร
0: ม
1: ็
0: ่
1: ว
0: ไ
1: แ
0: ด
1: ค่
0: ้
1: ไหนก็
0: ท
1: ไ
0: ุ
1: ด้
0: ลีต้องรับผิดชอบแล้วก็
1: ค่ะ
0: ความรับผิดชอบมันสูงได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้
1: ค่ะ
0: เราอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งด
1: ค
0: ้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ย
1: ขัน บ
0: ะ
1: ร
0: คร
1: ถ
0: ั
1: ต
0: บ
1: อนกลางคืนก็ต้องระวังนิดนึง
0: ครับ
1: อย่างน้อยไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นสัตว์เป็น
0: ค
1: เต
0: รับ
1: ่าเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ถ
0: ใช
1: นน
0: ่
1: เราต้องพ
0: ใช
1: ร้อ
0: ่
1: มเบรกเสมอ
0: หร
1: น
0: ื
1: ะ
0: อ
1: ควะ
0: ่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็แนะนําว่าถ้าใครมีปัญหาในลักษณะนี้เนี่ยผม
1: ค
0: แน
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: นําก็คือหนึ่งควรจะทําประกัน
1: อืม
0: นะครับอย่างน้องสายเนี่ยควรทําประกันเอาไว้เพราะว่า
1: ค่ะ
0: เวลาขับรถบางทีเราก็มันไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไงอ่ะจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะขับดีมากเลยนะครับแต่
1: ค
0: เร
1: ่ะ
0: เราจะไม่รู้ได้ว่าบางทีเราขับดีแต่คนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้
1: ค่ะ
0: นะครับหรือเราอาจจะไปชนคนอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าถ้ามีประกันเนี่ยมันก็ทําให้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้น
1: ค่ะ
0: นะครั
1: ไ
0: บ
1: ซจำเป็นต้องทำประกันด้วยเหรอคะในเมื่อทุกๆปีไซก็จำเป็นต้องทำพ.ร.บ.เกี่ยวกับร
0: คร
1: ถ
0: ับ
1: ยนต์อยู่แล้ว
0: คืออันนี้เป็นภาคบังคับนะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับแต่ว่
1: ม
0: าในส่วนตรงนี้มันก็คือภาคบังคับนี่มันครับเฉพาะบุคคลที่สามไ
1: อ
0: ม่
1: ื
0: ได้เกี่ยวกับต้
1: ม
0: องทรายเลยนะครับ
1: ก็คือคนที่ประสบเหตุจากทร
0: ใช
1: าย
0: ่
1: เท่านั้นถึงจะ
0: ใช
1: ได้
0: ่
1: รับ
0: ใช่แล้วรถของน้องทรายเกิดต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับ
1: ค
0: เก
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: ดชนแล้วเสียหายตัวนี้ประกันก็มาเยียวยาแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มีคนบาดเจ็บจนเยอะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาส่วนเนี้ยไปชําระเขาได้นะครับซึ่ง
1: ค่ะ
0: พี่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าสมมติว่ามันมีรถชนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับคันหนึ่งเขามีประกันอีกคันหนึ่งไม่มี
1: ค่ะ
0: พอเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็เยียวยาก็คือเอารถสมมติว่าเป็นรถน้องของน้องทรายเนี่ยถูกชนแล้วก็เขาไปซ่อมให้น้องทรายแต่คือน้องทรายถูกนะ
1: อ๋อน้องชายเป็นฝ่ายถูกค
0: น
1: ่
0: ้
1: ะ
0: องทรายเป็นฝ่ายถูกผิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไหมแต่ว่าคือทางประกันเนี่ยเขาก็จะมาเยียวยาคือเขามาซ่อมรถให้น้องทร
1: อื
0: าย
1: ม
0: นะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนรถให้หรืออะไรต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอน้องทรายเรียบร้อยละ
1: ค่ะ
0: ตรงเนี้ยทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เอาสิทธิ์ของน้องทรายเนี่ย
1: ค่ะ
0: มาดําเนินคดีกับไอ้ฝั่งที่ผิดเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเขาไม่ได้เอาทุนตัวเองเพื่อมาเยียวยาเรา
0: ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายผิดก็คือต้องชดใช้ค่าเสียห
0: ใช
1: ายก
0: ่
1: ับบริษัทประก
0: โ
1: ั
0: ด
1: น
0: ย
1: ด
0: ป
1: ้วย
0: ก
1: ถ
0: ต
1: ู
0: ิ
1: กไห
0: แ
1: ม
0: ล้
1: คว ะ
0: คนที่ฝ่ายผิดเนี่ยจะต้องมาชดใช้น้องอยู่แล้วโดยตรง
1: อื
0: แต่เนื่องจาก
1: ม
0: น้องมีประกันเนี่ยบริษัทประกันมาต้องมาเยียวยาน้องก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่า
1: อ๋อ
0: บางทีไอ้
1: ค่
0: ฝ
1: ะ
0: ั่ง
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: นี่ยมันอาจจะไม่มีตังค์
1: อ่
0: น
1: า
0: ะครับมัน
1: ค
0: บา
1: ่
0: ง
1: ะ
0: ทีมันไม่มีตังค์มันก็เลยเราต้องไปซ่อมฟรี
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ู้ถ้าเราทําประกันไว้เนี่ยสมมติว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตัวบริษัทประกันก็จะเอาสิทธิ์ของน้องเนี่ยมาติดตามจากคนนี้ถ้า
1: อ
0: เข
1: ื
0: าไม่ยอ
1: ม
0: มเราก็ฟ้องร้องกัน
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: ก็คือถ้าเราทำประกันเราก็จะได้ข้อดีข้อใหญ่ๆสองข้อเล
0: ไ
1: ย
0: ด
1: นะ
0: ้
1: คะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้รับการเยียวยาจากอุบัติเหตุก่อนเลยโดย
0: ค
1: ที
0: ร
1: ่
0: ั
1: ไ
0: บ
1: ม่ต้องรอเอาเงิน
0: คร
1: ตั
0: ั
1: ว
0: บ
1: เองไปจ่ายก่อนแล้วคืออย่างที่สองเราไม่ต้องไปวุ่นวายดำเนินคดี
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับคู่กรณีก็คือท
0: ค
1: าร ง
0: ับ
1: ริษัทประกันก็จะดำเนินการให้
0: ใช
1: ใช่ไหม
0: ่
1: คะ
0: ม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: ก็พ
1: ม
0: ี่ว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราต้องมาฟ้องร้องแล้วไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่บริษั
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ประ
1: ่
0: กันเนี่ยเขามารับผิดชอบความเสียหายก่อนเลย
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อประกันก็มีข้อเสียหนึ่งคือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
1: อืม
0: นะครับตรงนี้คนที่ทำเป็นนายตัวแทนเขาก็ต้องมาดูแลเราเนี่ย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับ
1: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะคะถ้าเกิดเหตุอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากเลยทีเดียวคือไม่มีป้ายทะเบียนรถ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะรถที่ก่อเหตุไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วรถทุกคันจะต้องไปจดทะเบียน
1: อื
0: นะครับถ้
1: ม
0: าไม่มี
1: ค
0: ป
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ายทะเบียนก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้จดทะเบียน
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถของน้องสายเนี่ยต้องจะลงไปขับบนถนนเนี่ยจะต้อง
1: ค
0: มี
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ารจดทะเบียนต้องมีป้ายให้ชัดเจนนะครับบางทีเราไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มีความผิดแล้วก็มีโทษอาญาด้วย
1: อื
0: นะครับ
1: มค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้ตามนี้เลยค่ะค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคนสำคัญของเราคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนด์เนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนประกาศของการประปานครหลวงเสียใหม่

เมื่อเราเห็นว่าคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ออกมาได้กระทบต่อเราเนี่ยไม่เป็นธรรมเมื่อคำสั่งไม่เป็นธรรมเนี่ยคดีปกครองเนี่ยวิธีการฟ้องคดีเขาบอกว่ามีเป็นคดีที่มีขั้นตอนจะต้องไปอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทางปกครองคือการประปานครหลวงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการประปานครหลวงเพื่อให้เขาตรวจสอบภายในว่าหน่วยงานทางปกครองที่ทำไปอย่างนั้นมีระเบียบกฎหมายให้อำนาจทำได้ไหมแต่กรณีผมเนี่ยก็เห็นว่าไม่เป็นธรรมผมก็อุทธรณ์ไปการประปานครหลวงกับกระทรวงมหาดไทยได้ตอบยืนยันมาว่าระเบียบนั้นถูกต้องด้วยกฎหมายใช้บังคับได้ข้าพเจ้าจึงจำยอมชำระค่าน้ำเพื่อต้องการใช้น้ำแล้วก็เสียค่าติดตั้งไปแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีหลังจากได้รับคำยืนยันจากอุทธรณ์แล้ว

ความอดทนและความตั้งใจไม่ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลากลับกลายเป็นสร้างท่อลำเลียงอันใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อหล่อเลี้ยงความชอบธรรมชี้นำหนทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในสังคมอย่างเท่าเทียม

ผมตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนและเป็นจำนวนเงินก็นับเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะครับเพราะผมเห็นว่าผมรับราชการมา33ปีเนี่ยการกระทำของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของหน่วยงานตัวเองเท่านั้นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตัวเองประสงค์จะทำจึงออกกฎระเบียบคำสั่งมาไม่คำนึงถึงว่าคำสั่งนั้นจะไปกระทบต่อประชาชนอย่างไรต่อไปเนี้ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องออกโดยคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำพิพากษาที่ออกมาตรงกับความประสงค์ของผมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากที่ถูกได้รับผลกระทบจากการประปาหรือการไฟฟ้าเช่นนี้นั่นแหละก็ควรจะได้รับการยกเลิกเพิกถอนเช่นนี้ครับ

นับแต่วันก่อตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ของศาลปกครองคือการเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งตนสามารถยื่นฟ้องโดยทำจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ศาลปกครองศาลปกครองได้รับเรื่องแล้วท่านก็จะตอบกลับมาเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอก็จะหาข้อมูลให้เราส่งไปเรื่อยๆจนข้อมูลเพียงพอถึงกำหนดคำวันที่กำหนดฟังคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยต่างๆ

คดีปกครองจึงเป็นความยุติธรรมราคาถูกซึ่งเข้ามาถึงประชาชนนับแต่วันตั้งศาลปกครองมาเนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ส่วนนี้เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนได้ประโยชน์จากศาลปกครองเนื่องจากเป็นความยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย

0: ความรู้สึกว่าเออเราจะต้องได้มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับคนอื่นเราจะต้องมีบัตรประชาชนเราจะต้องมีสิทธิ์จะต้องไปทำงานอยากจะไปทำงานที่ไหนก็ไปอยากจะเข้าโรงงานไหนอะไรก็ได้
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: ตั้งแต่อดีตการมนุษย์คิดค้นกลไกในการปกครองคือทุกคนต้องมีสัญชาติเพื่อแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐเพราะตามแนวคิดแบบรัฐชาตินับจากขอบเขตของรัฐหนึ่งไปก็จะเจอดินแดนของอีกรัฐโดยไม่มีพื้นที่ว่างเป็นอิสระในแผนที่โลกจึงประกอบไปด้วยรัฐชาตินับร้อยเรียงรายกันแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเราเป็นบุคคลไร้สัญชาติไร้ตัวตนในแผ่นดินเกิด
1: ผมชื่อพงศักดิ์ครับชื่อเดิมผมชื่อแดงแดงเห็นวันตอนนี้เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนพ่อกับแม่อพยพมาจากเวียดนามหนีภัยสงครามด้วยแล้วก็หนีภัยอดอยากด้วยก็อยู่ที่ประเทศลาวครั้งแรกก็อยู่ที่นั่นก่อนพอช่วงสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสรบพุ่งกันแกว่ายน้ำก็ไม่เก่งก็ตัดต้นกล้วยแล้วก็กอดต้นกล้วยก็ว่ายข้ามมาก็มาขึ้นมาที่ฝั่งนครพนมก็อยู่ที่นั่นปักหลักที่นั่นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติเพื่อนมาชวนเนี่ยครับเพื่อนมาชวนไปทำงานกรุงเทพโดยเพื่อนเขาก็มีบัตรประชาชนหมดแบบเราไม่มีบัตรประชาชนนี่ก็ผมต้องลักลอบขึ้นรถโดยการปลอมเป็นกระเป๋ารถถึงจะผ่านด่านได้อีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาสัญชาติกับผมก็คือผมจะต้องไปสมัครงานที่อู่โดยที่เราไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยเจ้าของเขาก็ไม่รับรู้สึกเสียใจทั้งที่เราก็มีความตั้งใจจะมาทำงานก็เขาก็ไม่รับ

การต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคุณแดงต้องใช้ความมุมานะและความพยายามอย่างมากเพราะแต่ละขั้นตอนมักมีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบการรอคอยคำตอบที่ไม่สิ้นสุดเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่คุณแดงในที่สุด

เวลาที่เขียนก็ใช้เวลาเขียนก็ประมาณ2วันรวบรวมความตั้งใจแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆให้ศาลเขารู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเราเพราะเราได้รับความไม่เป็นธรรมความเดือดร้อนจริงๆพอผมส่งจดหมายไปปุ๊บก็ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจดหมายจะไปถึงใครอะไรไงผมก็ไม่รู้จักแต่พอรู้ที่หลังรู้จักเพื่อนอีกคนนึงเขาก็บอกว่ามีอาจารย์ดูนีเขาเป็นคนคอยติดตามเรื่องให้

ชื่อดรุณีไพศาลพานิชกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วก็เป็นนักกฎหมายอยู่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐค่ะคือตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ทำงานอยู่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอะค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ก็คือคุณวัชรีเผ่าเหลืองทองอะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาคุณแดงเขาก็รู้ว่าเราอะทำเกี่ยวกับเรื่องคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยมาถามว่าสนใจที่จะช่วยแก้อุทธรณ์ให้คดีนี้ไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยทำคดีปกครองเลยแต่ว่าอาจจะเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจในความรู้ประสบการณ์ทำงานด้านคนไร้รัฐและสัญชาติก็เลยรับทำคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก่อนก็คือว่าต้องเอาสำนวนทั้งหมดอะค่ะมาศึกษาก่อนในสำนวนเนี่ยคำฟ้องเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีการส่งเอกสารโต้ตอบเป็นยังไงบ้างจนไปถึงคำพิพากษา

เพราะเสน่ห์ของการเขียนคำฟ้องแบบจริงใจของคุณแดงทำให้อาจารย์ดรุณีตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อสานฝันให้คุณแดงได้เป็นคนไทยตามต้องการ

0: อนแรกที่เห็นตัวคำฟ้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจในตัวคุณแดงเหงียนวันนะคะเพราะว่าคุณแดงเขียนแบบไม่ได้มีสำนวนของนักกฎหมายอะคือเป็นเรื่องของชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจริงๆที่รู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายแล้วก็เขาอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นของเขาสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือหลังจากอ่านสำนวนทั้งหมดแล้วเนี่ยระหว่างนั้นก็มีการคุยกับคุณแดงเพื่อที่จะทำความรู้จักเขาว่าเขาเป็นใคร เกิดปีไหนก็คือล้อเช็คข้อเท็จจริงที่อยู่ในเอกสารนะคะแล้วก็ได้รับความปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์ด้วยนะคะกาญจนาจิตตาสายสุนทรก็เอาเคสเนี้ยเข้าไปปรึกษาอาจารย์ก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนอุทธรณ์
1: ก็ได้รับคำตอบจากศาลที่ว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้คืนสัญชาติให้คุณแดงเนี่ยได้เป็นสัญชาติไทยตื่นตันบอกไม่ถูกว่าเออนี่เราได้แล้วได้สัญชาติแล้วเราได้สิทธิ์เป็นพลเมืองแล้วก็แม่บ้านก็ดีใจสองคนก็กอดกันกลมเลย

0: สิทธิ์ของพลเมืองได้มองเห็นถึงความเท่าเทียมของมนุษย์ของทุกคนที่เกิดมาที่ไม่มีโอกาสได้เรียกร้องมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนอื่นขอให้ทางศาลได้ช่วยเหลือกับพลเมืองที่ว่ามันยังมีอีกมากมายบนแผ่นดินของเราที่ว่าเขายังไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงด้วย
1: คุณแดงในฐานะชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเนาะเป็นลูกหลานคนที่ไม่มีสัญชาติไทยคือหมายถึงเป็นคนลูกหลานของยวนอพยพเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลไกนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงว่ามันก็เป็นการยืนยันอย่างนึงว่าใครก็สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้ช่องทางนี้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้โดยไม่ยากค่ะแล้วก็กระบวนการไต่สวนของศาลปกครองเนี่ยมีความน่าสนใจในการที่จะแสวงหาข้อจริงขึ้นมาไม่เป็นภาระให้กับคู่ความจนเกินไปอะค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่มีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่1มิถุนายน

ายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนขึ้นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อน

0: ตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะด้านรับมรสุมของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในลักษณะของฝนตกหนักมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองและพังงามีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569มีคลอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยจ้ะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็ง

0: เล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
3: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
3: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
5: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
6: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
7: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้ทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นนั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: ครับ
3: ครับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้

0: ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
0: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
0: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
0: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
0: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุคนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้ง และเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดย

0: ได้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบ

0: วนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์allcrowd.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทที่4นะคะการวางแผนหรือ planning ค่ะในบทนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของการวางแผนกระบวนการวางแผนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนค่ะหัวข้อแรกที่เราจะคุยกันนะคะก็คือความหมายของการวางแผนการวางแผนก็คือการกำหนดเป้าหมายทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรไว้ล่วงหน้าเพื่อให้พนักงานนะคะได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบนะคะก็ยังครอบคลุมถึงการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับให้องค์กรได้ดำเนินการได้อย่างบรรลุตามเป้าหมายการวางแผนจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรนะคะที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติตามแผนให้ประสบความสำเร็จเราสามารถที่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรคือมีแผนมีเอกสารชัดเจนนะคะที่สามารถจะนำไปปฏิบัติตามแนวทางหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของไม่เป็นทางการเช่นมีการนัดหมายประชุมระดมสมองนะคะส่วนวัตถุประสงค์ของการวางแผนนะคะทำไปเพื่ออะไรบ้างอันแรกก็คือเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์การลดผลกระทบนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งในเรื่องของเพื่อลดความสูญเสียนะคะหรือสูญเปล่าสิ้นเปลืองของการใช้ทรัพยากรนะคะให้ใช้ได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกทั้งนะคะเพื่อกำหนดมาตรฐานในการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันในส่วนของประเภทของแผนนะคะแผนงานนะคะคืออะไรก็คือเอกสารนะคะหรือแนวทางที่ระบุวิธีการในการที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้นะคะตลอดจนการใช้ทรัพยากรรวมทั้งทักษะที่จำเป็นของทีมงานที่จะมาดำเนินการในแผนงานนั้นนะคะโดยแผนงานเนี่ยสามารถแบ่งเป็นประเภทตามมิติด้านต่างๆได้เช่นชนิดของแผนงานถ้าเราดูในมุมมองนี้นะคะก็จะสามารถแบ่งได้สองประเภทก็คือแผนกลยุทธ์แล้วก็แผนปฏิบัติการนะคะแผนกลยุทธ์ก็จะเน้นในเรื่องของภาพรวมขององค์กรนะคะว่าจะมีเป้าหมายทิศทางอย่างไรส่วนแผนปฏิบัติการนะคะจะมีรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะให้ดำเนินการได้ประเภทที่2นะคะหากเราพิจารณาตามมิติด้านระยะเวลาก็จะมีลักษณะของแผนระยะยาวกับแผนระยะสั้นคำว่ายาวนะคะดูได้อย่างไรก็คือแผนที่มีความยาวในการดำเนินการเนี่ยมากกว่า1ปีส่วนแผนระยะสั้นนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติงานละเพราะฉะนั้นแผนพวกนี้นะคะสามารถที่จะดำเนินการหรือเสร็จสิ้นนะคะภายใน1ปีถ้าหากเรามองประเภทของแผนงานตามมิติด้านความเฉพาะเจาะจงนะคะก็จะแบ่งได้2ส่วนก็คือแผนที่มีความยืดหยุ่นกับแผนที่เฉพาะเจาะจงนะคะต่างกันอย่างไรนะคะแผนที่มีความยืดหยุ่นก็คือจะไม่มีแนวทางหรือวิธีการชัดเจนนะคะเพียงแต่เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินงานส่วนแผนที่เฉพาะเจาะจงจะมีความชัดเจนมากกว่านะคะจะมีแนวทางมีวิธีการส่วนมิติด้านสุดท้ายนะคะที่เราจัดกลุ่มประเภทของแผนก็คือมิติด้านความถี่ในการใช้นะคะก็จะแบ่งได้2ประเภทเช่นกันก็คือแผนที่ใช้ครั้งเดียวกับแผนที่ใช้เป็นประจำแผนครั้งเดียวเช่นอะไรบ้างเป็นแผนเฉพาะกิจหรือเป็นแผนการดำเนินงานโครงการเช่นดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จบไปนะคะส่วนแผนที่ถูกนำกลับมาใช้หรือใช้เป็นประจำอย่างเช่นงบประมาณนะคะก็มีการนำกลับมาทบทวนแผนปฏิบัติงานก็สามารถนำมากลับมาทบทวนได้ในปีถัดไปค่ะหัวข้อต่อไปนะคะกระบวนการวางแผนนะคะกระบวนการวางแผนจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการวางแผนได้ตั้งแต่กำหนดวัตถุประสงค์จนกระทั่งไปถึงในเรื่องของการปฏิบัตินะคะเรามาดูกันทีละขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อที่จะได้รู้ว่าองค์กรต้องการทำอะไรหรือมีเป้าหมายอย่างไรซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีความชัดเจนนะคะเช่นจะแก้ปัญหาหรืออาจจะเป็นการขยายธุรกิจเดิมหรืออาจจะสร้างธุรกิจใหม่เมื่อมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้วนะคะเราก็จะสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้นะคะขั้นที่2ก็คือการพัฒนาทางเลือกเพื่อนำไปสู่วัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายเช่นอาจจะระดมความคิดระดมสมองอาจจะมาจากการสำรวจหรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนำมาประมวลผลวิเคราะห์นะคะโดยการมีทางเลือกนะคะที่หลากหลายเนี่ยจะช่วยนะคะเป็นตัวเลือกให้เราเนี่ยประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น

ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการพัฒนาสมมุติฐานบนทางเลือกแต่ละข้อเวลาเราตั้งสมมุติฐานจะอยู่บนการที่เราจำลองสถานการณ์ใช่ไหมคะเช่นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราทำแบบนี้หรือถ้าเราทำดำเนินการแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นอย่างไรดังนั้นการตั้งสมมุติฐานตัวนี้จะช่วยทำให้เราเห็นนะคะหรือพัฒนาความเป็นไปได้ของทางเลือกในการวิเคราะห์ประเมินข้อมูลหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4นะคะก็คือการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้ในข้อหนึ่งในขั้นตอนนี้ทำอะไรบ้างก็คือการประเมินความเป็นไปได้นะคะความอ่อนไหวของทางเลือกหรือแผนงานตัวนั้นรวมถึงความพร้อมขององค์กรด้วยขั้นตอนนี้นะคะเราจะสามารถเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดได้นะคะที่สามารถจะดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์นะคะเมื่อขั้นตอนที่4เลือกได้แล้วนะคะขั้นตอนที่5ก็จะสู่ในกระบวนการการพัฒนาแผนตามทางเลือกที่เราตัดสินใจเลือกไว้ในข้อ4นะคะในขั้นที่5ทำอะไรบ้างก็คือไปเขียนแผนงานนะคะในขั้นตอนการดำเนินการในรายละเอียดกระบวนการต่างๆการใช้ทรัพยากรเช่นงบประมาณนะคะทีมงานนะคะเวลากำหนดการต่างๆนะคะรวมถึงการบริหารโครงการด้วยเมื่อเขียนแผนเรียบร้อยมีรายละเอียดมีแนวทางมีวิธีการแล้วนะคะก็จะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำแผนไปปฏิบัติแต่ไม่ใช่ดำเนินการอย่างเดียวนะคะต้องมีการควบคุมติดตามแล้วก็ประเมินผลด้วยนะคะเพื่อให้ทราบว่าแผนนั้นบรรลุตามที่เราตั้งไว้หรือไม่หัวข้อต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์องค์กรนะคะจะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆอันแรกนะคะก็คือแผนกลยุทธ์ระดับทั้งองค์กรเลยกับแบบที่2ก็คือแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะใน1องค์กรอาจจะมีธุรกิจหลายๆประเภทก็จะอยู่ในกลุ่มของกลยุทธ์ข้อ2นะคะข้อ3ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่อันนี้ก็จะเจาะจงไปแล้วว่าหน้าที่การทำงานในองค์กรเนี่ยมีใครบ้างแต่ละคนแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายต้องทำอะไรนะคะเรามาดูระดับแรกกันนะคะการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรก็คือเพื่อที่กำหนดทิศทางหรือเป้าหมายหรือนโยบายภาพรวมของทั้งองค์กรนะคะมีตัวอย่างของกลยุทธ์ในกลุ่มนี้นะคะได้แก่กลยุทธ์การขยายตัวจะทำในรูปแบบของการที่อยู่ในภาวะช่วงที่ธุรกิจของเราเนี่ยกำลังเติบโตตัวอย่างเช่นการกระจุกตัวการกระจุกตัวก็หมายความว่าการเติบโตนั้นอยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในธุรกิจในตลาดกลุ่มหนึ่งนะคะดังนั้นเราอาจจะมีวิธีการเช่นการพัฒนาตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออาจจะเจาะกลุ่มตลาดให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นนะคะกลยุทธ์ที่2ก็คือการรวมตัวนะคะจะมีทั้งการรวมตัวที่แบบไปข้างหน้าก็คือเป็นการขยายธุรกิจนะคะให้เติบโตมากขึ้นหรือรวมตัวแบบย้อนหลังหรือย้อนกลับนะคะอันนี้ก็หมายความว่าเราอาจจะมองว่าธุรกิจเราไปได้ดีเราอาจจะกลับไปสู่ของวัตถุดิบนะคะหรือกระบวนการตั้งต้นเราก็ไปเริ่มต้นตั้งแต่ธุรกิจที่เป็นธุรกิจตั้งต้นอย่างเช่นการผลิตวัตถุดิบต่างๆอีกอันนึงนะคะก็คือการรวมตัวในแนวระนาบแนวระนาบก็คือเป็นการรวมตัวแบบธุรกิจเดียวกันนะคะเช่นเราเข้าไปซื้อกิจการที่เป็นกิจการของคู่แข่งนะคะกลยุทธ์อีกตัวนึงนะคะที่อยู่ในกลุ่มของการขยายตัวก็คือการกระจายตัวอันนี้ก็จะมองในเรื่องของที่เราอาจจะต้องการขยายสายธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิมไม่เกี่ยวเนื่องหรืออาจจะเกี่ยวเนื่องก็ได้นะคะหรือแตกสายธุรกิจใหม่ๆเช่นเดิมเราอาจจะเป็นธุรกิจอาหารเราก็อาจจะขยายไปเป็นธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจโทรคมนาคมอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ในกลยุทธ์กลุ่มที่2นะคะเมื่อธุรกิจเติบโตแล้วก็จะใช้กลยุทธ์ในกลุ่มที่2นะคะกลยุทธ์กลุ่มนี้เนี่ยจะลักษณะเน้นคือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เราเติบโตละนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะสร้างให้ธุรกิจของเรามีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะมุ่งขยายธุรกิจของเราเนี่ยนะคะทำให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งเมื่อเราเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะเรายังไม่อยากเสี่ยงนะคะถ้าเกิดทำมากขึ้นหรืออะไรก็ตามคือยังทำกำไรได้อยู่ยังไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรอันนี้คือในกลยุทธ์กลุ่มที่2นะคะกลยุทธ์กลุ่มที่3ก็คือกลยุทธ์การหดตัวแน่นอนค่ะเติบโตแล้วโตเต็มที่แล้วนะคะคงตัวก็ย่อมมีวันนึงที่จะมีภาวะที่อาจจะตกลงได้นะคะคืออาจจะลดลงหรือตลาดซบเซาลงนะคะคราวนี้กลยุทธ์ข้อที่3ก็จะมองในเรื่องของการเก็บเกี่ยวละถ้าหากว่าเราเท่านะคะเราจะเก็บเกี่ยวให้คืนทุนนะคะอาจจะไม่ลงทุนเพิ่มละแต่ว่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะให้คุ้มค่าหรือคืนทุนหรือเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดให้สูญเสียหรือลดต้นทุนให้ต่ำสุดหรือถ้าเกิดว่าเรามองแล้วธุรกิจหดตัวแต่ยังอยากสู้ต่อก็จะเป็นในกลุ่มของการพลิกฟื้นอันนี้เราอาจจะลุกขึ้นมาแล้วลองมาแก้ปัญหาแล้วก็กลับเข้าสู่การแข่งขันใหม่นะคะส่วนสุดท้ายอันนี้กรณีเลวร้ายสุดก็คือการขายทิ้งกิจการไปเลยถ้าปิดกิจการเร็วขึ้นอาจจะลดการสูญเสียนะคะหรือยังพอจะคืนทุนได้บ้างหรือลดการขาดทุน

ต่อไปได้ในกลุ่มต่อมาการวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจเมื่อกี้นี้องค์กรคือภาพรวมทั้งหมดละนะคะไม่ว่าเราจะมีกี่ธุรกิจกี่สายงานนะคะในองค์กรอันนั้นคือภาพรวมคราวนี้ในหนึ่งองค์กรอาจจะมีธุรกิจย่อยหลายๆธุรกิจนะคะดังนั้นเราก็จะมีแผนนะคะกลยุทธ์สำหรับธุรกิจหรือสินค้านะคะหรือหน่วยธุรกิจนั้นๆนะคะโดยกลยุทธ์ตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือการเป็นผู้นำด้านต้นทุนนะคะอันนี้ก็คือจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงต้นทุนให้ต่ำลงเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้นเน้นเนาะการเป็นผู้นำด้านต้นทุนนะคะก็คือแข่งขันด้านราคาต้นทุนกลยุทธ์นี้เหมาะสมกับตลาดที่มีความอ่อนไหวด้านราคานะคะหากจะมีการเปลี่ยนแปลงราคามีการลดราคาอันนี้เหมาะสมเลยลูกค้าจะอ่อนไหวต่อราคาส่วนกลยุทธ์ที่2นะคะการสร้างความแตกต่างหากเรามีความแตกต่างมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งทั้งสินค้าและบริการนะคะจะเป็นในรูปของเชิงจับต้องได้หรือความแตกต่างที่จับต้องไม่ได้เช่นอารมณ์ความรู้สึกอย่างเงี้ยนะคะกลยุทธ์นี้จะเน้นคุณภาพความคงทนหรืออายุการใช้งานหรือความล้ำสมัยดีไซน์โดดเด่นแตกต่างหรืออาจจะเป็นการสร้างคุณค่าหรือประสบการณ์ที่ให้เกิดความประทับใจแต่หากกลยุทธ์ที่3นะคะที่เรายังใช้ในกลุ่มของระดับธุรกิจก็คือกลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วนนะคะก็จะเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มกลุ่มเป้าหมายจะไม่ใหญ่ละดังนั้นเราจะมองว่ากลุ่มนี้นะคะต้องการสินค้าอะไรที่ตลาดใหญ่ไม่สามารถเติมเต็มได้ประเด็นสำคัญอีกอันนึงคือต้องสร้างให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าคือให้เขากลับมาซื้อซ้ำซื้อใหม่นะคะเพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าที่อยู่กับเราตลอดนะคะกลยุทธ์ระดับสุดท้ายนะคะที่เรามีการวางแผนนะคะก็คือเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่อันนี้ก็จะมองว่าเป็นแผนกลยุทธ์นะคะตามโครงสร้างองค์กรกลยุทธ์2ระดับแรกทั้งกลยุทธ์องค์กรแล้วก็กลยุทธ์ระดับธุรกิจตรงนี้ดูง่ายๆค่ะก็คือเป็นกลยุทธ์สำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่นะคะเช่นการตลาดหน้าที่การเงินนะคะจัดซื้อหรือวิจัยพัฒนาหรือแม้กระทั่งฝ่ายสนับสนุนเช่น IT ส่วนที่2คือกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการแน่นอนค่ะหน้าที่ของผู้บริหารมีตั้งแต่การวางแผนการจัดระเบียบองค์กรนะคะการเป็นภาวะผู้นำนะคะการควบคุมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนกลยุทธ์ทั้ง3ระดับนะคะมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนค่ะแน่นอนค่ะในการวางแผนเราจะคิดอะไรไปตามใจเราไม่ได้นะคะต้องมีส่วนที่จะมาประกอบการวางแผนหรือเป็นข้อเตือนหรือข้อที่จะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะจะมี2หัวข้อนะคะข้อแรกก็คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์อันแรกก็คือระดับการจัดการก็ยังมีการเปลี่ยนทีมงานหรือบทบาทของผู้บริหารแต่ระดับมีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนผู้บริหารก็อาจจะเปลี่ยนนโยบายหรือเปลี่ยนแผนนะคะอันที่2นะคะก็คือความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมก็คือบางทีเราอาจจะคาดการไว้แต่อาจจะไม่สามารถควบคุมหรือเกินความควบคุมดังนั้นแผนของเราจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะอันที่3ก็คือเป้าหมายที่ต้องการอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดโครงการหรือแผนเอาไว้โดยการกำหนดตามเงื่อนไขของระยะเวลาทรัพยากรแต่มันเกิดความเสี่ยงที่แม้ว่าเราจะคาดแล้วแต่ก็ยังควบคุมไม่ได้อาจจะต้องมีการปรับแผนหรืออะไรต่างๆปัจจัยที่2นะคะก็คือวิธีการวางแผนองค์กรองค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายใช่ไหมคะในทีมงานของเรามีทั้งเป็นทหารผู้ปฏิบัติงานนะคะซึ่งแต่ละคนมีทักษะมีความรู้ประสบการณ์ต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความยุ่งยากและในการที่เราจะทำให้แผนชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานทำงานได้แล้วในวิธีการวางแผนนะคะก็จะมี2แนวก็คือมาจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอันนี้จะเป็นลักษณะของการเขียนที่เป็น abstract สักหน่อยคือเป็นนามธรรมในรูปแบบของวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายที่มันเป็นระยะยาวกับอีกอันนึงมาจากแผนงานที่มีส่วนร่วมจากทุกๆคนนะคะก็คือมาจากหน่วยงานย่อยจะเป็นจากระดับล่างขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะมองในเรื่องของการเน้นนะคะการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรนะคะสรุปหัวข้อที่เราคุยกันในบทนี้ไปนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของความหมายและประเภทของการวางแผนนะคะหัวข้อที่2ก็คือกระบวนการวางแผนนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรนะคะและสุดท้ายก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนนะคะแล้วก็ดำเนินการวางแผนได้อย่างเรียบร้อยค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็ว การเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งาน

ต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็ว

0: ทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

ัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะตอนที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราไปทำความเข้าใจในเรื่องของรายการค้ากันก่อนรายการค้าก็คือกิจกรรมทางธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะเพราะนั้นกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะมีผลนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของนะคะรายการค้าโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีมูล

าที่เป็นตัวเงินเช่นการนำเงินสดมาลงทุนนะคะการซื้อสินค้าการขายสินค้าการรับชำระเงินจากลูกหนี้นะคะหรือว่าการจ่ายค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมทางธุรกิจนะคะเราก็ถือว่าเป็นรายการค้าทั้งหมดเลยเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะกระบวนการทางบัญชีเนี่ยก็จะนำรายการค้าเหล่านั้นนะคะมาทำการวิเคราะห์นะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการวิเคราะห์รายการค้านั่นเองค่ะการวิเคราะห์รายการค้านะคะจะเป็นกระบวนการในการพิจารณาว่ารายการค้าหนึ่งๆที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ส่งผลกระทบนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพย์หนี้สินหรือส่วนของเจ้าของอย่างไรนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือแต่ละรายการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแล้วไปส่งผลกระทบต่อสมการบัญชีอย่างไรนั่นเองค่ะหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะโดยปกติเราอาจจะพิจารณาได้ใน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นเราก็จะทำการพิจารณาว่ารายการค้านั้นน่ะมีรายการอะไรที่อยู่ในรายการค้านั้นบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นรายการเงินสดรายการเงินฝากธนาคารรายการสินค้านะคะรายการอุปกรณ์ต่างๆรายการลูกหนี้การค้านะคะรายการรายได้นะคะหรือว่ารายการค่าน้ำค่าไฟนะคะพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายการที่อยู่ในรายการค้านะคะหลังจากเราพิจารณาดูแล้วนะคะว่ามีรายการเหล่านี้เกิดขึ้นขั้นตอนที่2ก็คือเราจะไปพิจารณาว่ารายการต่างๆเหล่านี้อยู่ในหมวดหรือประเภทบัญชีอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีรายการเงินสดอยู่ในรายการค้านะคะเราก็จะมาพิจารณาว่าเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีอะไรนะคะนั่นก็คืออยู่ในหมวดสินทรัพย์นั่นเองหลังจากพิจารณาในขั้นตอนที่2นี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาพิจารณาว่ารายการนั้นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะแล้วก็ไปกระทบกับสมการบัญชีเนี่ยอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างนะคะในการวิเคราะห์รายการค้านะคะเดี๋ยวเราต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะคะมีคำถามเกิดขึ้นว่าเวลาที่มีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะแล้วการจะวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยใครเป็นผู้วิเคราะห์รายการค้านะคะคำตอบก็คือผู้วิเคราะห์รายการค้าคือกิจการค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะกำลังวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยก็ขอให้เรารู้ว่าเราเนี่ยคือกิจการนะคะทีนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างรายการค้าที่1นายกอไก่นะคะนำเงินสดจำนวน 170,000 บาทนะคะและอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 130,000 บาทมาลงทุนถ้าเราพิจารณารายการค้านี้นะคะรายการค้านี้ก็คือนายกอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะคะได้นำสินทรัพย์ก็คือเงินสดและอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยมาลงทุนในกิจการนะคะเพราะนั้นเราไปวิเคราะห์รายการค้าในตารางสีเหลืองกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราไปพิจารณาว่ารายการค้านี้มันมีรายการอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะคะซึ่งเราก็จะพบว่านะมีรายการเงินสดนะมีรายการอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็มีรายการนายกอไก่นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1พอขั้นตอนที่1เสร็จนะคะเราก็ไปพิจารณาในขั้นตอนที่2นั่นก็คือเงินสดอุปกรณ์สำนักงานและทุนในกอไก่เนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีอะไรเงินสดนะคะอยู่ในหมวดบัญชีสินทรัพย์อุปกรณ์สำนักงานอยู่ในหมวดบัญชีสินทรัพย์นะคะทุนในกอไก่อยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของอันนี้เราพิจารณาไป2ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะไปขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือเราจะพิจารณาว่ารายการต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากว่ารายการค้านี้นะคะนายกอไก่เนี่ยนำเงินสดมาลงทุนนะคะเงินสดเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเขานำมาลงทุนแปลว่าเงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นอุปกรณ์สำนักงานนำมาลงทุนเช่นเดียวกันเพราะนั้นอุปกรณ์สำนักงานนะคะเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนทุนนายกอไก่นะคะนายกอไก่เป็นคนที่นำเงินมาลงทุนนะคะนำสินทรัพย์มาลงทุนเพราะฉะนั้นส่วนของเจ้าของในกิจการเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราวิเคราะห์รายการค้านะเสร็จแล้วนะคะก็คือในตารางสีเหลืองทีนี้เราจะเอาผลจากการวิเคราะห์รายการค้านี้นะคะไปดูว่ามีผลกระทบอะไรต่อสมการบัญชีนะคะเพราะนั้นเราจะเอาผลที่ได้จากตารางสีเหลืองไปใส่ในตารางสีฟ้านะซึ่งตารางสีฟ้าก็คือสมการบัญชีนะคะด้านซ้ายก็คือสินทรัพย์นะเท่ากับด้านขวาก็คือหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของพอเราดูในตารางสีเหลืองเราจะเห็นว่ามีรายการสินทรัพย์อยู่2รายการนั่นก็คือเงินสดกับอุปกรณ์สำนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอารายการเงินสดและอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยไปใส่ในฝั่งซ้ายอยู่ภายใต้สินทรัพย์นะคะนั่นก็คือเงินสดนะคะจำนวน 170,000 บาทและอุปกรณ์สำนักงานนะคะจำนวน 130,000 บาทนะคะส่วนทุนในกอไก่เนี่ยอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใส่ในตารางสีฟ้านะฝั่งขวามืออยู่ในส่วนของเจ้าของนะนั่นก็คือทุนนาย

ไก่จำนวน 300,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเรารวมจำนวนเงินทางด้านสินทรัพย์นะคะก็คือเงินสด 170,000 บาทบวกกับอุปกรณ์สำนักงาน 130,000 บาทจะได้เท่ากับ 300,000 บาทนะคะในขณะที่ฝั่งขวามือนะคะหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะเนื่องมาจากว่ารายการค้านี้ไม่มีหนี้สินมาเกี่ยวข้องนะก็จะมีในส่วนของเจ้าของอย่างเดียวส่วนของเจ้าของก็มีจำนวนเงินเท่ากับ 300,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสมการบัญชีอันนี้ก็คือสมดุลกันนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์มีจำนวนเท่ากับ 300,000 บาทเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของเท่ากับ 300,000 บาทเท่ากันค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะไปดูรายการค้าที่2นะคะรายการค้าที่2เขาบอกว่ากิจการนะคะมีการซื้อสินค้าเข้ามาเพื่อขายเป็นเงินสดนะคะ 12,000 บาททีนี้เราไปเริ่มวิเคราะห์รายการค้านะคะในตารางสีเหลืองกันเลยไปเริ่มวิเคราะห์ขั้นตอนที่1นะคะเราไปดูว่ามันมีรายการอะไรอยู่ในรายการค้านี้บ้างนะคะเราก็จะพบว่ามันมีรายการสินค้าและรายการเงินสดขั้นตอนที่2นะคะเราไปดูว่ารายการสินค้าและรายการเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีอะไรนะคะทั้งสินค้าและเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดบัญชีสินทรัพย์ขั้นตอนที่3เราไปพิจารณานะคะว่ารายการเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราไปดูนะคะรายการสินค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์นะคะกิจการซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นมีผลทำให้รายการนี้เพิ่มขึ้นเงินสดนะคะเป็นสินทรัพย์นะคะเนื่องจากว่ากิจการเนี่ยซื้อสินค้าเข้ามาแล้วมีการจ่ายเงินสดออกไปเพราะฉะนั้นก็ทำให้รายการเงินสดซึ่งเป็นสินทรัพย์เนี่ยลดลงนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์รายการค้านะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะเอาผลจากการวิเคราะห์รายการค้าไปใส่ในสมการบัญชีนะคะเพื่อจะดูว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อสมการบัญชีบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเอารายการสินค้าและเงินสดนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ทั้งคู่เลยเนี่ยนะคะไปใส่อยู่ในส่วนของตารางสีฟ้าก็คืออยู่ในส่วนของสินทรัพย์โดยตารางสีฟ้านะคะรายการที่2นี้นะคะก็จะมีการนำยอดยกมาจากรายการค้าที่1ที่เราได้วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นี้มาใส่เป็นยอดยกไว้นะคะเพราะฉะนั้นสินค้าซึ่งเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะใส่รายการสินค้าอยู่ในส่วนของสินทรัพย์นะคะมูลค่าเท่ากับ 12,000 บาทแล้วก็ใส่รายการเงินสดอยู่ในด้านของสินทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารายการเงินสดเนี่ยลดลงนะคะเราก็ลบเท่ากับ 12,000 บาทนะคะรายการนี้ไม่มีผลกระทบนะคะต่อหนี้สินและส่วนของเจ้าของเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่อะไรทางด้านขวามือนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการรวมยอดนะคะหรือว่าปรับรายการที่เกิดขึ้นจากรายการค้าที่2เรามาดูทางด้านสินทรัพย์นะคะเราจะนำยอดเงินสดนะคะที่ยกมาจากรายการค้าที่1จำนวน 170,000 บาทนะคะปรับรายการก็คือลบ 12,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นยอดยกไปของเงินสดนะคะก็จะมีมูลค่าเท่ากับ 158,000 บาทรายการที่2คืออุปกรณ์สำนักงานนะคะสำหรับรายการค้านี้ไม่ได้กระทบอะไรนะคะเราก็ไม่ต้องปรับรายการอะไรนะคะรายการที่3คือสินค้านะคะเรามีสินค้าเพิ่มขึ้น 12,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรายการยอดยกไปของสินค้าเพิ่มมาเท่ากับ 12,000 บาทนะคะในขณะที่ทางฝั่งหนี้สินและส่วนของเจ้าของก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยอดรวมยังคงเท่ากับ 300,000 เท่าเดิมทีนี้เรามาบวกในด้านของสินทรัพย์นะคะเพราะว่ามีการปรับรายการนะคะเราก็จะเอายอดเงินสดคงเหลือก็คือ 158,000 บาทนะคะบวกด้วยอุปกรณ์สำนักงานนะมูลค่า 130,000 บาทนะคะแล้วก็บวกด้วยรายการสินค้า 12,000 บาทเมื่อรวมกันแล้วยอดรวมจะได้เท่ากับ 300,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สมการนี้สมดุลนะคะนั่นก็คือสินทรัพย์ 300,000 บาทเท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของก็คือ 300,000 บาทเท่ากันค่ะที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะในการวิเคราะห์รายการค้านะคะซึ่งก็เชื่อว่านะคะเราก็เริ่มที่จะทำความเข้าใจแล้วนะคะทีนี้ในการวิเคราะห์รายการค้านะคะเราจะนำไปใช้ต่อในตอนต่อไปนะคะก็คือจะนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีต่อไปค่ะ

วัสดีค่ะในตอนที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวงจรบัญชีและการบันทึกรายการค้าค่ะเมื่อเราได้วิเคราะห์รายการค้าไปแล้วนะคะในลำดับต่อไปเราก็จะเอาผลจากการวิเคราะห์รายการค้านะคะมาทำการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดู

ูในเรื่องของวงจรบัญชีกันก่อนขั้นตอนก็จะเริ่มต้นที่มีรายการค้าเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีรายการค้าเกิดขึ้นเราก็จะทำการวิเคราะห์รายการค้าเราก็จะนำผลจากการวิเคราะห์รายการค้านั้นนะคะไปทำการบันทึกรายการนะคะหรือว่าบันทึกบัญชีลงในสมุดบัญชีขั้นต้นค่ะเมื่อบันทึกบัญชีเสร็จแล้วนะคะรายการค้าแต่ละรายการเนี่ยก็จะถูกจัดประเภทนะคะหรือว่าจัดหมวดหมู่นะคะนำไปไว้ในรายการที่เหมือนกันนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำรายการบัญชีแยกประเภททั้งหมดนะคะมาทำการสรุปหายอดคงเหลือนะคะแล้วก็จัดทำรายงานนะคะเพื่อสรุปยอดรายการทั้งหมดซึ่งเราเรียกว่าเป็นการจัดทำงบทดลองค่ะหลังจากที่เราจัดทำงบทดลองแล้วนะคะถ้ามีรายการอะไรผิดพลาดนะคะหรือว่าเรายังไม่ได้บันทึกบัญชีนะคะเราก็จะทำการปรับปรุงบัญชีแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดนะคะเมื่อทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะตามกระบวนการก็คือจะทำการปิดบัญชีค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะนำข้อมูลทั้งหมดนะคะไปจัดทำงบการเงินค่ะในลำดับต่อไปนะคะเราต้องมาทำความรู้จักหลักการบัญชีคู่กันก่อนหลักการบัญชีคู่คืออะไรนะคะบัญชีคู่ก็คือการบันทึกรายการค้า2ด้านนะซึ่ง2ด้านนี้จะต้องเท่ากันเสมอนะ2ด้านที่ว่านี้ก็คือด้านซ้ายกับด้านขวานะคะด้านซ้ายเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการบันทึกด้านเดบิตนะคะด้านขวาเราเรียกว่าเป็นการบันทึกรายการด้านเครดิตถ้าสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายนะมีผลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยให้เราทำการเดบิตแต่ถ้าหมวดสินทรัพย์และหมวดค่าใช้จ่ายเนี่ยมีผลที่ลดลงนะคะหลักการบัญชีคู่ก็บอกให้เราทำการเครดิตนะคะในขณะที่อีก3หมวดบัญชีนะคะคือหมวดหนี้สินหมวดส่วนของเจ้าของและหมวดของรายได้นะคะถ้าผลจากการวิเคราะห์รายการค้า3หมวดนี้เพิ่มขึ้นนะคะหลักการบัญชีคู่บอกให้เราทำการเครดิตทีนี้ในการบันทึกรายการนะคะเราก็จะมีเครื่องมือนะคะที่เรียกว่าเป็นสมุดรายวันทั่วไปนะคะจะประกอบด้วยช่องซ้ายสุดนะคะคือวันเดือนปีที่เกิดรายการช่องที่2นะคือช่องรายการช่องรายการนี้แหละค่ะเป็นช่องที่เราทำการบันทึกรายการค้าช่องที่3เป็นเลขที่บัญชีนะคะช่องที่4นะคะเป็นบันทึกยอดเดบิตนะคะและช่องที่5นะคะก็คือให้เราบันทึกยอดเครดิตค่ะซึ่งเราจะบันทึกยอดเดบิตหรือเครดิตนะก็ขึ้นอยู่ว่าผลจากการวิเคราะห์รายการค้านั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราบันทึกรายการในสมุดรายวันแล้วเนี่ยเราจะต้องผ่านรายการเหล่านี้ไปยังบัญชีแยกประเภทก็อาจจะเป็นในรูปแบบของมาตรฐานนะคะซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของตัว T คำว่าตัว T นี้ก็คือจะมี2ด้านนะคะด้านซ้ายก็คือเป็นข้อมูลเดบิตนะคะด้านขวาก็คือเป็นข้อมูลเครดิตนะคะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทำการบันทึกบัญชีกันเลยค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นรายการค้าที่1นะคะเขาบอกว่าวันที่1มีนาคมนะคะ 25X1 นายขอไข่นะคะนำเงินสดจำนวน 50,000 บาทและเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 30,000 บาทมาลงทุนนะคะสำหรับรายการนี้ก็คือนายขอไข่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะคะได้นำสินทรัพย์มาลงทุนในกิจการก็คือมีเงินสดกับเครื่องใช้สำนักงานนะคะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือเราจะต้องทำการวิเคราะห์รายการค้าก่อนนะซึ่งเราก็จะไปดูในตารางสีเหลืองก็จะเห็นว่านะขั้นตอนที่1เราจะมาดูว่ามันมีรายการอะไรที่เกิดขึ้นในรายการค้านี้บ้างนะซึ่งเราก็จะพบว่ารายการที่เกิดขึ้นก็จะมีเงินสดนะเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็ทุนนายขอไข่การวิเคราะห์รายการค้าขั้นตอนที่2นะคะเราจะดูว่ารายการเหล่านี้อยู่ในหมวดบัญชีอะไรนะคะเงินสดเนี่ยอยู่ในหมวดสินทรัพย์นะเครื่องใช้สำนักงานอยู่ในหมวดสินทรัพย์ทุนนายขอไข่นะคะอยู่ในหมวดส่วนของเจ้าของนะขั้นตอนที่3เราจะมาพิจารณาว่ารายการเหล่านี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะเราก็จะสรุปได้ว่ารายการนี้เป็นรายการนำเงินแล้วก็สินทรัพย์นะคะมาลงทุนเพราะฉะนั้นนะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์นะก็เพิ่มขึ้นนะเครื่องใช้สำนักงานนะคะเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะทุนนายขอไข่เป็นบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของนะคะก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือการวิเคราะห์รายการค้าเพราะนั้นผลนะคะจากตารางสีเหลืองเราก็จะนำไปบันทึกบัญชีด้านล่างนะคะในสมุดรายวันทั่วไปแต่ก่อนที่เราจะไปบันทึกบัญชีอะค่ะเราก็จะต้องบันทึกบัญชีนะคะตามเงื่อนไขของหลักการบัญชีคู่นะคะซึ่งเป็นตารางสีฟ้าด้านข้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะเงินสดผลจากการวิเคราะห์รายการค้านะคะเงินสดเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะตามหลักการบัญชีคู่บอกว่าถ้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นให้เราบันทึกรายการด้านเดบิตนะคะเครื่องใช้สำนักงานเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะตามหลักการบัญชีคู่
ก็บอกว่าถ้าสินทรัพย์มีผลเพิ่มขึ้นให้เราบันทึกด้านเดบิตทุนในขอไข่นะคะอยู่ในหมวดบัญชีส่วนของเจ้าของนะคะมีผลที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเราจะไปบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีก็บอกว่าส่วนของเจ้าของนะคะถ้ามีผลเพิ่มขึ้นให้เราทำการค่ะเมื่อเราได้หลักการแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปบันทึกบัญชีด้านล่างเลยนะคะก็คือไปบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะช่องที่1นะคะเราก็นำวันที่ที่เกิดรายการมาใส่นั่นก็คือวันที่1มีนาคมช่องที่2คือรายการนะคะเราก็จะทำการเดบิตเงินสดใส่จำนวนเงิน 50,000 บาทนะคะลงในช่องเดบิตรายการที่2คือเครื่องใช้สำนักงานนะคะก็คืออยู่ในด้านเดบิตเช่นเดียวกันตามหลักการบัญชีคู่นะคะเราก็ใส่ยอดเงินจำนวน 30,000 บาทในช่องเดบิตทีนี้ทุนนายขอไข่นะคะตามหลักการบัญชีคู่บอกให้เราเครดิตนะเพราะนั้นเราก็จะเครดิตด้วยทุนนายขอไข่นำจำนวนเงินนะคะไปใส่ในช่องเครดิตจำนวน 80,000 บาททีนี้วิธีการในการบันทึกบัญชีนะคะเราจะบันทึกบัญชีด้านเดบิตก่อนเสมอนะคะไม่ว่าจะมีกี่รายการก็แล้วแต่เราจะต้องทำการบันทึกบัญชีด้านเดบิตก่อนนะคะแล้วการบันทึกบัญชีด้านเดบิตนะคะจะต้องบันทึกให้ชิดด้านซ้ายสุดเสมอเมื่อเราบันทึกด้านเดบิตเสร็จแล้วนะคะเราจึงทำการบันทึกด้านเครดิตนะคะซึ่งด้านเครดิตเนี่ยจะบันทึกเยื้องมาทางด้านขวานิดนึงนะคะอันนี้คือวิธีการในการบันทึกบัญชีทีนี้ตามกระบวนการนะคะหรือว่าขั้นตอนทางการบัญชีก็คือเมื่อเราบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องผ่านรายการนะคะไปยังบัญชีแยกประเภทนั่นก็คือนำรายการบัญชีแต่ละรายการนะคะไปไว้ในบัญชีแยกประเภทในชื่อเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่าการบันทึกรายการค้ารายการที่1เนี่ยจะมีบัญชีทั้งหมด3บัญชีด้วยกันนั่นก็คือบัญชีเงินสดอันที่2ก็คือบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือบัญชีทุนนายขอไข่การผ่านรายการจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายการที่1กันนะคะก็คือบัญชีเงินสดนะคะบัญชีเงินสดจากสมุดรายวันนะคะจะถูกนำไปใส่ในบัญชีเงินสดของบัญชีแยกประเภทตามเส้นสีฟ้านี้เลยนะคะก็คือบัญชีเงินสดที่อยู่ในสมุดรายวันเนี่ยเราบันทึกในด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำรายการบัญชีเงินสดจากสมุดรายวันไปใส่ในบัญชีแยกประเภทเนี่ยเราก็จะต้องไปใส่ในด้านเดบิตเช่นเดียวกันรายการที่ระบุในบัญชีแยกประเภทนี้นะคะเราจะใช้รายการที่เราบันทึกคู่ด้วยนะคะนั่นก็คือทุนนายขอไข่นั่นเองนะคะแล้วเราก็นำจำนวนเงิน 50,000 บาทไปใส่ในช่องเดบิตนะคะสำหรับบัญชีแยกประเภทเงินสดนี้นะคะเราก็จะสามารถอธิบายได้ว่ารายการเงินสดที่เกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมนะคะจำนวน 50,000 บาทเนี่ยนะกิจการได้รับมาจากทุนนายขอไข่นั่นเองค่ะไปดูบัญชีที่2ก็คือเครื่องใช้สำนักงานนะคะเราก็จะดูตามเส้นสีเขียวนะคะยอดเท่ากับ 30,000 บาทเพราะฉะนั้นในบัญชีแยกประเภทนะเครื่องใช้สำนักงานเราก็จะดึงรายการบัญชีนี้ไปอยู่ด้านเดบิตเช่นเดียวกันนะส่วนรายการก็คือเราจะใส่รายการนะที่เราบันทึกคู่ด้วยนั่นก็คือทุนในขอไข่นะจำนวนเงินก็คือ 30,000 บาทนะอยู่ในด้านเดบิตค่ะรายการสุดท้ายนะคะก็คือรายการบัญชีทุนในขอไข่นะทุนในขอไข่ในสมุดรายวันเนี่ยเรามีการบันทึกไว้ทางด้านเครดิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะก็จะต้องนำไปใส่ในด้านเครดิตเช่นเดียวกันเราก็จะบันทึกรายการนะคะบัญชีแยกประเภททุนขอไข่อยู่ด้านเครดิตวันที่นะคะก็คือ1มีนาส่วนรายการที่เราจะระบุก็คือบัญชีที่เราบันทึกคู่ด้วยนั่นก็คือบัญชีเงินสดจำนวน 30,000 บาทและบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะจำนวน 30,000 บาทเราก็จะสรุปได้ว่านะคะเราก็จะมีบัญชีแยกประเภททั้งหมด3บัญชีด้วยกันนะคะนั่นก็คือบัญชีเงินสดบัญชีเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็บัญชีทุนนายขอไข่ค่ะเราไปดูนะคะมีรายการค้าที่2เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือวันที่5มีนาคมนะคะปี 25X1 นะคะกิจการเนี่ยได้มีการจ่ายค่าเช่าสำนักงานเป็นเงินสดจํานวน 10,000 บาทเราก็มาทำการวิเคราะห์รายการค้าในตารางสีเหลืองค่าเช่าสำนักงานเนี่ยเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายนะคะกิจการมีการจ่ายค่าเช่าออกไปเพราะฉะนั้นมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายของกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะกิจการจ่ายค่าเช่าเป็นเงินสดนะคะเงินสดเป็นรายการบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเมื่อเราจ่ายเงินสดออกไปก็มีผลทำให้เงินสดในกิจการเนี่ยลดลงตามหลักการบัญชีคู่นะคะบอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเราจะต้องบันทึกรายการด้านเดบิตส่วนเงินสดนะคะเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะผลจากการวิเคราะห์รายการค้าคือลดลงนะคะเพราะฉะนั้น
ตามหลักการบัญชีคู่นะคะก็บอกไว้ว่า

ค่าสินทรัพย์มีผลลดลงเนี่ยเราจะต้องบันทึกรายการทางด้านเครดิตนะคะเมื่อเราได้ตามหลักการนี้แล้วเราก็ไปบันทึกบัญชีด้านล่างเลยนะครับอันนี้คือวิธีการในการบันทึกบัญชีนะคะเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะผ่านรายการจากบัญชีรายวันนะคะไปยังบัญชีแยกประเภทนะซึ่งในรายการนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีบัญชีทั้งหมดเนี่ย2บัญชีด้วยกันก็คือบัญชีค่าเช่าสำนักงานกับบัญชีเงินสดบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะเราบันทึกในด้านเดบิตรายการที่2นะคะคือรายการเงินสดนะเรามีการบันทึกในสมุดรายวันอยู่ด้านเครดิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะเราก็จะต้องนำยอดบัญชีเงินสดนี้ไปใส่อยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันพอเสร็จรายการค้าที่2นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าเราจะมีบัญชีแยกประเภททั้งหมดเนี่ย4บัญชีด้วยกันก็คือบัญชีเงินสดบัญชีเครื่องใช้สำนักงานบัญชีทุนนายขอไข่แล้วก็บัญชีเครื่องใช้สำนักงานค่ะไปดูกันต่อนะคะในรายการค้าที่3นะคะวันที่9มีนาคมเนี่ยก็มีรายการค้าเกิดขึ้นนั่นก็คือกิจการนะคะได้รับค่าบริการเป็นเงินสดจำนวน 15,000 บาทนะคะเราก็มาทำการวิเคราะห์รายการค้าในตารางสีเหลืองนะคะเราก็จะพบว่ามีรายการที่เกิดขึ้นก็คือรายได้จากค่าบริการนะคะเป็นบัญชีประเภทรายได้รายการที่2คือเงินสดนะคะเงินสดเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าเรารับรายได้เป็นเงินสดเพราะนั้นก็ทำให้เงินสดในกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จนะคะเราก็ไปดูตามหลักการบัญชีคู่นะคะเพื่อจะไปบันทึกบัญชีพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ไปบันทึกในสมุดรายวันกันเลยยอด 15,000 บาทในช่องเดบิตนะคะแล้วก็เครดิตด้วยรายได้ค่าบริการนะคะจำนวน 15,000 บาทในช่องเครดิตค่ะหลังจากที่เราบันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวันไปแล้วนะคะเราก็จะทำวิธีการเดิมเลยก็คือผ่านรายการเหล่านี้ไปยังบัญชีแยกประเภทซึ่งก็จะมีทั้งหมด2บัญชีด้วยกันก็คือบัญชีเงินสดกับบัญชีรายได้ค่าบริการนะคะอันนี้คือการบันทึกบัญชีนะคะรายการค้าที่3แล้วก็ผ่านไปยังรายการบัญชีแยกประเภทจะมีบัญชีแยกประเภททั้งหมด5บัญชีแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็คือมีบัญชีเงินสดบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะบัญชีทุนนายขอไข่บัญชีค่าเช่าสำนักงานแล้วก็บัญชีรายได้ค่าบริการค่ะไปดูอีก1รายการนะคะเป็นรายการค้าสุดท้ายแล้วกันนะคะสำหรับการยกตัวอย่างนะนั่นก็คือรายการค้าที่4กิจการได้ทำการซื้อเครื่องใช้สำนักงานนะคะมูลค่า 12,000 บาทแต่ยังไม่ได้ชำระเงินค่ะแปลว่ารายการนี้นะคะก็คือกิจการเนี่ยไปซื้อเครื่องใช้สำนักงานมาแล้วก็ไปเป็นหนี้เข้ามานั่นเองนะการไปเป็นหนี้เข้ามาก็หมายความว่ากิจการก็จะมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นนะคะเราไปวิเคราะห์รายการค้าค่ะเราจะเห็นได้ว่าจะมีรายการที่เกิดขึ้น2รายการนะคะรายการแรกก็คือเครื่องใช้สำนักงานรายการที่2ก็คือเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้านี่เป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะคะเราก็จะไปทำการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันนะคะทีนี้เราก็ต้องไปดูหลักการบัญชีคู่นะได้บอกไว้ว่าถ้าหนี้สินเพิ่มขึ้นให้เราบันทึกรายการทางด้านเครดิตในสมุดรายวันนะคะเราก็บันทึกเดบิตด้วยเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 12,000 บาทนะในช่องเดบิตแล้วก็เครดิตบัญชีเจ้าหนี้การค้านะจำนวน 12,000 บาทในช่องเครดิตค่ะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำกระบวนการเดิมเลยค่ะก็คือผ่านรายการจากสมุดรายวันไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะซึ่งมีทั้งหมด2บัญชีนะก็คือบัญชีเครื่องใช้สำนักงานแล้วก็บัญชีเจ้าหนี้การค้าเอาละค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้มีการบันทึกรายการค้าไปทั้งหมด4รายการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสรุปบัญชีแยกประเภทนะคะทั้งหมดที่เราได้จากการบันทึก6บัญชีด้วยกันนะคะบัญชีที่1ก็คือบัญชีเงินสดนะคะบัญชีที่2ก็คือบัญชีเครื่องใช้สำนักงานนะคะบัญชีที่3ก็คือบัญชีทุนนายขอไข่บัญชีที่4ก็คือบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะบัญชีที่5ก็คือบัญชีรายได้ค่าบริการและบัญชีที่6นะคะก็คือบัญชีเจ้าหนี้การค้าค่ะในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทนะคะในแต่ละบัญชีนะคะยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นบัญชีเงินสดนะคะเราจะหายอดคงเหลือบัญชีเงินสดโดยการที่เราจะนำยอดทางด้านเดบิตทั้งหมดนะคะมาบวกกันแล้วก็นำยอดทางด้านเครดิตทั้งหมดมาบวกกันนะคะแล้วเราก็จะนำมาหักลบกบกันนะคะเหลือยอดทางด้านไหนนะคะเอาไปใส่ไว้ในด้านนั้นนะคะอย่างเช่นบัญชีเงินสดนะคะเรามียอดทางด้านเดบิตนะคะก็คือยอดรวมเท่ากับ 65,000 นะคะซึ่งได้มาจาก 50,000 บวกกับ 15,000 นะคะทางด้านเครดิตนะคะจะมียอดอยู่ 10,000 นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหักลบกบกันแล้วนะคะก็จะมียอดคงเหลือเท่ากับ 55,000 นะคะ 55,000 นี้เราจะใส่เป็นยอดคงเหลือไว้ทางด้านเดบิตค่ะบัญชีที่2นะคะคือบัญชีเครื่องใช้สำนักงาน

นะคะเนื่องจากว่าเครื่องใช้สำนักงานเนี่ยมียอดทางด้านเดบิตด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็รวมยอดได้เลยนำเอายอด 30,000 นะคะไปบวกกับ 12,000 นะคะก็จะได้ยอดรวมเท่ากับ 42,000 ค่ะบัญชีที่3นะคะคือบัญชีทุนในขอไข่ก็จะมีการบันทึกบัญชีแยกประเภทอยู่ทางด้านเครดิตด้านเดียวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรวมยอดเลยนะคะโดยการนำยอด 50,000 นะคะรวมกับ 30,000 นะคะยอดรวมยกไปก็จะได้เท่ากับ 80,000 ค่ะบัญชีที่4นะคะคือบัญชีค่าเช่าสำนักงานนะคะเนื่องจากว่ามียอดอยู่เพียงยอดเดียวทางด้านเดบิตนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะฉะนั้นยอดยกไปก็จะได้เท่ากับ 10,000 อยู่ด้านเดบิตบัญชีแยกประเภทต่อไปนะคะก็คือรายได้ค่าบริการก็มีการบันทึกบัญชีนะคะอยู่ด้านเครดิตนะยอดเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะดึงยอด 15,000 ไว้ทางด้านเครดิตได้เลยค่ะและบัญชีสุดท้ายนะคะคือบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะก็จะมีอยู่ด้านเครดิตนะคะรายการเดียวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นยอดคงเหลือ 12,000 ทางด้านเครดิตค่ะจากตัวอย่างที่เราได้ทำไปนะคะเราจะนำรายการบัญชีแยกประเภททั้งหมด6บัญชีที่เราสรุปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ในงบทดลองเพื่อเป็นการสรุปให้เห็นภาพรวมในลำดับสุดท้ายที่เราจะทำก็คือรวมยอดทางด้านเดบิตนะคะแล้วก็ทำการรวมยอดทางด้านเครดิตถ้าเราบันทึกบัญชีถูกต้องนะคะผ่านรายการมายังบัญชีแยกประเภทถูกต้องยอดรวมของงบทดลองทางด้านเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันนะซึ่งในตัวอย่างเนี่ยพอเรารวมยอดออกมาแล้วนะคะก็ปรากฏว่าทั้ง2ด้านนี้เท่ากันนะคะด้วยมูลค่าเท่ากับ 107,000 บาทค่ะในลำดับต่อไปก็คือเราจะเอารายการนะรวมกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททุกรายการนะคะไปทำการสรุปนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นการจัดทำงบทดลองค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศ 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะในบทที่3นะคะจะเป็นเรื่องของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะภาพรวมของบทนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของส่วนประกอบของโครงสร้างทางการเงินแล้วก็มาทราบกันว่าหนี้สินหมุนเวียนคืออะไรหนี้สินไม่หมุนเวียนคืออะไรส่วนของเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นคืออะไรเริ่มแรกเลยนะคะเรามาดูถึงความสำคัญของส่วนประกอบโครงสร้างทางการเงินก่อนโครงสร้างทางการเงินแล้วก็โครงสร้างเงินทุนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยเราพูดถึงโครงสร้างทางการเงินนะคะมันจะบอกถึงแหล่งเงินทุนซึ่งจะประกอบด้วยแหล่งเงินทุนระยะสั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเรียกมันว่าหนี้สินหมุนเวียนแต่ถ้าเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวจะประกอบไปด้วยหนี้สินระยะยาวแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งโครงสร้างทางการเงินเนี่ยจะบอกถึงความเสี่ยงทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวเน้นนะคะทั้งระยะสั้นและระยะยาวแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนค่ะเราจะมองถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวเท่านั้นแหล่งเงินทุนระยะยาวก็คือพูดถึงอะไรคะพูดถึงหนี้สินระยะยาวแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นดังนั้นโครงสร้างเงินทุนเนี่ยก็จะมองเฉพาะความเสี่ยงทางการเงินระยะยาวเห็นไหมคะต่างกันถ้าเป็นโครงสร้างทางการเงินมองถึงความเสี่ยงทางการเงินระยะสั้นและระยะยาวแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนมองเฉพาะความเสี่ยงทางการเงินระยะยาวเท่านั้นคราวนี้มีภาพตัวอย่างให้ดูนะคะเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยจะเห็นว่าด้านซ้ายมือก็คือด้านสินทรัพย์นะคะจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้านขวามือนะคะจะเป็นเรื่องของหนี้สินและทุนจะประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นคราวนี้ถ้าจะถามตามคำนิยามเมื่อสักครู่ว่าโครงสร้างทางการเงินของบริษัทเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างควรคำนิยามนิดนึงถ้าเป็นโครงสร้างทางการเงินของบริษัทจะมองถึงอะไรคะมองแหล่งเงินทุนนะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวอาจารย์มีตัวเลขมาให้ประกอบถ้าโครงสร้างทางการเงินนะคะมันก็จะประกอบระยะสั้นก็คือเอาหนี้สินหมุนเวียนยอดเงิน 85,000 บาทบวกกับหนี้สินไม่หมุนเวียนยอดเงินก็คือ 70,000 บาทอันนี้คือระยะยาวและระยะยาวอีกตัวนึงก็คือส่วนของผู้ถือหุ้น 115,000 บาทเพราะฉะนั้นคำตอบของโครงสร้างทางการเงินของตัวอย่างนี้ก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ 350,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเงินทุนจะเป็นหนี้สินระยะยาวนะคะก็จะประกอบด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียน 70,000 แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้น 115,000 เพราะนั้นบวกกันได้เท่ากับ 185,000นะคะคือโครงสร้างเงินทุนนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างก็ยกตัวอย่างตัวเลขให้เห็นชัดเจนนะคะต่อมาจะดูภาพรวมค่ะอันนี้เป็นภาพของงบแสดงฐานะการเงินด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นว่ามันจะประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้างประกอบไปด้วยหนี้สินหมุนเวียนตัวแรกก็คือเงินเบิกเกินบัญชีนะคะตัวที่2ก็คือเจ้าหนี้การค้าตัวที่3ก็คือค่าสาธารณูปโภคครั้งจ่ายก็คือพวกค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ถัดมาก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียนเช่นอะไรบ้างเช่นเงินกู้ยืมระยะยาวหุ้นกู้อย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยทุนหุ้นสามัญกำไรสะสมอันนี้คือเรื่องของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นมีส่วนประกอบตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะคะคราวนี้เรามาดูคำนิยามของคำว่าหนี้สินนิดนึงหนี้สินหรือที่เราเรียกว่า liability ตรงนี้ก็คือภาระผูกพันนะคะที่เกิดจากรายการค้าหรือการกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือสถาบันการเงินอื่นซึ่งตรงนี้เรามีภาระผูกพันที่จะต้องทำไมคะชดใช้หนี้หรือชดใช้เงินในอนาคตโดยเราแบ่งประเภทของหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนถ้าหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคาดว่าจะมีการชำระภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อค้าตัวรอบระยะเวลาการดำเนินงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชำระภายใน12เดือนเราถึงเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนนะคะโดยหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นเจ้าหนี้การค้าตัวเงินจ่ายแต่ถ้าเป็นพวกหนี้สินระยะยาวเนี่ยอย่าลืมนะคะมันจะต้องมีตัวนึงที่เอามาไว้ที่ตัวหมุนเวียนก็คือหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีนะคะแล้วก็มีพวกค่าจ่ายครั้งจ่ายรายได้รับล่วงหน้าเจ้าหนี้อื่นที่ต้องชำระภายใน1ปีเรียกว่าหนี้สินหมุนเวียนนะคะตัวถัดมาหนี้สินไม่หมุนเวียนก็คำนิยามตรงกันข้ามเลยค่ะก็คือเป็นหนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนนะคะนานกว่าหรือเกินกว่า12เดือนนะคะ
ช่นอะไรบ้างล่ะหนี้สินไม่หมุนเวียนก็เป็นพวกหุ้นกู้เงินกู้ยืมระยะยาวหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นตัวถัดมาก็คือทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะเป็นสินทรัพย์อะค่ะในส่วนที่เหลือจากการจ่ายชำระหนี้เต็มจำนวนไปแล้วส่วนที่เหลือก็ถือว่าเป็นส่วนได้เสียในกิจการของผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะการถือหุ้นในหุ้นสามัญตรงนี้จะเห็นว่าถ้ามีการเลิกกิจการหรือชำระบัญชีเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะได้รับชำระเงินเต็มจำนวนก่อนผู้ถือหุ้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะคะถ้ามีการเลิกกิจการหรือการชำระบัญชีซึ่งตัวที่ผู้ถือหุ้นจะได้คืนเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของเงินสดนะคะหรือสินทรัพย์อื่นก็เป็นไปได้นะคะคราวนี้ในเรื่องของหุ้นทุนเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็น2ตัวก็คือตัวที่1คือหุ้นสามัญตัวที่2ก็คือหุ้นบริมสิทธิ์แล้วเวลาที่เราแสดงหุ้นทุนนะคะมันจะพูดถึงจำนวนหุ้นว่าแต่ละคนเนี่ยถือหุ้นจำนวนกี่หุ้นแล้วก็มูลค่าหุ้นเนี่ยกี่บาทเช่น1หุ้นมูลค่า10บาทหรือ1หุ้นมูลค่า100บาทจะแสดงแยกออกมาทั้งจำนวนหุ้นแล้วก็มูลค่าหุ้นนะคะส่วนตัวส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทุนรินหุ้นส่วนเกินมูลค่าหุ้นแล้วก็กำไรขาดทุนสะสมอันนี้คือส่วนประกอบของหุ้นทุนนะคะถัดมานะคะเราจะพูดถึงสิทธิ์ของหุ้นสามัญบ้างถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้นเรามีสิทธิ์อะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกกรรมการของบริษัทนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆอันที่สองก็คือมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งกำไรของกิจการอันที่สามก็คือมีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทออกเพิ่มเติมได้ก่อนอันที่สี่กรณีที่เลิกกิจการก็มีสิทธิ์ที่จะรับเงินทุนคืนนะคะจากสินทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่เหลือภายหลังจากที่ได้ชำระหนี้ต่างๆไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิทธิ์ของหุ้นสามัญส่วนสิทธิ์ของหุ้นบริมสิทธิ์อันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะใครถือหุ้นบริมสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงเลือกกรรมการต่างๆแต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรคะเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างการถือหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของกำไรสะสมกำไรสะสมเกิดจากอะไรกำไรสะสมก็คือเกิดจากผลประกอบการในการดำเนินธุรกิจของกิจการแต่ละปีสะสมมาเรื่อยๆเราจะแบ่งเป็นกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วกับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรคราวนี้ตัวกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเขาจะบอกว่ากำไรสะสมที่จัดสรรเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่ายเงินปันผลบริษัทจะต้องทำไมคะมีการจัดสรรเงินเข้าเป็นสำรองตามกฎหมายร้อยละ5ของกำไรที่บริษัทได้มาจนกว่ามันจะถึงร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนนะคะอันนี้คือส่วนของกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วแต่ถ้าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรอันนี้เป็นกำไรสะสมกำไรสุทธิแต่ละรอบระยะเวลานะคะที่จัดสรรสะสมกันมาเรื่อยๆทุกปีทุกปีแล้วยังไม่มีนโยบายหรือยังไม่มีเป้าหมายในการที่จะใช้ประโยชน์ก็จะไปอยู่ในชื่อบัญชีว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรบทนี้นะคะเราพูดถึงหนี้สินและทุนนะคะก็จะมีส่วนประกอบดังที่กล่าวไปข้างต้นนะคะ

สวัสดีค่ะบทที่4นะคะจะเป็นเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะคะบทนี้จะพูดถึงรูปแบบของงบกำไรขาดทุนการจัดประเภทรายการในงบกำไรขาดทุนแล้วก็ความหมายของรายการในงบกำไรขาดทุนก่อนอื่นเรามาดูคำนิยามก่อนว่างบกำไรขาดทุนคืออะไรนะคะงบกำไรขาดทุนเนี่ยเป็นงบแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการหรือของธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่น6เดือนหรือ1ปีแสดงผลของการดำเนินงานทีหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการทราบข้อมูลคราวนี้มาดูรูปแบบของงบกำไรขาดทุนกันบ้างภาพนี้จะเป็นรูปแบบงบกำไรขาดทุนทางบัญชีทางบัญชีเนี่ยเขาจะแยกชัดเจนเลยว่ารายได้นะก็จะประกอบไปด้วยรายได้จากการขายรายได้อื่นนะคะรวมกันเรียกว่ายอดรวมของรายได้ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะประกอบด้วยต้นทุนขายนะคะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแล้วก็เป็นยอดรวมของค่าใช้จ่ายเมื่อเราเอายอดรวมรายได้หักกับยอดรวมของค่าใช้จ่ายนะคะจะเรียกว่ากำไรหรือขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วก็ภาษีเงินได้แล้วก็มาหักด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือต้นทุนทางการเงินเราจะเรียกว่ากำไรหรือขาดทุนก่อนภาษีเงินได้พอเรามาหักกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นกำไรหรือขาดทุนสุทธินะคะอันนี้คือรูปแบบทางบัญชีอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดรูปแบบงบอะไรขาดทุนนะคะที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินเราจะเริ่มด้วยเอารายได้จากการขายหักต้นทุนขายนะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่ากำไรขั้นต้นหลังจากนั้นค่อยมาหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเราถึงจะเรียกว่าเป็นกำไรหรือขาดทุนนะคะจากการดำเนินงานแล้วค่อยมาบวกหรือหักรายได้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก็จะเป็นกำไรหรือขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วก็ภาษีเงินได้หลังจากนั้นเราค่อยมาหักต้นทุนทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินนั่นก็คือพวกดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมต่างๆจากการกู้ยืมเงินก็จะเป็นกำไรก่อนภาษีเงินได้หลังจากนั้นนะคะเราก็มาหักภาษีเงินได้นะคะตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้เช่นในอัตรา 30% ของกำไรก็จะเป็นกำไรสุทธิรูปแบบจะต่างกันนิดนึงแต่อันที่สองเนี้ยรูปแบบเนี้ยเราจะใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินนะคะคราวนี้มาดูคำนิยามกันค่ะตัวแรกของรายการในงบกำไรขาดทุนก็คือรายได้รายได้เนี่ยหมายถึงรายได้ซึ่งเกิดจากกิจกรรมในการดำเนินงานหลักของกิจการอะไรบ้างล่ะเป็นกิจกรรมในการดำเนินงานหลักนะคะเช่นถ้าเป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปนะคะรายได้หลักก็คือรายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าแต่ถ้าบริษัทเราให้บริการขนส่งสินค้ารายได้หลักก็คือรายได้จากการให้บริการต่างกันแล้วนะคะเราต้องมองก่อนว่ารายได้ของธุรกิจหลักเราคืออะไรถัดมาค่ะเป็นรายการที่เรียกว่ารายได้อื่นหมายถึงรายได้จากการดำเนินงานอื่นที่ไม่ใช่เป็นรายได้หลักเช่นรายได้จากเงินปันผลนะคะก็คือเราไปลงทุนในธุรกิจอื่นเขามีผลกำไรเขาก็แบ่งเงินปันผลให้เราหรือผลกำไรขาดทุนอื่นๆนะคะเช่นกำไรขาดทุนจากการที่เราไปลงทุนเราไปลงทุนเช่นไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะถ้าทำไมคะราคามันขึ้นเราก็ได้กำไรนะคะจากการขายเงินลงทุนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเรามีที่ดินอาคารอุปกรณ์เราขายไปได้กำไรนะคะก็เรียกว่าเป็นรายได้อื่นหรือค่าของเงินมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เราเกิดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้พวกนี้เราจะเรียกว่ารายได้อื่นถัดมาตัวที่3ก็คือต้นทุนขายแน่นอนถ้าเราเป็นธุรกิจผลิตเราจะมีต้นทุนของสินค้าที่เราขายเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเป็นธุรกิจให้บริการนะคะก็จะมีต้นทุนจากการให้บริการต้นทุนขายเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่กิจการทำไมคะไปซื้อวัตถุดิบมาในการผลิตบวกกับสินค้าที่เรามีอยู่แล้วเดิมต้นงวดตรงนี้เราจะรวมเรียกว่าสินค้าที่มีไว้เพื่อขายเมื่อสิ้นปีมีสินค้าคงเหลือไปงวดเราก็นำมาหักออกค่ะเอาสินค้าต้นงวดบวกซื้อนะคะหักด้วยสินค้าไปงวดเราจะเรียกว่าต้นทุนขายหรืออีกธุรกิจหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะคะก็จะกลายเป็นเอาสินค้าต้นงวดบวกกับต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็หักกับสินค้าไปงวดก็จะเป็นต้นทุนขายได้อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะรายการถัดมาเราเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ะค่าใช้จ่ายดำเนินงานนี้นะคะจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขายเช่นอะไรค่าโฆษณาค่าขนส่งค่าส่งเสริมการขายค่าในหน้าเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานขายหรือว่าเรามีรถส่งของการคิดค่าเสื่อมราคารถส่งของก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการเช่นเงินเดือนค่าแรงพนักงานที่ประจำอยู่ออฟฟิศค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคค่าเสื่อมราคาโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สำนักงานค่าสอบบัญชีหรือหนี้สงสัยจะสูงตรงนี้ค่ะใช้จ่ายภายในสำนักงานหรือออฟฟิศนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารนะคะอีกรายการหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายอื่นค่ะนอกเหนือจาก2ตัวแรกก็คือนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารนะคะเช่นอะไรบ้างผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนผลขาดทุนจากการจำหน่ายหรือขายที่ดินอาคารอุปกรณ์อีกหนึ่งรายการทางด้านค่าใช้จ่ายเราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินก็ได้ต้นทุนทางการเงินก็ได้อันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่กิจการไปก่อนหนี้สินเกิดขึ้นเช่นเราไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคารมันก็จะมีดอกเบี้ยเงินกู้ใช่ไหมคะ

ดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยแหละค่ะจะเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกู้ยืมเงินการโอนเงินจากการกู้ยืมเงินต่างๆเนี่ยหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่านะคะจะเป็นต้นทุนทางการเงินเราต้องเอารายการพวกนี้มารวมกันและแสดงในชื่อบัญชีต้นทุนทางการเงินนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของค่าเสื่อมราคาเกิดจากอะไรมันเกิดจากการปันส่วนจากสินทรัพย์ที่กิจการมีเป็นสินทรัพย์ถาวรคำว่าถาวรก็คือมีอายุการให้ประโยชน์มากกว่า1ปีเช่นอาคารรถยนต์หรืออุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ของกิจการเราก็ต้องมาคาดกันก่อนว่าอายุการให้ประโยชน์ของทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยให้ประโยชน์ได้กี่ปีแล้วถึงมาคิดค่าเสื่อมราคาซึ่งการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็มีหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นวิธีเส้นตรงวิธีชั่วโมงทำงานวิธีผลผลิตแล้วก็วิธีลดลงทุกปีอันนี้จะเลือกใช้วิธีไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารกิจการต้องเลือกให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเส้นตรงนะคะจะใช้วิธีเส้นตรงตรงนี้เป็นเรื่องของงบกำไรขาดทุนค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างว่ารายได้เนี่ยมีทั้งรายได้หลักรายได้อื่นส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยมีทั้งตัวต้นทุนซึ่งเรียกว่าต้นทุนขายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายบริหารนะคะแล้วก็มีตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากต้นทุนทางการเงินรวมทั้งตัวนี้ที่อธิบายไปล่าสุดก็คือค่าเสื่อมราคานะคะอันนี้คือรูปแบบรายการต่างๆในงบกำไรขาดทุนค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ปัจจุบันสารพิษที่มันอยู่ในผักเวลาเรากินสารพวกนี้ไปต้องบอกว่าสารพวกนี้มันไม่ได้ย่อยสลายจะไปสะสมเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตและการส่งออกไปสู่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องควบคุมกระบวนการผลิตอาหารแล้วก็มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนั่นคือสิ่งที่สาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาค้นหาวิธีว่าเราจะป้องกันได้ยังไง
1: คณะสาธารณสุขได้รับการเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยให้เรามุ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสารการสร้างสุขภาพงานสาธารณสุขในปัจจุบันมีพัฒนาการเราจะมองถึงเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านสาธารณสุขเราจะถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งนั้นนั้นมุมมองของนักวิชาการด้านสาธารณสุขหรือบัณฑิตที่จบไปจากคณะเราจะเข้าใจว่าตัวคณะเองเป็นห้องปฏิบัติการจำลองนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขาส่งผลต่อสุขภาพและนั่นคือสาธารณสุข
0: แล้วมองเห็นว่าจุดแข็งของ

0: ประเทศไทยคือเกษตรและควรที่จะเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ได้ผักที่ปลอดภัยมันก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ต้นทางสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรเนี่ยคือดินตอนเริ่มต้นโครงการเนี่ยมีปัญหาใหญ่ๆคือว่าพื้นที่เดิมของโครงการนี้สมัยก่อนมันเป็นบ่อขยะก่อนเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราก็มาดูสภาพดินก็เอาดินตัวนี้ไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเราจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงแล้วก็น้ำก็เหมือนกันหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์เสร็จตรงนั้นผมเนี่ยจะมีเครื่องมือตรวจวัดควบคุมความชื้นในดินก็รายงานผลทางออนไลน์ว่าเราควรจะระบายอากาศระบายความร้อนในช่วงเวลาไหนมันจะเป็นเครื่องมือที่เก็บข้อมูลตลอด24ชั่วโมงภูมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากปู่ย่าตายายของพวกเราถือว่าสำคัญมากๆผมก็พัฒนาเครื่องมือมาบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเราหยิบดินขึ้นมาก้อนหนึ่งดูความชื้นดูมีไส้เดือนไหมมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือไหมอันนั้นก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาจับมาเขารู้เลยว่าดินอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเราเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาเปลี่ยนจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้มันเป็นตัวเลขเราก็จะเห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ data ที่เกิดขึ้นนั่นคือส่วนที่จะเป็นต้นแบบไปพัฒนาแล้วส่งต่อเครื่องมือกลุ่มนี้ไปให้กับคนรุ่นใหม่เป้าหมายสูงสุดของโครงการเราต้องการให้มันเป็นต้นแบบที่อยู่กับวิถีคนไทยส่วนใหญ่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดมันขยายผลไปที่อื่นได้มันคือการกระจายอาหารที่ดีอาหารที่ดีก็จะนำไปสู่สุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีก็จะทำให้มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีถ้าทุกคนมีสภาวะอย่างนี้มันคือความสุขแล้วถ้าเกิดเรากระจายความสุขตรงนี้มันเป็นแก่นของนักสาธารณสุข
1: นักศึกษาของเราเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีจิตสาธารณะอย่างเช่นดร.ประเสริฐก็จบจากภาควิชาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานสาธารณสุขครูจะภูมิใจเขาก็ต่อเมื่อเขาเป็นคนดีที่รับใช้สังคมแต่เราจะภูมิใจมากขึ้นเมื่อเขานำวิชาการมาใช้ให้กับสังคมทุกที่ที่เขายืนอยู่อันนี้คือความภูมิใจของพวกเรา
0: สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราถือปณิธานของพระบิดาท่านกล่าวไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องพัฒนาสิ่งตรงนี้แล้วก็ขยายผลตรงนี้ต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิม

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปอลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากถอนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนัก

แน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

บรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150รายโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538ต่อมาในปี2539ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของราษฎรในการนี้ทรงปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อปี2564เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนภายในห้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอันเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสกูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Modelเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Trunkable ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงการระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินหงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน4รายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วเสด็จออกจากห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาทขับร้องเพลงประสานเสียงถวายจำนวน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าทั้งนี้ในปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
ไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวนับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

สมเด็จพระอาริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งคณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเป็นอเนกอนันต์และตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวัคคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวัคคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้มาเกิดสมาธิและปัญญาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระประถมเจดีวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาหนึ่งเวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนทวิพัฒน์จังหวัดอุดรธานีนางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนา
ลา 14:30 นศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพรสติสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทั้งด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประมาณ 1,200 รูปเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมบทนวคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2412ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วันนี้ที่วัดสเกตเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรนานับประการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมสิทธิ์ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัดสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569โดยให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรฐานะคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะ กันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลๆ
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะ กันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณตานายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะค่ะถ้าเราพูดถึงในยุคปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่าเราจะได้ยินคำว่าทุนวัฒนธรรมมาเยอะขึ้นนะคะในยุคปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดถึงโลกของเราแล้วนะคะในโลกของเราเนี่ยเราจะมีทั้งหมด7ทวีปด้วยกันแล้วก็มี195ประเทศประเทศไทยของเรานั้นถือว่าเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนจุดหนึ่งของโลกนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าทำไมประเทศเล็กๆเหล่านี้ของเราเนี่ยจึงมีชื่อแล้วก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะประเทศไทยของเราถือว่าเป็นประเทศที่มีคนอยากจะเข้ามาเยือนมากที่สุดเลยนะคะเราดูจากสถิติของการท่องเที่ยวนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยของเรามากกว่าปีละ27ล้านคนนะคะและอีกอย่างนะคะเมืองหลวงของประเทศไทยของเราก็คือกรุงเทพมหานครนะคะเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดของโลกนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะอันดับสองก็คือปารีสนะคะของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ลอนดอนนะคะเราลองมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าทำไมนะคะประเทศของเรานะคะจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกมาเยือนมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งนะประการหนึ่งนะคะก็คือว่าเรามีแหล่งทรัพยากรนะคะเรามีสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากจะเข้ามาเที่ยวนะคะอยู่หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติทะเลภูเขาของเราก็เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อที่คนจะต้องนะคะว่าจะต้องมาเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกหรือทางภาคใต้ของประเทศเรานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของเรามีทุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะซึ่งเรามีความเป็นเอกลักษณ์หลายๆด้านนะคะเรื่องของทุนวัฒนธรรมซึ่งมันก็เป็นจุดนะคะที่สามารถสร้างจุดดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้นะคะคำว่าทุนวัฒนธรรมหรือว่าทุนทางภูมิปัญญานะคะถือว่าบางอย่างเราเรียกว่าทุนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติหรือเราเรียกว่าทุนวัฒนธรรมถือว่าทุนมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ทุนทางภูมิปัญญานั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุนทางสังคมนะคะที่มีความสำคัญนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะต่อการที่จะพัฒนาประเทศนะคะประเทศไทยของเราถือว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายนะคะทางด้านวัฒนธรรมนะคะมีผู้มีความรู้หรือว่ามีภูมิปัญญาในแต่ละศาสตร์ในแต่ละด้านกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรานะคะซึ่งถ้าเรามองแล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าประเทศไทยของเรานั้นได้นำเอาทุนต่างๆมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มาสร้างมูลค่าอย่างเต็มที่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนนะคะให้คนได้รู้จักแล้วก็สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจของสังคมไทยได้นะคะทีนี้เราก็มาทำความรู้จักของคำว่าทุนวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะคะทุนวัฒนธรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือว่าทุนวัฒนธรรมที่เป็นรูปลักษณ์หรือทุนวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะคะซึ่งก็จะหมายถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบราณสถานเรื่องของวัดเรื่องของพื้นที่ทางวัฒนธรรมหรือจะเป็นซากปรักหักพังต่างๆรวมถึงผลงานต่างๆทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของหัตถกรรมดนตรีภาพยนตร์วรรณกรรมต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือทุนทางด้านวัฒนธรรมที่จับต้องได้นะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีรูปลักษณ์นะคะหรือเรียกว่าจับต้องไม่ได้นะคะก็จะเช่นถึงความเชื่อต่างๆนะครับประเพณีจารีตประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆนะคะรวมถึงวิถีชีวิตต่างๆภาษาครอบครัวหรือพิธีกรรมเทศกาลต่างๆพวกนี้นะคะถือว่าเป็นทุนวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะซึ่งประเทศไทยของเรานั้นถ้าพูดถึงทุนวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะในแต่ละด้านในแต่ละประเภทนะคะ

็ถือว่าเรามีความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์นะคะซึ่งทุนเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุนวัฒนธรรมที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เนี่ยซึ่งถ้าเรานำมาสร้างให้เกิดประโยชน์นำมาสร้างคุณค่าก็จะทำให้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าขับเคลื่อนให้เป็นพัฒนาสิ่งดุลใจได้เป็นอย่างดีนะคะปัจจุบันนี้จะได้ว่าเราจะได้ยินคำว่าทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะคะเราจะได้ยินแบบในยุค ปัจจุบันนี้นะคะเราจะได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลนะคะในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะต่างเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการนำเอาทุนวัฒนธรรมออกมาสร้างคุณค่าแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์นะคะดังนั้นรัฐบาลนะคะก็มีนโยบายนะคะที่จะขับเคลื่อนผลักดันทุนวัฒนธรรมเหล่านี้ของประเทศของเราออกมานะคะโดยนะคะมีนโยบายส่งเสริมนะคะขับเคลื่อนนะคะซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมนะคะมาตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะซึ่งในปียุคแรกๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นนะคะนโยบายของภาครัฐนะคะได้ขับเคลื่อนในเรื่องของ 5F ด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของฟู้ดแฟชั่นนะคะแล้วก็เรื่องของฟิล์มเฟสติวัลแล้วก็ไฟติ้งนะคะซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นเรื่องในการส่งเสริมนำเรื่องของอาหารท้องถิ่นหรืออาหารเมนูที่หายไปหรือยกระดับเมนูของประเทศไทยให้เป็นให้สากลได้รู้จักรวมถึงแฟชั่นด้วยนะคะซึ่งในยุคนึงเราก็ใช้นางแบบหรืออะไรต่างนะคะนำเอาผ้าไหมไทยต่างๆให้ทั่วโลกได้รู้จักนะคะแล้วก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะเข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะในยุคปี2564นะคะรัฐบาลก็ยังให้การสนับสนุนในเรื่องของ 5F เหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มขึ้นมาอีก2ด้านก็คือในเรื่องของศิลปะการแสดงนะคะศิลปะการแสดงแล้วก็รวมถึงเรื่องของความเชื่อตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของศิลปะนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในยุค ปัจจุบันนี้นะคะจนถึงปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่ารัฐบาลนะคะก็พยายามขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของทุนวัฒนธรรมจาก5กลุ่มจากปี2558มาถึง2564เป็น7กลุ่มแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งหมด10กลุ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของฟิล์มแฟชั่นฟู้ดเฟสติวัลแล้วก็ซอฟต์แวร์มิวสิกสปอร์ตทัวริซึมอาร์ตแล้วก็เรื่องของหนังสือต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงนโยบายนะคะที่จะพยายามให้แต่ละหน่วยงานไปขับเคลื่อนในการพัฒนาขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะค่ะโดยล่าสุดนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการทำเวิร์กช็อปนะคะขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรม 5F บวก2นะคะขึ้นเพื่อที่จะผลักดันลุยสิ่งต่างๆทุนวัฒนธรรมต่ำในแต่ละภูมิภาคนะคะออกมาชูโดยทำเวิร์กช็อปแล้วก็คัดเลือกนะคะในภูมิภาคต่างๆนะคะคัดออกมาภูมิภาคละ3อันดับนะคะที่เห็นว่ามีความโดดเด่นมากนะคะก็อย่างเช่นในพูดถึงภาคเหนือนะคะก็จะชูเรื่องของความเป็นล้านนานะคะเทศกาลโคมล้านนาเทียนปูชาแล้วก็ขันโตกนะคะโดยจะเอาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาชูนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ชูเรื่องของหมอลำเรื่องของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ส้มตำนะคะแล้วก็ส่วนภาคตะวันตกนะคะก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องของผลิตภัณฑ์จากสารจากไม้ไผ่นะคะเรื่องของการล่องแพแล้วก็การท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะภาคกลางก็จะชูเรื่องของโบราณสถานเรื่องของกุ้งและปลาแม่น้ำแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวสายมูนะคะค่ะสำหรับภาคตะวันออกค่ะก็ได้ชูเรื่องของอาหารทะเลขนมจีนแล้วก็เรื่องของหนังใหญ่นะคะส่วนเรื่องของภาคใต้นะคะภาคใต้ก็ได้ชูเรื่องของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะคะแล้วก็หนังตะลุงแล้วก็โนรานะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลนะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องของทุนวัฒนธรรมนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในเวิร์กช็อปก็ยังมีแนวทางเพิ่มมูลค่าเรื่องของทุนวัฒนธรรมอีกด้วยนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของอาหารนะคะมีแนวทางว่าในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องของอาหารนะคะก็อยากจะให้นอกจากจะขายอาหารให้รับประทานเมนูที่แบบหายากหรือเป็นเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่แล้วยังแทรกของเรื่องประสบการณ์นะคะเรื่องของเรื่องราวบอกที่มาว่า

0: าหารนี้มาได้อย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะค่ะในเรื่องของแฟชั่นหรือหัตถกรรมนะคะก็ให้สอดแทรกเรื่องราวที่มาเบื้องหลังของผลงานนะคะแล้วก็ดัดแปลงศิลปะหัตถกรรมดั้งเดิมให้กลายเป็นของที่ระลึกให้เหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยแล้วก็ซื้อขายง่ายนะคะอย่างเช่นนำมาดัดแปลงเป็นพวงกุญแจของตกแต่งบ้านนะคะซึ่งเราก็จะเห็นอย่างเช่นเราเอาของจักสานนะคะอย่างเช่นเสืออย่างเงี้ยนะคะมาทำเป็นที่รองแก้วมาทำเป็นพวงกุญแจอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะสามารถที่จะซื้อง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะเรื่องของภาพยนตร์นะคะเรื่องของภาพยนตร์นะคะก็ในเรื่องของภาพยนตร์นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดการเขาเรียกว่าการขับเคลื่อนนะคะเป็นให้เป็นที่รู้จักนะคะภาพยนตร์นะคะก็อยากจะมีข้อเสนอว่าสนับสนุนผู้ผลิตเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์แล้วก็จับคู่ทางธุรกิจนะคะสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าทางสากลนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมกับแฟนคลับต่างประเทศด้วยแล้วก็ให้ทุนการศึกษาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะก็จะให้มีการนะคะจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะโดยจะต้องทำแผนที่ทางประเพณีนะคะว่าในแต่ละพื้นที่นั้นจะไปร่วมประเพณีอะไรบ้างแล้วก็พัฒนาสถานที่สะท้อนนะคะเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาคแล้วก็สอดแทรกเรื่องราวเทศกาลผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ที่สำคัญให้มีอินฟลูเอนเซอร์นะคะมาร่วมส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะคะเรามีของดีของต่างๆในแต่ละภูมิภาคก็เราต้องใช้คนมีชื่อเสียงเนี่ยมาช่วยผลักดันให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของมวยไทยแล้วก็กีฬาพื้นบ้านนะคะก็แนะนำว่าให้นำเทคโนโลยีมาช่วยฝึกมวยไทยแล้วก็ประยุกต์การรำมวยไทยให้ออกกำลังกายแล้วก็เพิ่มจำนวนการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านขึ้นนะคะซึ่งเราเห็นว่าปัจจุบันเรายังเห็นว่าแต่ละภูมิภาคน่ะมีการชกมวยทะเลมีการนำเอาศิลปะการต่อสู้ต่างๆของแต่พื้นที่ออกมานะคะมาขับเคลื่อนนะคะซึ่งเราก็จะปรากฏเห็นอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของศิลปะการแสดงนะคะก็อยากจะให้เอาศิลปะการแสดงที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ออกมาแสดงในงานสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับประเทศนะคะให้ออกมาโอกาสได้ไปแสดงนะคะเพื่อที่จะให้คนต่างๆได้รู้จักนะคะนะคะเรื่องของความเชื่อก็เหมือนกันนะคะว่าควรจะสอดแทรกเรื่องราวที่มาเชื่อมโยงของพื้นที่ด้วยนะคะในเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นพาไปพื้นที่นี้พื้นที่นี้มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาอย่างไรมีอะไรที่ดึงดูดมีอะไรที่สำคัญที่เราจะต้องเดินทางมาที่นี่นะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมที่ทำเวิร์กช็อปของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ให้ข้อเสนอเนี่ยกับการขับเคลื่อนกลุ่มต่างๆทางด้านทุนวัฒนธรรม
1: สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบรนด์ชุมชนค่ะเราจะดูกันว่าเรื่องการสร้างแบรนด์ชุมชนนั้นเราต้องคำนึงถึงอะไรได้บ้างนะอันที่หนึ่งก็คือเราดูว่าเราต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเราเนี่ยให้มีมาตรฐานซะก่อนนะมาตรฐานของสินค้าชุมชนแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันเราก็ต้องดูด้วยว่าเช่นสมมติเราเป็นผ้าไหมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าก็จะมีมาตรฐานของเกี่ยวกับผ้าอาหารการกินก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆกำกับอยู่เราก็ต้องดูเรื่องของมาตรฐานนะคะส่วนที่2ก็คือเราดูว่าเรามีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงได้บ้างนะเอกลักษณ์ของแบรนด์คืออะไรนั่นคือตัวตนของสินค้าเราคืออะไรเราต้องไม่ทิ้งตัวตนของเราเช่นตัวตนของเราคือวายเราเป็นวายไหมนะตัวตนของเราเป็นชาเป็นชาสมุนไพรนะเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าเป็นเสื่อนะเป็นย่ามนะเป็นผ้าขาวม้านี่ก็คือต้องคงความเอกลักษณ์ของเราอย่างเช่นเราเป็นผ้าขาวม้า5สีนั่นคือเอกลักษณ์ของเรานะเราเป็นย่ามที่มีลักษณะที่เฉพาะของเรานี่คือเอกลักษณ์นะหรือเสื้อที่เป็นเสื้อจุกหม้อนี่ก็คือเอกลักษณ์ตัวตนของสินค้านะคะเรื่องที่3ก็คือเรามีเรื่องเล่าไหมเรามีสตอรี่เทลลิ่งไหมเรื่องเล่าเกิดให้ก่อให้เกิดความสุขสนานในการ

0: นำเสนอแบรนด์ได้นะเรามีเรื่องเล่าความเป็นมาเราจะเล่าเรื่องยังไงให้สนุกและโยงเกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะและเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการสร้างความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะเราสามารถถึงขั้นว่าจดทะเบียนการค้าได้หรือไม่เรามีความเป็นเทรดมาร์กได้ไหมเพราะสินค้าของเราถ้าสามารถจดเครื่องหมายการค้าได้เนี่ยนั่นคือคนอื่นลอกเลียนแบบเราไม่ได้ค่ะเราจดก่อนแล้วก็ได้เปรียบมีนะคะสินค้าชุมชนหลายๆที่ที่จดเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้านั่นคืออะไรนั่นคือชื่อตราสินค้าค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญการจดเครื่องหมายการค้าก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันเพราะมันสามารถยืนยันตัวตนของเราได้และมันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างหนึ่งด้วยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งของการที่จะทำไงให้กับแบรนด์สินค้าชุมชนแล้วก็เพิ่มเติมอีกค่ะก็คือเรื่องของการส่งเสริมทางการตลาดค่ะช่องทางทางการขายนะคะปัจจุบันมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์โดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์ช่องทางนี้ขาดไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Facebook YouTube นะคะหรือว่าเป็น TikTok นะคะ Twitter ได้หมดเลยนะคะซึ่งสามารถทำให้เราขยายโอกาสทางธุรกิจของสินค้าชุมชนได้มากยิ่งขึ้นมีเทคนิคหลากหลายวิธีมากปัจจุบันเราจะเห็นเลยนะคะว่าผู้บริโภคมองช่องทางเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่เดินเข้าไปในร้านแล้วนะคะก็คือดูทางออนไลน์นี่แหละค่ะที่จะช่วยส่งเสริมสินค้าชุมชนได้มากยิ่งขึ้นค่ะเราดูตัวอย่างนะคะของการสร้างแบรนด์ชุมชนนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนะคะนี่จะเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะที่เริ่มมีการสร้างแบรนด์แล้วนะคะอะไรบ้างที่เราพอสังเกตได้บ้างจากที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเช่นการสร้างเอกลักษณ์ทำได้ยังไงบ้างคะนี่ค่ะนะคะเริ่มจะมีโลโก้นะเริ่มจะมีเรื่องของโลโก้และเริ่มของมีตัวเห็นไหมคะลักษณะของโลโก้เรื่องของฉลากเริ่มเข้ามาแล้วจากเดิมที่ก็ทำกันง่ายๆกินกันในครัวเรือนทำกันง่ายๆหรือนักท่องเที่ยวมาดื่มเป็นเป๊กๆอะไรไปนะคะแต่ลักษณะเนี้ยขวดทรงสวยงามมากยิ่งขึ้นมีบรรจุภัณฑ์มีหีบห่อนี่คือถามว่าเขาเป็นไวน์ทำไมเป็นไวน์ก็ต้องเป็นขวดนะลักษณะเป็นขวดมีฉลากมากยิ่งขึ้นนะก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือแบบนี้ค่ะนะลักษณะของตุ๊กตาผ้านะจากเดิมที่ขายไม่มีหีบห่ออย่างนี้ค่ะไม่มีบรรจุภัณฑ์นะสร้างชื่อตราสินค้านะมีตราสินค้ามากยิ่งขึ้นนะจัดหีบห่อให้หยิบจับง่ายนะนักถือไปก็ซื้อไปก็ถือเอาง่ายๆแบบนี้นะคะนะเราจะเห็นได้เลยว่ามีแบบนี้อย่างนี้ค่ะน้ำข้าวกล้องงอกอย่างนี้ค่ะเดิมไม่มีสติ๊กเกอร์เลยไม่มีฉลากเลยปัจจุบันก็สร้างมีการบอกว่าออร์แกนิกอาจจะมีคำต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นออร์แกนิก 100% เพราะอะไรว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆพอมีตราสินค้ามากยิ่งขึ้นมีการสร้างแบรนด์คนก็จะเชื่อถือเขาก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเรื่องของเนี่ยค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกิฟต์ช็อตจากเด็กๆนักเรียนมาทำอะไรเงี้ยค่ะจากเดิมไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเขาสร้างชื่อสร้างตราสินค้าทำโลโก้นะทำหีบห่ออันนี้คือเป็นแบบเบื้องต้นซึ่งเราเชื่อว่านะคะในอนาคตเนี่ยค่ะลักษณะของแบรนด์ต่างๆเนี่ยค่ะจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างน้อยชุมชนคิดที่จะทำคิดจะสร้างแบรนด์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะในการที่จะพัฒนาให้เราเชื่อว่าก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นความสวยงามเฮ้ยดูมีความแบบเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนถึงขั้นได้รางวัลได้มาตรฐานอนาคตต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างแบรนด์มีความสำคัญมากค่ะ
1: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชเวศรีผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
2: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX

0: คือเค็มมาก
1: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโด

0: ส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
1: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวฟอกเลือดดูดเลือดเข้ามาที่ตัวกรองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดโดยกรองเลือดเอาท้องเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นวงจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
0: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างก็โดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับผมว่าการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่เราช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาเทเลมีตอน

ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็จากบทเรียนบทที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการคนและทีนี้นะคะในบทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการดำเนินงานอันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพูดเกี่ยวกับกระบวนการของมันก่อนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสเรื่องของ input process แล้วก็ output มันไม่หนีไปจากนี้นะคะขั้นตอนที่พูดถึงเนี่ยในกรณีที่เป็น input เนี่ย input อะไรเข้าไป input ในเรื่องของตัวทรัพยากรตัววัตถุดิบอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะเราจะทำการผลิตอะไรยังไงนะคะก็คือเป็นวิธีการทำงานส่วนตัว output เนี่ยนะคะก็คืออาจจะได้ออกมาที่เป็นรูปแบบของสินค้าแล้วก็บริการนะคะเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนที่เป็น input process output เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวหัวใจของการผลิตนะคะทีนี้ในการผลิตเนี่ยนะคะมันก็มีนะคะหลักของมันก็คือว่าในการผลิตอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ควรจะต้องใช้ต้นต่ำสุดเพื่อให้ได้กำไรที่สูงสุดเพราะฉะนั้นในลักษณะของการผลิตเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของรูปแบบของบริษัทพูดถึงเกี่ยวกับงานของฝ่ายผลิตเนี่ยมันเป็นฝ่ายหนึ่งที่ใช้เงินนะคะเยอะที่สุดนะคะในบรรดาทุกฝ่ายเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะมันแน่นอนมันมีเรื่องของค่าวัตถุดิบมีเรื่องของตัวแรงงานคนอะไรต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้นทุนต่างๆพวกนี้จะอยู่ในเรื่องของการผลิตค่อนข้างเยอะต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วมันจะมีเรื่องของค่าขนส่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะ

การผลิตของการดำเนินงานเนี่ยทำอย่างไรก็ได้อย่างที่บอกว่าให้นะคะได้กำไรสูงสุดบนที่ต้นทุนที่ต่ำที่สุดและก็เป็นในลักษณะที่ว่าสินค้าและบริการออกมาเนี่ยจะต้องมีคุณภาพด้วยนะคะเป็นคำธรรมดาง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยมันยากนะคะในส่วนของการผลิตเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการปรับตามสภาพแวดล้อมหรือปรับอะไรต่างๆอย่างเช่นก่อนจะมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยการผลิตของเราก็จะเป็นรูปแบบต่างๆเราจะไปตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นใช่ป่ะแล้วเราก็จะความสำคัญของเทคโนโลยีเนี่ยคือให้ความสำคัญแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่พอมีสถานการณ์โควิดขึ้นมานะคะมันก็จะต้องมีเรื่องของการจัดระเบียบมีอยู่ช่วงที่มันระบาดค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะคะหลายๆโรงงานเนี่ยที่ทำหน้าที่ผลิตต่างๆก็ต้องอะไรคะเพิ่มงบประมาณในการที่จะเอาพนักงานเนี่ยต้องไปตรวจ ATK ตรวจอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงงานที่มีพนักงานพันคนขึ้นไปอ่ะคิดดูว่าตัว ATK แล้วต้องใส่แมสอะไรต่างๆแล้วถ้ามีใครติดเชื้อสักคนนึงแน่นอนว่ากลุ่มเสี่ยงอีกอะไรอีกแล้วการหยุดการทำงานเพราะนั้นแล้วถ้าลายผลิตมีการหยุดสักวัน2วันนี่กระทบแน่ๆแต่ช่วงที่มันระบาดรุนแรงใช่ไหมคะเพราะที่เขาปิดโรงงานกันทีปิด7วันทำความสะอาดอะไรพวกนี้เนี่ยนั่นก็คือหมายถึงว่ามันเป็นเม็ดเงินมหาศาลเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีปรับรูปแบบการบริหารจัดการอีกทีนึงก็กลายเป็นว่าการผลิตเนี่ยอาจจะผลิตได้ต่ำกว่าเดิมค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากที่สถานการณ์โควิดผ่านไปทีนี้เนี่ยหลายๆที่เริ่มวางแผนเกี่ยวเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าแน่นอนพอหมดโควิดไปเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรมาอีกสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องมีการปรับสิ่งแรกที่เขาว่าทำก็คืออาจจะมีบางแผนกตอนที่ช่วงสถานการณ์เนี่ยมีการ work from home เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทำให้รู้ว่าเอ้ยแผนกนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าพอหลังจากที่พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอะไรที่ work from home ได้เริ่มอันตรายแล้วเพราะว่าพอหลังจากที่กลับสู่ภาวะปกติเอ้ยไม่มีคุณก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มองได้2แง่ก็คือว่าเป็นในลักษณะของการที่ทำให้นะคะตัวพนักงานเนี่ยต้องมีการพัฒนาตนการนำเทคโนโลยีมาทดแทนในเรื่องของกระบวนการผลิตตรงนี้มันก็จะทำให้การผลิตง่ายขึ้นการนำตัวเครื่องอัตโนมัติอะไรต่างๆมาใช้พวกนี้เนี่ยอะไรที่พอมาทำแทนคนได้ปุ๊บเนี่ยนะคะแน่นอนมันหมายถึงว่ามันก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงงานด้วยมันก็ทำให้เกิดความท้าทายของตัวคนงานว่าทำอะไรก็ได้ที่ทำงานในลักษณะที่ว่าแม้จะมีเครื่องจักรที่ทันสมัยแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำแทนได้นะคะก็มันมีหลายๆอาชีพเนี่ยเริ่มนะคะได้รับผลกระทบจากการที่มีตัว AI เข้ามาโดยเฉพาะที่เป็นพวกสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้นะคะย้อนกลับมาทีนี้เนี่ยถ้าเรานะคะเป็นสถานประกอบการที่เราไม่ได้มีสเกลใหญ่ขนาดนั้นนะคะเราจะต้องสร้างความเป็นยูนิคให้กับตัวสินค้าของเราเพราะนั้นเราจะต้องทำสินค้าของเราให้มีลักษณะเฉพาะอะไรต่างๆพวกนี้บางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีมากอาจจะต้องใช้ฝีมือการทำงานจากคนนะคะอาจจะต้องใช้สกิลขั้นสูงอะไรต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของรูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะปรับนะคะมีพัฒนาการเพราะนั้นตัวปัจจัยสำคัญที่ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยียกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าใครยังทานนมข้นหวานนะคะถ้าเราเคยเห็นแต่ก่อนมันก็จะเป็นกระป๋องลักษณะการใช้เนี่ยมันก็ต้องมีที่เปิดอะไรเงี้ยการเปิดกระป๋องนมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากมากพอมาตอนหลังปุ๊บก็มีการปรับมีเป็นลักษณะเป็นหลอดนะคะแล้วทำให้เรื่องของการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันมีความสะดวกและที่สำคัญก็คือมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านั้นได้แล้วก็ลักษณะของการใช้งานก็ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการปรับรูปแบบเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยในบริษัทเขาก็พยายามที่จะลงทุนในเรื่องของตัวเครื่องจักรนะคะพอมีการเปลี่ยนแพ็กเกจต่างๆพวกนี้แล้วการที่เขาจะต้องเปลี่ยนจากที่เป็นกระป๋องแล้วมาเป็นในส่วนของหลอดบรรจุพวกนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเขาจะต้องสร้างหรือว่าเขาจะต้องทำเครื่องผลิตหลอดเองเขาก็ไม่ทำแน่ๆเขาก็จะใช้วิธีอะไรคะจ้างบริษัท
นึ่งที่ผลิตพวกนี้ให้เขาแล้วเขาก็กำหนดสเปคมาอะไรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ลดการใช้เทคโนโลยีของบริษัทตัวเองลดต้นทุนลงโดยที่ไปจ้างนะคะจ้างบริษัทที่เขาผลิตพวกนี้มาแล้วก็ปรับรูปแบบได้อะไรได้แล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีปรับเปลี่ยนว่าจะเป็นอาจจะเป็นรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่อะไรต่างๆก็ปรับล่าสุดก็จะมีเป็นอะไรคะน้ำพริกเผาก็มีนะคะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไว้ดังนั้นเนี่ยตัวเรื่องของการผลิตเนี่ยนะคะโดยโปรเซสของมันก็ยังเหมือนเดิมก็คืออินพุตโปรเซสแล้วก็ตัวในส่วนของเอาท์พุตแต่ว่ารูปแบบในแต่ละอย่างตั้งแต่อินพุตที่ปรับเปลี่ยนไปกระบวนการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็จะได้สินค้าที่แตกต่างไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นลักษณะการที่ปรับใช้ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเรามีบริษัทของเราต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องมองภาพพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วมันคุ้มก็เปลี่ยนเถอะแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะมาปรับหรือว่าจะมาพัฒนาอะไรต่างๆพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในบริบทของเรื่องนั้นๆด้วยว่าการผลิตสินค้าเนี่ยให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ได้ในลักษณะของตัวผลกำไรขึ้นมานะคะไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนในลักษณะไหนยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับตามได้โดยที่เราก็จะมีหลักยึดตามลักษณะนี้นะคะในบทเรียนต่อไปเนี่ยพอผลิตแล้วทีนี้เราก็ออกจะไปสู่ในเรื่องของการตลาดแล้วเราก็จะมีเรื่องของการดูในลักษณะต่างๆรูปแบบต่อไปนะคะดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้ายของรายวิชาวิทยาการประกอบการแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะบอกแล้วว่าตัวการตลาดเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยเป็นความจำเป็นในลำดับต้นๆเลยมันหมายถึงว่าหลังจากที่เราผลิตสินค้าแล้วพร้อมที่จะออกผู้บริโภคเนี่ยการทำสินค้าให้มีคุณภาพดีอ่ะมันก็จะเป็นประมาณหนึ่งนะคะแต่การตลาดที่ดีเนี่ยยิ่งจำเป็นกว่าเพราะว่าอะไรคะการที่เราผลิตสินค้ามาแล้วขายได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการตลาดนะคะมันจะมีสินค้าบางตัวนะคะที่การผลิตดีเยี่ยมนะคะแต่การตลาดไม่เวิร์กเนี่ยมันก็ทำให้ยอดขายเนี่ยได้ไม่ถึงเป้ากับบางตัวเนี่ยนะคะสินค้าก็ธรรมดาธรรมดาละกันนะคะแต่การทำตลาดได้ดีสามารถที่จะขายได้การตลาดนะคะหลักพื้นนะคะก็มันก็จะมีคำว่าส่วนผสมทางการตลาดซึ่งเราก็จะคุ้นชินกันดีมาก 4P ใช่ไหมคะ 4P ก็จะมี product มี place มี price มี promotion นะคะ4ตัวนี้เนี่ย P ทั้ง 4P เนี่ยมันมีความสำคัญพอๆกันมันก็คือเป็นลักษณะของส่วนผสมก็คือมันจะต้องลงตัวกลมกล่อมเหมือนเราทำอาหารนี่แหละเพราะฉะนั้นทุก P เนี่ยมีความสำคัญเท่าๆกันเพียงแต่ว่าบริบทของช่วงนั้นการตลาดยุคนั้นเนี่ยความสำคัญก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นการตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ย P ที่สำคัญแล้วก็เป็นพระเอกเลยว่างั้นนะคะก็คือ P ที่เป็นตัว placeช่องทางการจัดจำหน่ายตัวนี้เนี่ยนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะมีแค่ค้าปลีกค้าส่งการผ่านตัวแทนอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นการตลาดยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะแบ่งนะช่องทางเนี่ยนอกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนช่องทางที่เป็นออนไลน์กับออฟไลน์มันจะมีปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นจริงๆก็คือเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนในเรื่องของการตลาดเนี่ยพอมีลักษณะของตัวออนไลน์เข้ามามันก็จะเป็นลักษณะการต้องปรับบริบทไปหมดเลยนะคะแต่ก่อนนี้เนี่ยเป็นยุคที่ทีวีที่จะเป็นช่องหลักๆ3579ใช่ไหมคะมันก็จะมีการโฆษณาสินค้าที่เป็นช่วงพรามดามช่วงเวลาต่างๆที่มีเรทราคาแตกต่างกันแต่เดี๋ยวนี้พฤติกรรมคนดูทีวีน้อยลงก็จะไปดูในส่วนที่เป็นออนไลน์ต่างๆพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการโฆษณาพวกตามช่อง YouTube หรือว่าใน TikTok หรืออะไรต่างๆพวกนี้เห็นไหมคะมันก็จะมีโฆษณาต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้อะไรคะเรทราคาค่าโฆษณาของทางทีวีก็เปลี่ยนไปดังนั้น

พอย้อนกลับมาในส่วนของการตลาดก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของเราเนี่ยได้ด้วยวิธีการที่เราจะสื่อในช่องทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกแล้วว่าการตลาดเนี่ยในแต่ละยุคในแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะปรับท้ายที่สุดนะคะทั้ง 4P ที่พูดถึงไปเนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างลงตัวเพียงแต่ว่าในยุคไหนเนี่ยมันจะต้องดึง P ไหนมาโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในขณะที่เราไปทำการตลาดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าโฟกัสกลุ่มของเราเนี่ยนะคะกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะคะหรือว่าภาษาที่เราคุยกันง่ายๆเนี่ยผลิตสินค้ามาขายใครใครคือลูกค้าหลักของเราเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวิธีทางการตลาดเนี่ยมันก็มีการนะคะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีเป็นลักษณะที่ว่ากลุ่มลูกค้าเราคือกลุ่มนี้กลุ่มลูกค้าเราคือกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเดี๋ยวนี้ลักษณะที่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะมีการสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรต่างๆเพื่อที่อะไรคะทำให้รู้จักสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องเป็นการปรับใช้ให้เหมาะสมเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าอันแรกเนี่ยหนึ่งเราจะไปขายใครนะคะแล้วก็รูปแบบนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงแล้วต้องมีวิธีการจูงใจให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าเนี่ยเราดีลักษณะยังไงแล้วที่สำคัญพอยิ่งโลกมันค่อนข้างเวอร์ไวไปหมดแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีการเปรียบเทียบซื้อมันจะต้องอะไรแน่นอนการถูกเปรียบเทียบกับคู่แข่งต่างพวกนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะในเรื่องของทางการตลาดที่ทำให้เราขายสินค้าได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมาเน้นมาดูที่ตัวโปรดักต์ของเราที่สามารถที่จะทำยังไงก็ได้ให้มีลักษณะหรือว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะมีประโยชน์กว่าดีไซน์สวยกว่าแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีกว่านะคะแต่ว่าสินค้าบางตัวมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของมันเหมือนกันคิดง่ายอย่างเหมือนถ้าเราทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นหรืออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอายุการใช้งานนานๆเพราะนั้นในเรื่องของการโฆษณาหรือการอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันต้องมีความหลากหลายแต่ก่อนตู้เย็นน่ะกี่คิวว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้เป็นตู้เย็นในลักษณะที่เป็นพกพาหิ้วไปได้เพราะว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับที่มันนั้นหรือว่าตู้เย็นที่มีขนาดเล็กสำหรับคนที่อยู่หอพักหรือว่าตู้เย็นที่สำหรับที่บางทีคนที่แบบชอบปิ้งนี้พวกเดินป่าที่เป็นตู้เย็นที่แบบสามารถที่จะพกพาได้แบบไม่ใช่กระติกน้ำนะคะนี่มันมีตู้เย็นที่มันเป็นลักษณะนั้นจริงๆการที่เราจะนำเสนออะไรต่างๆไลฟ์สไตล์หรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนี่แหละสำคัญเพราะฉะนั้นตัวพฤติกรรมผู้บริโภคอ่ะซึ่งเราจะต้องเอามาคิดกับตัวเรื่องของตัวการตลาดด้วยนะคะเพราะผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะผู้บริโภคนิยมที่จะสั่งของหรือว่าจะนิยมใช้ลักษณะของการซื้อออนไลน์มากกว่าแม้กระทั่งการทานข้าวการอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมเราก็ต้องซื้อกันผ่านแอปนะคะอย่าว่าแต่กิจการปกติเลยห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยก็ต้องใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ทำยังไงก็ได้ให้คนไปเดินห้างกันบ้างเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอการซื้อของผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคนสะดวกมากขึ้นคนไม่อยากเดินทางไปห้างกว่าจะหาที่จอดรถได้อีกอะไรอีกลักษณะต่างๆเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยในส่วนของตัวของการตลาดเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแล้วเราต้องให้ความสำคัญจริงๆก็คือในส่วนของตัวส่วนผสมทางการตลาดที่มันลงตัวจริงๆและเราจะต้องมีการปรับในตัวกลยุทธ์นิดนึงก็คือยังไงเนี่ยตัว STP เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ตลอดเวลานะคะ STP ก็ย้อนให้นิดนึง S ก็คืออะไรคะตัว segmentation นะคะ T ก็คือ target market นะคะแล้วก็ P positioning นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ตัวนี้ก็จะต้องดูนะคะประกอบเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะโดยภาพรวมนะคะของการประกอบการเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องนะคะยืนอยู่บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังสามารถปรับแล้วก็ยังสามารถที่จะอยู่รอดได้นี่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของการประกอบการนะคะเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการที่ดูคุณสมบัติดูรูปแบบธุรกิจนะคะแล้วก็ดูในส่วนของตัวการผลิตนะคะเรื่องของการตลาดการบริหารคนอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันทำให้นะคะเราสามารถที่จะรู้ว่าในเรื่องของการที่เราจะประกอบการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นไปได้ที่โดยสมบูรณ์แต่ทีนี้บอกแล้วว่าการที่เราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรสักอย่างพวกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องขาดไม่ได้เนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องหา

ประสบการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนในตัวฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวธุรกิจอะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมที่ว่าเราจะทำในรูปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นทางแล้วว่าเราเนี่ยนะคะจะมุ่งเน้นหรือว่าเราจะโฟกัสที่เรื่องลักษณะของตัวธุรกิจประมาณไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยนะคะเราจะต้องเข้าใจบริบทในทุกๆบทที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วในสาขาวิชาวิทยาการประกอบการนะคะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะก็นะคะบทเรียนทุกอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างครบนะคะก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยค่ะ

0: ู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิทธิ
2: ์คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหานี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อน เมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: Gen-Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
4: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
5: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
6: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
5: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
6: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
5: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
7: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
6: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
5: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของ

0: เศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ัสดีค่ะอาจารย์อรณีบุญมีนิมิตนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือทางการตลาดนะคะที่สำคัญอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายคืออะไรก็คือลักษณะขององค์กรที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้านะคะจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือในกรณีที่เป็นตลาดอุตสาหกรรมก็จะเคลื่อนย้ายไปสู่ผู้ใช้นะคะทางอุตสาหกรรมช่องทางการจัดจำหน่ายอาจจะหมายถึงคนกลางก็ได้นะคะที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าทำหน้าที่เป็นสะพานก็ว่าได้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดจำนวนระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายก็คือจะมีปัจจัยหลักๆอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยด้านการตลาดสถานการณ์ทางการตลาดและตลาดเป้าหมายนะคะมีผลต่อการกำหนดจำนวนคนกลางเนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและด้วยสถานการณ์ข้อจำกัดทางการตลาดบริษัทจำเป็นจะต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของตลาดได้นะคะปัจจัยตัวที่2ค่ะก็คือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ลักษณะของสินค้าที่เน่าบูดเสียหายง่ายมีความล้าสมัยหรือกรณีสินค้าบางอย่างที่มีความคงทนยาวนานล้วนแต่มีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะกำหนดคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะปัจจัยตัวที่3ก็คือปัจจัยด้านคนกลางเองธุรกิจจำเป็นจะต้องพิจารณาเลือกคนกลางนะคะที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการที่จะจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงการให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสมข้อจำกัดในเรื่องของคนกลางก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้บาง

ทั้งธุรกิจเองก็ไม่สามารถที่จะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายได้หลากหลายมากนะและปัจจัยตัวที่4ค่ะก็คือปัจจัยทางด้านตัวบริษัทเองด้วยเรื่องของเงินทุนข้อจำกัดในเรื่องของที่ตั้งของโรงงานที่ตั้งของคลังสินค้าก็อาจจะทำให้เราเนี่ยนะคะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหรือจำนวนคนกลางได้จำกัดโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายคือกลุ่มของสมาชิกช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ในช่องทางการจัดจำหน่ายตามที่ได้ตกลงไว้นะคะโครงสร้างของช่องทางการจัดจำหน่ายจะมีความแตกต่างกันอาจจะด้วยลักษณะของตลาดลักษณะของสินค้าหรือแม้กระทั่งลักษณะของรูปแบบธุรกิจก็เป็นไปได้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบแรกนะคะเราเรียกว่าช่องทางตรงก็คือเป็นช่องทางระหว่างผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคช่องทางแบบนี้นะคะไม่มีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นลักษณะสินค้าที่มีความต้องการทันทีอาจจะเป็นสินค้าที่เป็น selective มากๆอย่างเช่นกรณีของสินค้า luxury product นะคะแหวนเพชรอุปกรณ์ที่เป็นสินค้าเฉพาะอย่างอันนี้ก็ผู้ผลิตก็จะนำเสนอขายให้อย่างผู้บริโภคโดยตรงช่องทางการจัดจำหน่ายแบบที่2นะคะก็คือช่องทางที่มีพ่อค้าปลีกเข้ามาอยู่ตรงกลางก็คือสินค้าเนี่ยผู้ผลิตนะคะก็จะไปผ่านมือพ่อค้าปลีกโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของธุรกิจขนาดใหญ่สินค้าที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของสินค้าที่เป็นช้อปปิ้งกู๊ดนะคะก็คือเปรียบเทียบซื้อนะคะแล้วก็สินค้าเจาะจงซื้อเป็นลักษณะของสินค้าที่มีความล้าสมัยได้ง่ายแล้วก็มีความต้องการที่จะกระจายสินค้าไปให้ได้อย่างรวดเร็วงั้นพ่อค้าปลีกขนาดใหญ่ก็จะทำให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วเช่นกันช่องทางแบบที่3นะคะเราจะมีคนกลางเพิ่มขึ้นมาอีก1คนก็คือช่องทางที่เราเรียกว่าเป็นพ่อค้าส่งพ่อค้าส่งจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าปลีกนะคะในกรณีที่ผู้ผลิตกับพ่อค้าปลีกจะต้องติดต่อกันเองเราจะเห็นได้ว่าในการส่งสินค้านั้นเนี่ยก็จะใช้เวลาจะต้องมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ทีเดียวงั้นพอมีพ่อค้าส่งเข้ามาช่วยนะคะพ่อค้าปลีกก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นช่องทางแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นช่องทาง2ระดับก็คือมีคนกลางอยู่2คนนะคะลูกค้าเป้าหมายมีเป็นจำนวนมากดังนั้นพ่อค้าส่งจะเข้ามาช่วยให้พ่อค้าปลีกเนี่ยสามารถที่จะรับสินค้านะคะแล้วก็กระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพ่อค้าส่งจะเข้ามาช่วยรับภาระในการที่จะจัดการสินค้าด้วยนะคะช่องทางต่อมานะคะเราเรียกว่าช่องทาง3ระดับช่องทางตรงนี้นะคะมีความแตกต่างตรงที่ว่าเราจะมีคนที่เราเรียกว่าพ่อค้าส่งอิสระค่ะเข้ามาช่วยในการทำงานพ่อค้าส่งอิสระจะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้านะคะแต่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นแฟคซิลิเตอร์ในการที่เข้ามาช่วยให้พ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกเนี่ยทำงานกันได้สะดวกขึ้นเพราะในบางสินค้าบางตัวเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าพ่อค้าปลีกเป็นใครบ้างในขณะเดียวกันพ่อค้าปลีกก็จะไม่รู้ว่าพ่อค้าส่งโดยตรงเป็นใครบ้างนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีคนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้าส่งอิสระที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ประสานงานนะคะก็จะเหมาะกับผู้ผลิตขนาดเล็กที่ไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่เองแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่เสียหายง่ายมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็จะเป็นพวกสินค้าเกี่ยวกับโอท็อปก็จะมีตัวแทนอิสระเข้ามาช่วยก็คือเป็นกลุ่มสหกรณ์เข้ามาช่วยกับผู้ผลิตนี้เป็นต้นนะคะช่องทางแบบต่อไปค่ะอันนี้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะที่เป็นลักษณะคือไม่ใช่พ่อค้าปลีกและก็ไม่ใช่พ่อค้าส่งค่ะแต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนค่ะเป็นเอเจนต์ในกรณีที่ผู้ผลิตเองเนี่ยไม่มีความถนัดหรือเพิ่งประกอบการเนี่ยก็จะขาดทักษะในการที่จะต่อรองนะคะกับผู้ค้าปลีกนั้นการที่ผู้ผลิตแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายก็จะช่วยให้ลดภาระตรงนี้ไปได้เยอะช่องทางแบบนี้ก็จะเหมาะกับกรณีที่เป็นผู้ผลิตรายใหม่ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าสินค้าของตัวเองนั้นมีผู้ที่รับผิดชอบในการจัดจำหน่ายพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่ผลิตอย่างเดียวแต่มีคนช่วยขายนะคะช่องทางแบบที่2นะคะก็คือช่องทางที่เป็นตัวแทนแล้วก็มีพ่อค้าปลีกอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะผู้ผลิตไม่ถนัดที่จะจำหน่ายเองก็เลยแต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาช่วยในการจัดจำหน่ายโดยที่ตัวแทนจะทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกเท่านั้นนะคะอันนี้จะทำหน้าที่ขายให้เฉพาะกับผู้ค้าปลีกอันนี้เน้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อค้าปลีกจะทำหน้าที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคนั้นในกรณีที่เป็นช่องทางแบบนี้เนี่ยตัวแทนเนี่ยจะทำหน้าที่
เจาะตลาดก็คือเจาะไปที่พ่อค้าปลีกโดยตรงก็จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ผลิตได้ค่อนข้างเยอะในกรณีที่สินค้าที่ผลิตเป็นจำนวนมากและช่องทางแบบต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของธุรกิจที่ขนาดเล็กเช่นเดียวกันค่ะก็สินค้าเนี่ยนะคะต้องการที่จะกระจายออกไปอาจจะเป็นเรื่องของการทำตลาดในต่างประเทศด้วยนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็ส่งมอบสินค้าให้กับทั้งพ่อค้าส่งและพ่อค้าปลีกในเวลาเดียวกันงั้นช่องทางแบบนี้เนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวแทนเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้านะคะแต่ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็เป็นเสมือนหนึ่งตัวเองเป็นผู้ผลิตทำหน้าที่ดูแลทั้งในเรื่องของคลังสินค้าการขนส่งการกระจายระบบโลจิสติกทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่ตัวแทนในช่องทางนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในช่องทางการจัดจำหน่ายมากทีเดียวเพราะว่าทั้งพ่อค้าปลีกและพ่อค้าส่งเนี่ยก็จะอยู่ในมือของเขานะคะก็จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นรูปแบบของช่องทางการจำหน่ายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเราจะเห็นได้ว่ายิ่งช่องทางการจัดจำหน่ายยิ่งยาวมากไปเท่าไหร่นะคะมีคนกลางเป็นจำนวนมากเท่าไหร่สินค้าของเราก็จะยิ่งมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะงั้นในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่ายของเราเนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของช่องทางออนไลน์นะคะที่ทางผู้ผลิตนะคะและผู้บริโภคได้มาพบกันโดยตรงไม่ค่อยใช้คนกลางกันแล้วนะคะ

วัสดีค่ะบทเรียนที่จะบรรยายในครั้งนี้เรื่องการส่งเสริมการตลาดค่ะการส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงเรื่องของการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็นกิจกรรมที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่คาดหวังเพื่อแจ้งข่าวสารเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะในส่วนของเนื้อหาการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้พนักงานขายการส่งเสริมการขายรวมถึงการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะเรามาทำความรู้จักกับคำว่าการส่งเสริมการตลาดและคำว่าส่วนผสมการส่งเสริมทางการตลาดค่ะคำว่าการส่งเสริมทางการตลาดนะคะคือกิจกรรมที่สื่อสารถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์และจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าสำหรับคำว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดเป็นการผสมผสานเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ธุรกิจใช้เพื่อจูงใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของกิจการที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาการตลาดทางตรงการส่งเสริมการขายการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์การขายโดยใช้พนักงานขายการตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ค่ะทีนี้เราก็มาทำความรู้จักกับความหมายหรือนิยามของแต่ละประเภทกันนะคะคำว่าการโฆษณาเนี่ยเป็นการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ใช้บุคคลซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อนำเสนอและส่งเสริมสินค้าบริการความคิดการโฆษณาจึงมีลักษณะเป็นการเสนอขายสินค้าบริการหรือความคิดโดยใช้สื่อซึ่งต้องจ่ายเงินค่าสื่อโดยผู้อุปถัมภ์รายการค่ะการขายโดยใช้พนักงานขายมีลักษณะอย่างไรคือเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าโดยพนักงานขายเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจูงใจลูกค้าสร้างยอดขายสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขายโดยใช้พนักงานขายถือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางคำว่าการส่งเสริมการขายหมายถึงสิ่งจูงใจระยะสั้นค่ะในการขายสินค้าบริการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อกระตุ้นให้เกิดความสนใจเกิดการทดลองใช้หรือการซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอื่นในช่องทางการส่งเสริมการขายค่ะที่จะใช้ร่วมกับการโฆษณาหรือการขายโดยพนักงานขายค่ะการให้ข่าวประชาสัมพันธ์คือการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรสินค้าบริการหรือความคิดการให้ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆจะต้องมีการใช้สื่อที่จ่ายเงินและสื่อที่ไม่จ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารเป็นอย่างดีค่ะการประชาสัมพันธ์นะคะการประชาสัมพันธ์หมายถึงการที่องค์กรเนี่ยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนหรือเผยแพร่ข่าวสารอันดีการสร้างลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือการแก้ปัญหาข่าวลือต่างๆที่เป็นผลเชิงลบกับองค์กรค่ะเช่นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทตัวแทนโฆษณาการประชาสัมพันธ์สินค้าการประชาสัมพันธ์กับผู้ลงทุนการสร้างสรรค์จิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมคำว่าการตลาดทางตรงมีลักษณะอย่างไรการตลาดทางตรงเนี่ยเป็นระบบหนึ่งของการตลาดที่องค์กรเนี่ยติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการตอบสนองและพฤติกรรมการซื้อค่ะสำหรับคำว่าการตลาดดิจิทัลมีความหมายเหมือนกับคำว่าการตลาดอิเล็กทรอนิกส์โดยอธิบายถึงการบริหารการตลาดโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียกว่าเครื่องมือการตลาดดิจิทัลซึ่งได้แก่เว็บไซต์สื่อสังคมแอปพลิเคชันการโฆษณาแบบวิดีโอออนไลน์เพื่อติดต่อกับลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะการตลาดอินเทอร์เน็ตเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดคือเป็นการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสื่อสารแบบดั้งเดิมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดค่ะการตลาดออนไลน์คืออะไรการตลาดออนไลน์คือการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์ของบริษัทการโฆษณาออนไลน์การส่งเสริมการตลาดการตลาดอีเมลวิดีโอออนไลน์หรือว่าบล็อกค่ะทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นนิยามแต่ละประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดทีนี้เราก็มาดูว่าความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดและวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูนะคะว่าความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งการส่งเสริมการตลาดเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซื้อจึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยการส่งเสริมการตลาดด้วยเหตุผลที่ว่าระยะทางระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยอยู่ไกลกันจำนวนลูกค้าที่คาดหวังก็มีจำนวนมากขึ้นจึงทำให้การติดต่อสื่อสารทางการตลาดเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นค่ะการติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภคเนี่ยยังไม่เพียงพอจ
ึงมีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารผ่านคนกลางซึ่งเราก็ต้องให้ข้อมูลกับคนกลางเพื่อที่เขาจะสื่อสารไปยังผู้บริโภคจากนั้นเราก็มาดูว่าในการแข่งขันที่มีความรุนแรงอะค่ะการส่งเสริมการตลาดที่ดีจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการจูงใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความต้องการซื้อการส่งเสริมการตลาดมีความจำเป็นอย่างมากในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเพราะว่าเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการซื้อดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมการตลาดจึงเป็นเครื่องมือที่จะกระตุ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการซื้อกระตุ้นให้เกิดยอดขายเกิดขึ้นค่ะสำหรับวัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาดเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าเพื่อแจ้งข่าวสารเป็นการแนะนำสินค้าใหม่หรืออธิบายลักษณะของสินค้าเพื่อจูงใจเป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของสินค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการในตัวสินค้าและเกิดการตัดสินใจซื้อเพื่อเตือนความทรงจำเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าระลึกถึงสินค้านั้นอยู่เสมอจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะคะนักการตลาดจะต้องประยุกต์การใช้เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างแบรนด์หรือเป็นการเพิ่มยอดขายโดยการเลือกใช้สื่อให้มีความสอดคล้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากที่สุดค่ะในการบรรยายในบทนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดขอจบการบรรยายในบทนี้ไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมัดควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอดอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบ

ับที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์

้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเล่านางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่ครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth

0: นี่ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นนวัตกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ค่ะ
1: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พอเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับและอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ
1: ่ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะ

0: เพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดเจนนะคะเรื่องที่สองที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น innovative product นะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับและตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับนอกเนี่ยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันเนี้ยจะเป็นที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ Connect and Innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องบูธไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนา

0: ระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับ diamond grade ถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้และท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
1: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย่อนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
0: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์นี่ต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
0: ่
1: าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
1: ไ
0: ฮไลท์ตัวที่3นะคะค่ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟัสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องปูนพลาสเตอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรรมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเนี่ย3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
1: แพงมากเลยนะ
0: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่าเดนเทลซีรีส์เป็นจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัวเดนเทลพลาสเตอร์เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชม
1: ครับผม
0: ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันนี้ SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี
1: ้เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข
0: ็งมากนะคะอันนี้ก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้เกาะอิฐฉาบปูนหน้าไซต์งานนะคะอันนี้ก็ม้วน
1: งานง่ายมากเลยนะ
0: ใช่ม้วน
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
0: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้ประมูลกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟิสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำ patent search ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่ infringe เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมี return ไหมนะคะต้องวัดได้ว่า return กี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัด return ได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้วเขาอาจจะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานวิจัยแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
0: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชันใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
1: พี่พรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 0ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้ว

แล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

นผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการ

การถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรโขงแก้วครับ
1: นิรวัตรโขงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคล

0: ำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
1: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บ
2: เฮ้ยๆครับผมทําขาหลอก
3: หลอกหลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
1: โอ้โห
3: เห็นมั้ยครับ
1: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตําแหน่งไหนครับผม
3: อ๋อผมเล่นกองหลัง
1: นะครับกองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
3: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
1: ๋อสวีปเปอร์
3: สวีปเปอร
1: ์โลอะไรแบบนี้ใช่มั้ยฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
3: ครับผม
1: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
3: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
1: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
3: เคยครับ
1: ครับผม5ครั้ง
3: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
1: อ๋ออันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
3: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
1: ครับผม
3: เลยต้องจำไว
1: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
3: ก็คือสกัด
1: อยู่ฝั่งตรงข้าม
3: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยม
1: อ๋อ
3: ประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
1: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่เนี่ยมีใครดังบ้างครับ
3: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่
1: อ
3: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
1: ครับ
3: ก็มาคัดจากอากาศอะไรต่างๆถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
1: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
3: ครับผม
1: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่นักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
3: ้
1: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
3: ใช่ครับ
1: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
1: ครับ
3: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
1: ครับผม
3: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงาน
1: อ
3: ยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
1: ครับผม
3: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆตรง
1: แล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
3: 28
1: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
3: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
1: พอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
3: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบังเอิญได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อน
1: ครับผม
3: แต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541
1: คร
3: ับ เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
1: ้
3: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
1: ครับผม
3: มาเหอะนะครับ
1: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
3: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
1: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
3: คือเป็นผู้จัดการเลย
1: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
3: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1: ครับผม
3: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้การแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแผนกบุคคลจนถึงปัจจุบัน
1: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราเฮ้ยจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเงี้ย
3: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
1: ครับผม
3: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข
1: ์
3: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
1: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
3: แฮปปี
1: ้แฮปปี้มันนี่

0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้โหเอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผม
1: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที ่ทำให้เพื่อนงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้เพื่อนงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับ
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่
1: อ
2: นเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาสัมพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จม
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะ
2: ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเลยไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 โดยประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ 50,000 บาทนะครับในราย 50,000 บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมเพราะดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ 50,000 บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
2: นั้นผมไม่รับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงานเราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอร้อยละ5ได้มั้ยขอร้อยละ7ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
2: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
2: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
2: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกยังไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจกคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงเขาจะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุด การรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: ก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งเฉยๆเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไง
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการน
4: ี้ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
2: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่สองรุ่นที่สามแต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาใช้จ่ายเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
2: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
2: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
2: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: หนี้เขาสูง
2: หนี้เขาสูง
1: ครับ
2: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
2: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่พี่รู้สึกไงบ้าง
2: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ย มีความสุขนะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
2: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
2: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
2: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยม
2: ี
1: เงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพ
2: ี่
1: มีการวางแผนในชีวิตยังไง
2: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเร
1: ื่อง
2: ของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
2: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหมเราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
2: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
2: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
2: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค้ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
2: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานแล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
2: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เออยังไงเอาร้านผ่อนไงฮะ
2: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
2: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ
5: เก็บ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับแฮปปี้มันนี่รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนดำรงเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับนะครับประมาณ100 กว่าล้านนะคร
2: ับ ผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
1: ับ
2: แต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะ
1: ครับ
2: ไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: ก็เรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้ครับ
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต๋าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหมฮะ
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: บ
2: ังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนนึง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับ มาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: นะครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บังเอิญผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาไหร่ยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เ
2: ว
1: ลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาจากการที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ดูนะครับ1ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่

0: เป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น 2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อนให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ LTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายไม่ได้มาคนเดียวค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายนะคะพี่ทนายวิรัติของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ทรายจะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกของสังคมออนไลน์ค่ะสังคมออนไลน์นะคะก็ในปัจจุบันก็มามีบทบาทนะคะในชีวิตของคนเรามากขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ LINE Twitter หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะในส่วนนี้ค่ะบางคนที่ใช้สังคมออนไลน์อยู่อาจจะเผลอไปทำอะไรนะคะเกี่ยวกับสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะโดยที่คุณกระทำความผิดนะคะทางกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวค่ะและเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโลกสังคมออนไลน์นะคะซึ่งสายเชื่อว่าพี่วิรัติเองก็ใช้
1: อยู่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช้อยู่ครับ
0: เห็นมีทั้งTwitter
1: ใช่ครับ
0: นะคะ LINE
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: มีหลายช่องทางให้ติดต่อเลยนะคะแต่ค่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราสงสัยว่าทุกวันเนี้ยที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแสดงความคิดเห็นต่าง
1: ๆครับ
0: ตรงนี้ไม่ทราบเลยว่าเราทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
1: คือหลักๆที่จะเป็นมีปัญหานะครับโดยพวกสังคมออนไลน์เช่นอย่างเช่น Facebook เงี้ยนะครับคือถ้าเกิดเป็นข้อความที่มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถ้าเขียนตลกๆคือขำๆอะไรก็ไม่เป็นไรเราจะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพียงแต่ในกรณีที่เป็นการเป็นข้อความหมิ่นประมาทคนอื่น
0: นะครับให้ร้ายอะไรพวกนี้
1: เป็นการด่าต่อว่าคนนู้นคนนี้เป็นอะไรยังไงครับเราไปกดเพียงแค่กดไลค์นะครับบางคนก็บอกว่ากดแชร์ถึงผิดนะครับการแชร์คือการส่งข้อมูลต่อไปนะครับถ้าว่าคนบุคคลที่3ที่4ที่5เขาจะได้เห็นข้อความนี้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้ก็มีความผิดละ
0: โอ้ใส่เข้าใจผิดมาตลอด
1: ค
0: ิดว่าแค่การกดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรที่หยาบคายหรือว่าให้ร้ายเขาถึงจะผิด
1: ซึ่งรวมถึงการกดไลค์ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าน้องสายครับว่าเวลาที่เรากดไลค์เนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นฟีดนึกออกไหมครับไปขึ้นฟีดที่หน้าทำให้คนอื่นรู้ว่าเราใจเรื่องนี
0: ้
1: ถูกไหมครับมันก็เท่ากับเราส่งเสริมการส่งเรียกส่งต่อข้อความนั้นไปสู่เพื่อนของเราครับถ้าเกิดในกรณีเป็น

0: เป็นข้อความที่หมิ่นหมาคนอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของโลกของสังคมออนไลน์ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการกดแชร์กดไลค์เท่านั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปรับชมละครของเรากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโลกสังคมออนไลน์ค่ะ
2: แจ้งขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำด้วยความที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์จึงนิยมบูชาของขลังเพื่อช่วยให้ขายดี
3: สาธุแม่นางกวักถ้าวันนี้ลูกขายดีลูกขายหมดลูกจะถวายน้ำแดงเพิ่มเป็น2ขวดเลย
4: เดี๋ยวนี้เล่นของด้วยหรอถึงกับบูชานางกวักมาเลยนะเนี่ย
3: มาได้ไงล่ะมาทุกคน
4: นี่ฉันไปเจอพ่อหมอคนนึงใน Facebook เขาบอกว่ามียาพิเศษรู้อดีตชาติด้วยนะ
3: จริงเหรอดีก็ต้องมีของพิเศษมากมายนะสิ
4: ใช่จะบอกให้นะเขาว่าสามารถรักษาโรคได้ตั้งหลายโรคแน่ถ้าเธออยากขายดีอยากร่ำรวยนะลองเข้าไปดูใน Facebook สิมีคนไปทำบุญเยอะแยะมากมายเลยนะจริง
3: ๆจริง
4: จริงลองดู
2: หลังจากวันนั้นแจงก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสั่งเครื่องรางของขลังมาบูชาจนหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก
4: แจงเป็นยังไงบ้างขายดีไหม
3: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละต่อไปบูชานางกวักแพงก็แพงส่งมาบ้านแล้วนะไปรักษาโรคมะเร็งก็หายเลย
4: เออหายก็แสดงว่าของเขาศักดิ์สิทธิ์จริงนะสิ
5: ว้า
3: วหมายถึงหมอผีน่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นว่าหอบเงินหนีไปต่างประเทศส่วนคนที่รักษานะก็หายจากบ้านอยู่วัด2วันแล้วล่ะ
4: อ้าวไปรักษาต่อที่วัดเหรอ
3: ไม่ใช่ไปตั้งสวดอยู่ที่วัดพรุ่งนี้ก็เผาแล้ว
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็นับว่ายังโชคดีนะคะที่เป็นแค่นางกวักนะคะที่คุณผู้หญิงเขาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่อีกท่านหนึ่งสิคะเป็นมะเร็งเป็นโรคมะเร็ง
0: ร
1: ับประทานยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ต้องไปนอนวัดเลยนอนหลายวันด้วยนะคะต้องไปฟังพระสวดด้วยตรงนี้อันตรายมากเลยค่ะพี่รัฐคะข้อแรกเลยใส่กระถามว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะที่ซื้อนางกวักมาเขาสามารถเอาผิดกับคนที่หลอกขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีเป็นการซื้อขายอาจจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการพรรณนาเกินเหตุอะไรเงี้ยการเกินที่เป็นไม่เป็นความจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับอาจจะขอเปลี่ยนก็คือว่าขอคืนของนะครับตัวเองก็ได้เงินคืนมา
1: ค่ะก็คือคืนของคืนเงินกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะอันนี้คืออวดสรรพคุณไว้ว่าจะขายของดี
0: ครับผม
1: แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันพิสูจน์ไม่ได
0: ้ครับ
1: นะฮะแต่ว่าทางกฎหมายก็คือสามารถแจ้งความได้
0: แจ้งความได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็มีหลากหลายแบบครับเดี๋ยวนี้มีการอ้างว่าซื้อยาประเภทนี้นะครับมีพละกำลังมากขึ้นนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรทำให้มีกระตุ้นตัวเองได้ตลอดนะครับซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่โฆษณาเกินจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทางสคบก็ได้นะครับสคบก็จำเนินการให้
1: อันนี้นี่เห็นเยอะแยะเลยยิ่งวิตามินที่ผู้หญิงรับประทานกันตรงนี้วิตามินนี่ไม่ถือว่าเป็นยาไหมคะ
0: เขาเรียกเป็นยาเขาไม่เรียกเป็นยาเขาจะเลี่ยงครับก็เป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ใช่เขาจะใช้คำว่าอาหารเสริมที่บอกว่าทานแล้วขาวทานแล้วอกฟูอะไร
0: เจอกันเยอะครับอย่างเช่นเป็นครีมมั่งนะครับทาแล้วหน้าขาวอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นหน้าเสียไปเลยนะครับ
1: แล้วถ้าในกรณีหน้าไม่ขาวไม่เป็นไรอ่ะยังพออภัยทิ้งครีมไปแต่ถ้าหน้าเสียเลยอย่างนี้เนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องเอาผิดครับคราวนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องละนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางหลายๆอย่างอาจจะเป็นอาญาด้วยนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าหลอกขายก็ได้นะครับ
1: และอีกกรณีหนึ่งในเรื่องนี้เลยพี่อีกคนหนึ่งซื้อนางกวัก ไม่เท่าไหร่แต่พี่คนที่เป็นโรคมะเร็งนี่สิคะที่รับประทานยาเข้าไปแล้วเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเสียชีวิตเพราะโรคตัวเองหรือว่าเจ้ายาตัวนี้ซ้ำร้ายให้
0: คือถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตายของคนนี้เนี่ยมันเกิดจากการกระทำของยาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะก็ถือว่ามันมีส่วนเป็นที่มาที่ไปเพราะถ้าเขาไม่ทานยาเขาก็ต้องไม่ตายถูกไหมครับมันต้องมานั่งไล่ดูครับ
1: กรณีถ้าเป็นญาติคือถ้าผู้เป็นมะเร็งเสียชีวิตปุ๊บจะต้องไปตรวจสอบ
0: ตรวจร่างกายนะครับความสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่บางทีมันก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาในเมื่อเขาตัวเขาเองก็อาจจะเป็นมะเร็งอยู่อาจจะตายยังไงก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับ
1: ควรจะนำศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากยาตัวนี้หรือเปล่าน
0: ะครับผม
1: ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อัดอั้นใจมากโดนเองเหมือนกันก
0: ็
1: คือเรื่องการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใครเคยซื้อกระเป๋าค่ะโดนทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าเลยแต่ก็ไม่เข็ดนะคะก็ซื้ออยู่เรื่อย
0: ค
1: ่ะอันแรกเลยที่เคยโดนเนี่ยกระเป๋าเป็นภาพที่โชว์ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นนางแบบเกาหลีถืออย่างดีเลย บอกว่านำเข้าจากเกาหลีโอ้ยสภาพสวยงามมากพอส่งมาถึงที่ค่ะเหมือนกระเป๋าใบละ199 บาท
0: แถวประตูน้ำ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: เราตรงนี้ก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับจริงๆก็คุยเขาเลยว่าคือเขาจะคืนเงินไหมนะครับถ้าเขาไม่คืนเงินเราก็สามารถไปร้องสคบได้นะครับทางสคบเขาจะพอเมื่อเขารับเรื่องร้องเรียนเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวผู้ขายมานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับถ้าละแบบพอเป็นไปได้สุดก็คือก็คืนเงินครับเขาคืนเงินเราคืนของ
1: ค่ะแล้วในส่วนของระยะเวลาของคดียังใส่ได้กระเป๋ามันอะวันนี้ยังไม่เจ็บใจค่ะนั่งมองไปสักปีนึงรู้สึกแบบไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นอีกไปแจ้งความอย่างนี้ยังมีผลอยู่ไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วผมแนะนำนะครับพวกคดีลักษณะเนี้ยทราบเข้าไปเลยอย่าต้องรอเพราะผมบางทีอายุความมันแตกต่างกันแนะนำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบเนี่ยทราบว่าเราถูกหลอกละ
1: ค่ะ
0: เราไปเลยแจ้งความเลยทันทีนะครับตรงนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเรานานๆเข้าอ่ะสิ่งของหรือเอกสารพวกใบโอนอะไรต่างๆมันเริ่มจะหายไปนะครับแนะนำว่าไปเลยนะครับ
1: แล้วตรงนี้ถ้าเราโพสต์ละคะโพสต์ Facebook ของเรา
0: ครับ
1: ซื้อของร้านนี้มาระบุชื่อร้านเลยเว็บไซต์ระบุ URL ของเว็บไซต์นี้หมดเลยว่าซื้อจากที่นี่ไม่ดีสารพัดบรรยายไปมีความผิดมั้ยคะ
0: จริงจริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: เราสามารถที่จะโต้แย้งกันได้คือเราสามารถที่จะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่เราก็ต้องเตรียมถูกฟ้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีเหมือนกันนะครับแต่คำแนะนำผมจริงๆว่าถ้ามันเป็นอย่างจริงๆอ่ะอย่าไปทำนั่นเลยนะครับเราก็ดำเนินคดีของเราส่วนเราไปดีกว่าการไปฟ้องร้องซึ่งมันก็เสียเวลานะครับสู้เราดำเนินของเราไปถ้าเกิดเขาไม่ดำเนินคดีกับเราด้วยมันก็กลายเป็นเรื่องที่เสียเวลา นะครับ
1: ความผิดก็เหมือนเขาครึ่งๆเราครึ่งๆที่ไว้ใจเกินไป
0: เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งดึงไปดึงมากันนะครับ
1: ค่ะเสียเวลาทั้งคู่เลย
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะจากทางเว็บไซต์นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูให้ดีนะคะดูร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนๆนะคะว่าใครเคยซื้อของจากเว็บไซต์นี้มาบ้างนะคะว่าเป็นของที่ดีหรือไม่ดีนะคะลักษณะสินค้าเนี่ยตรงกับที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้สินค้านะคะที่ตรงตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดใจหลังการซื้อแบบที่ไซโดนด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวของสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
2: เก่งเป็นคนที่ติดสังคมออนไลน์มากทุกวันจะชอบอ่านข่าวที่คนทั่วไปส่งและแชร์ต่อๆกันอันไหนถูกใจก็จะแชร์ต่อแม้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
5: ่เฮ้ยวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยลองคลิกเข้าไปดูหน่อยดิโอ้เรื่องนี้ก็น่าสนจระเข้หลุดที่นครสวรรค์หลังน้ำท่วมเฮ้ยต้องรีบแชร์
6: ว้าว
5: เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจทารกป่วยต้องการเงินรักษา1ไลค์แลก1บาทเฮ้ยแชร์โห อันนี้น่ากลัวว่ะเจอไข่แมงสาบในอาหาร

0: หูมีรูปด้วยเฮ้ยแชร์ให้เพื่อนดีกว่าวะ
1: เก่งทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งมีคนตกใจกับข่าวที่เก่งแชร์โดยที่เก่งไม่รู้ตัว
2: แหมคุณผู้ชมคะคุณคนนี้นิสัยเหมือนทรายเป๊ะเลย
3: ทราย
2: บอกพี่วิรัติไว้ตั้งแต่ตอนต้นนี่คะ
3: ครับ
2: เรื่องของกดแชร์กดไลค์ไม่กินไลค์อะ
3: ค่
2: ะมีอะไรไลค์แหลกแชร์แหลกเลย
3: ครับ
2: นะคะตรงนี้นี่มีความผิดไหมคะ
3: จริงๆถ้าเราไลค์เรื่องปกติครับคือเรียกภาษาก็ไลค์คือถูกใจเนี่ยกดปกติเช่นเขาไปงานวัดเรากดไลค์ผมว่าอย่างนี้ไม่ผิดหรอก
2: เขาเอาผิดได้ไหมถ้าเขาหมั่นไส้อะมากดไลค
3: ์ไม่ได้เหมือนกันครับคือเราไลค์ได้คือมันเป็นสังคมออนไลน์แต่ในกรณีที่เขาเป็นข้อความอื่นๆมาเช่นน้องทรายไปมีอะไรนะสัมพันธ์สวาทกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราไปกดไลค์ปั๊บตัวไลค์เนี่ยถูกหรือถูกใจเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่หน้าฟีดของคนอื่นกระดาน
2: อันนี้คือ Facebook
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: นะครับมันก็จะไปฟีดออกซึ่งทำให้คนอื่นเห็นนะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการเขาเรียกอะไรอ่ะโดยให้บุคคลอื่นเห็นนะครับเป็นมีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณา
2: อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย
3: ใช่ครับ
2: จะเอาผิดได้
3: ถ้าเป็นเรื่องเขาไปเที่ยวไหนเงี้ยผมว่ากดไลค์ก็ไม่ผิดหรอก
2: งานมงคลสมรสอะไรอย่างงี้กดไลค์ไม่ผิด
3: ใช่ครับหรือว่าเราบอกว่าทางผู้หญิงเนี่ยไปว่ามีชู้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดละนะครับ
2: อันนี้โพสต์ละการโพสต์ลอยๆล่ะโพสต์เป็นสเตตัสลอยๆขึ้นมาเอ่ยแค่ชื่อไม่เอ่ยนามสกุล
3: ก็ถ้ามันไม่สามารถที่จะระบุใครได้เนี่ยก็คงไม่ทำผิดอะไรนะครับคงคือจริงมันก็มีความผิดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันหาตัวคนที่ผิดจริงๆไม่ได้นะครับ
2: ค่ะและอันนี้อีกอันนึงเลยโกรธมากเลยเรื่องเกี่ยวกับเฟซในอดีต
3: คร
2: ั้งเมื่อก่อนเราอาจจะแบบหน้าแบนตัวอ้วนดำอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นสัญญกรรมอะไรมาเรียบร้อยละทั้งตัวละเพื่อนดันเอารูปเก่าเราค่ะสมัยก่อนมาโพสต์ลงหน้าเพจเรา
3: ครับ
2: อย่างนั้นเราโกรธมากเราฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
3: มันไม่ถึงขั้นนะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องที่เลวร้ายแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นภาพคุณน้องทรายเนี่ยภาพเปื่อยกายไงยังไม่ได้
2: เปื่อยกายต้องระดับไหนคะ
3: ก็ผมว่าก็คือเห็นนำทั้งหมดนะครับทั้งจะล่างระบนก็เห็นหมดอย่างเงี้ยครับ
2: เห็นบนอย่างเดียวได้ไหม
3: ก็ผิดอยู่ดีครับมันก็เป็นอนาจารนะครับ
2: แล้วก็ถือว่าอนาจารก็โดน
3: ใช่ครับผม
2: ค่ะแล้วถ้าเป็นรูปที่ทรายเองสมยอมล่ะสมมติวันหนึ่งมันดีคืนดีโอ้ยหุ่นฉันดีจังเลย
3: ครับ
2: โพสต์รูปตัวเองเปื่อยกายหมดเลยโพสต์ขึ้นไป
3: ครับผม
2: อันนี้เราจะโดนข้อหาอนาจาร
3: ก็มีความผิดนะครับโดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเขาเรียกเป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับคือการส่งข้อมูลที่เป็นภาพโป๊เปื่อยกายนี่ก็มีความผิด
2: อ๋อนั่นถึงแม้จะเป็นภาพเราเองเราโพสต์ด้วยตัวเอง
3: ใช่ครับก็หมายถึงว่าการเข้าระบบอะครับการส่งภาพเข้าระบบตรงนี้นะครับ
2: แล้วพี่วิรัติมีคดีอะไรบ้างไหมคะที่เคยผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
3: ก็ที่ถ้ามีเคยทำนะครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลทางก็โซเชียลมีเดียเนี่ยครับเป็นในกลุ่มของ YouTube นะครับ
2: พวกคลิปวิดีโอ
3: ใช่ครับใช
2: ่ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับพอจะเล่าได้ไหม
3: พอได้ครับก็สั้นๆนะครับสั้นๆคือว่าก็เป็นคนเขาคบกันนะครับแล้วดันเลิกกันนะครับแต่ระหว่างที่คบเนี่ยเขาก็มีถ่ายภาพกิจกรรมเข้าจังหวะกันไว้
2: กิจกรรมเข้าจังหวะอีกแล้ว
3: ครับผมก็ปรากฏว่าเขาก็บันทึกไว้พอเนื่องจากเขาโมโหอะครับเขาก็ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าที่ทาง YouTube นะครับแล้วก็ส่งผ่านทางอีเมลทุกฉบับเลย
2: อุ้ยอันนั้นค่อนข้างรุนแรงเลย
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ก็ดำเนินคดีนะครับผม
2: อันนั้นโดนไปเยี่ยมค่ะต้องติดคุกไหม
3: จริงๆโทษจริงๆมันติดคุกนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้มันสามารถคดีเนี่ยมันจบลงได้ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้นะครับแต่ก็ยังมีโทษนะครับคือสุดท้ายคดีเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายครับแล้วเราก็ขอให้ศาลช่วยเมตตานะครับก็เหลือเพียงรอลงอาญาแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับ
2: ค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่ไก่เกี่ยกันไม่ได้เลยถ้าจำคุกนี่ต้องมีโทษประมาณกี่ปีคะ
3: เนื่องจากว่าที่มันส่งไปเนี่ยมันส่งไปหลายที่นะครับ
2: นับเป็นจำนวนครั้งเลย
3: ใช่ครับ
2: โอ้เยอะมาก
3: นะครับก็ถ้าจำคุกก็เป็นหลายสิบปีครับ
2: ค่ะ
3: นะครับแต่เนื่องจากว่าเราได้เยียวยาค่าเสียหายให้เขา
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วคนที่เข้าไปดู YouTube แล้วเกิดการแชร์ต่อของคุณคนนี้เขาจะได้รับโทษเท่ากับคุณคนนี้ไหมคะ
3: ไม่เหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับนี่ก็เป็นเรื่องของการที่รับข้อมูลแล้วส่ง

0: ก็คือเป็นการแชร์ผ่านข้อมูลต่างๆเป็นเรื่องหนึ่ง
1: โทษจะเบากว่าไหม
0: ใช่ครับมันจะเป็นคนที่นำเข้ากับคนที่ส่งต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะเพียงเราคลิกเมาส์ไปคลิกเดียวนะคะเพียงเรา copy URL นะคะไปโพสต์ทั่วไปนะคะเพียงง่ายๆแค่นี้อาจจะทำให้เราถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับจำนวนมากเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในแต่ละครั้งนะคะที่คุณผู้ชมคิดจะกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของใครแล้วก็ปลักปลำใครหรือเปล่าค่ะค่ะและเรื่องราวของโลกสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราไปรับชมละครกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวยังไงค่ะ
2: จิ๊บทำงานเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่บริษัทแห่งหนึ่งเวลาว่างมักจะโหลดภาพสวยๆมาตัดต่อเล่น
3: วันนี้ว่างๆหาทำสนุกๆดีกว่า
4: หาภาพนางแบบ
2: ในคอมพิวเตอร์ของจิ๊บจึงเต็มไปด้วยรูปสาวๆที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตและงานส่วนใหญ่ก็โหลดมาทำการดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ
3: ์สวัสดีครับหัวหน้า
5: อ้าวคุณจิ๊บ
3: ครับหัวหน้า
5: เดี๋ยวคุณช่วยไปทำโปสเตอร์โฆษณาท่องเที่ยวให้ผมหน่อยนะแล้วไปถามช่างภาพเขาดูนะว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมน่ะอยากได้พรีเซนเตอร์สวยๆนะคุณ
3: ได้แล้วครับหัวหน้าเชื่อมือผมเถอะ
5: โอเค
3: เดี๋ยวผมถนัด
2: ว้าวจิ๊บนึกในใจงานนี้หวานหมูแน่นอนเก็บเงินไว้ไปเที่ยวดีกว่าจิ๊บจึงโหลดภาพนางแบบทางอินเทอร์เน็ตมาทำการรีทัชส่งเจ้านาย
3: สวัสดีครับหัวหน้านี่ครับได้แล้วครับโปสเตอร์อันนี้เป็นใบเสนอราคาหัวหน้า
5: โอ้โหเร็วมากเลยนะคุณจิ๊บ
3: แน่นอนหัวหน้าร
5: ูปสวยด้วยนะเนี่ยคุณว่าแต่ว่าพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้เนี่ยคุณไปหาที่ไหนมาหรือคุณ
3: แถวๆนี้แหละหัวหน้า
5: ถ้างั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณไปเคลียร์กับการเงินเลยนะคุณ
3: ได้ครับหัวหน้างั้นผมรีบไปก่อนนะครับผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโคโยตี้เอ้ยค่าพรีเซนเตอร์หัวหน้า
1: ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการที่เอาผลงานของคนอื่นนะคะมาใช้เป็นผลงานของตัวเองแถมยังจะไปหลอกลวงเจ้านายค่ะว่าได้จ้างนางแบบมาแล้ว
0: ครับ
1: นะคะทำให้งานเสียหายด้วยถ้าอย่างนี้ค่ะเจ้าของภาพนะคะมาพบเห็นเข้า
0: ครับ
1: อันนี้เจ้าของภาพจะฟ้องร้องกับเจ้าคนที่รีทัชภาพเอาภาพมาใช้หรือจะฟ้องร้องกับเจ้าของบริษัทได้คะ
0: คืออย่างนี้ครับตัวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกันภาพต่างๆที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ
1: ค
0: ือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยอย่างน้องทรายถ่ายภาพสักภาพนึงเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับก็เอาลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของเจ้าของคือน้องทรายเลยนะครับเมื่อใครเอามาก๊อปปี้หรือว่ามาตัดหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากับเป็นงานละเมิดน้องแล้วในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ยิ่งมีความผิดมากขึ้นมีโทษจำคุกนะครับเจอคดีอย่างนี้มากนะครับตรงที่ว่าผมมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือลูกความผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปทานยาอะไรที่ทำให้เขาเรียกหน้าอก
1: อ๋อค่ะที่มีขายทั่วไป
0: ครับผมพอเขาทานเสร็จแล้วดีใช้ดีนะครับเขาก็ผลก็คือหน้าอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ถ่ายภาพครับเขาก็ถ่ายภาพเพื่อขอบคุณร้านที่เขาซื้อมา
1: ะ
0: นะครับพอเขาถ่ายภาพแล้วก็ได้นำลงในเน็ตนะครับ
1: ก็ไปโพสในเพจของร้านค
0: ้
1: า
0: ใช่ครับพอโพสปั๊บก็มีคนมาก๊อปปี้ภาพรีทัชภาพเนี่ยนะครับไปเอาไปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายมากเพราะว่าทั้งคนที่เป็นเจ้าของหน้าอกภาพนี้แล้วก็คนที่เป็นคนทำภาพนี้ออกมาเนี่ยก็เสียหายเพราะว่าคุณนำไปใช้ในการพาณิชย์ด้วยนะครับตรงนี้ดำเนินคดีได้เลย
1: ดำเนินคดีได้
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะและในส่วนของเรื่องราวละครที่เราดูจบไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคนที่จะฟ้องร้องเนี่ยควรจะเป็นคุณนางแบบที่อยู่ในภาพหรือว่าเจ้าของภาพคะที่จะฟ้องร้อง
0: คือหลักแล้วใครเป็นคนถ่ายครับเท่านั้นเอง
1: คนถ่ายก็ต้องเป็นเจ้าของภาพ
0: ใช่ไหม
1: จ้างถ่าย
0: ใช่ครับก็ต้องดูที่ข้อตกลงนะครับบางทีเนี่ย คนถ่ายอาจจะไม่ใช่เจ้าของเพราะมีการตกลงนะครับอย่างผู้ความผมเนี่ยเขาจ้างช่างกล้องเนี่ยไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยน
1: ะ
0: จ้างไปเพื่อให้คุณไปถ่ายเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ของภาพเนี่ยเป็นของคนที่จ้าง
1: ค่ะ
0: นึกออกมั้ยครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นเขาไปถ่ายเองเนี่ยภาพก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าใครเป็นคนถ่าย
1: ตรงนี้อยู่ที่ตกลงกันด้วยหรือเปล่าคะ
0: อยู่ที่ตกลงครับ
1: ว่านางแบบอาจจะถ่ายเสร็จคุณใช้ได้เฉพาะงานนี
0: ้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับผม
1: ก็หรืออาจจะตกลงว่าสามารถนำไปใช้งานอื่นได้
0: ใช่ที่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงไปนะครับ
1: แล้วในกรณีที่บางคนค่ะอันนี้ไซก็เจอบ่อยนะคะเวลาทำงานภาพกราฟิกต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเดมาจะเขียนว่าอัพโหลดฟรีโหลดได้ฟรีเราก็โอเคเชื่อว่าปลอดภัยแล้วโหลดได้ฟรีแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะเราโดนฟ้องร้องขึ้นมาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอย่างนี้เราจะอ้างตรงจุดนี้ได้ไหมคะ
0: คือต้องดูว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
1: ค
0: ือถ้าโหลดฟรีแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเขามีอำนาจในการโหลดหรือไม่อันนี้เรื่องนึงนะครับคือส่วนใหญ่อย่างกรณีในต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีภาพที่เขาเขียนว่าสามารถโหลดได้เจ้าของมาให้เองก็คือว่าอนุญาตแต่บางภาพเนี่ยเขาจะเขียนว่าเฉพาะขายนะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆคนที่เป็นเจ้าของภาพอนุญาตแบบลักษณะไหน
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าคุณจะซื้อเขาก็เขียนว่าจะขายเขาก็เขียนว่า for sale ก็ว่างไปนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วมีอีกอย่างเช่นบางกรณี
0: ครับ
1: อย่างทรายอย่างเงี้ยกลัวว่าภาพบอกแล้วว่าฟรีแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีว่าจะโดน
0: ครับ
1: ก็เลยใส่เครดิตว่าภาพนี้มาจากเว็บไซต์นี้ใต้ภาพ
0: ครับ
1: แล้วก็เอาภาพนั้นนะคะไปลงวารสาร
0: ครับ
1: ค่ะไม่ทราบว่าเครดิตการให้เครดิตเขานี่สามารถช่วยอะไรให้บรรเทาลงได้ไหม
0: คือช่วยอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องคือโดยหลักคุณต้องขออนุญาตเขานะครับถ้าไม่ได้รับการอนุญาตคุณใช้ของเขาไม่ได้
1: ต่อให้เราปล่อยเครดิตว่าเอามาจากคนคนนี้ก็ไม่ได้หรอคะ
0: หรือถ้าเกิดจะลงเครดิตเนี่ยต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: และถ้าเขาให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงนะครับยิ่งเอามาลงนิตยสารซึ่งเป็นการค้ากำไรเป็นการค้าขายเนี่ยซึ่งนี่ก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
1: อันนี้พูดอีกเรื่องนึงนอกเหนือจากเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพแหละเป็นเรื่องของภาพเหมือนกันไส้เนี่ยชอบเล่นที่เล่นน่ะชอบเอาโปรแกรมตัดต่อภาพมาตัดต่อรูปเพื่อนเล่นไปใส่ในโปสเตอร์หนังในอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แกล้งเล่นโพสขึ้น Facebook ค่ะตรงนี้ถ้าคนทำหนังสมมติเขาเห็นไส้จริง
0: ๆครับ
1: ค่ะซึ่งโอกาสจะเห็นก็คงน้อยนะคะพี่บิ๊กครับแล้วเขาไปฟ้องร้องอะไรไส้ได้มั้ยคะในเมื่อไส้เอาหน้าคนอื่นไปตัดต่อกับโปสเตอร์
0: จริงๆเขาก็เสียหายครับเป็นโปสเตอร์ของเขาแต่ว่าโดยหลักทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยทำกันมันเรื่องเล็กน้อยครับแต่ความจริงก็มีความผิดแหละไปทำให้เขาเสียหายนะครับไปเอาภาพเช่นภาพดาราไปตัดหน้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ทำให้หนังเขาเสียหายได้นะครับ
1: และในอีกทางนึงถ้าเพื่อนใส่โกรธล่ะโกรธขึ้นมาว่าตัดต่ออย่างนี้เพื่อนจะเอาผิดได้ไหมคะ
0: ในส่วนของคุณทรายตัดเองใช่ไหมครับ
1: ตัดเองเลย
0: ก็อย่างนี้เขาก็อาจจะทำให้เขาเสียหายครับเหมือนมีกรณีหนึ่งเคยมีดาราท่านหนึ่งที่ถูกตัดภาพไปเอารูปของตัวอะไรตัวสัตว์ต่างๆเนี่ยมาใส่นี่ก็เสียหายครับก็ถือว่ามันก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
1: ถึงแม้จะเป็นแค่โปสเตอร์หนังที่ไม่ได้เป็นรูปอนาจารอะไร
0: ครับก็มีคือมีความผิดหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ต้องมีความผิด
1: ค่ะแล้วถ้าไซทำไปแล้วล่ะคือทำไปนานแล้วเพื่อนไปโกรธเรื่องอื่นน่ะแต่ไม่รู้จะหาเรื่องยังไงเอาเรื่องที่ว่าเราเคยโพสต์แบบนี้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมาแจ้งความดำเนินคดีเราตรงนี้ทำได้ไหมคะ
0: จริงๆเขาก็ถ้าเป็นผมเขาก็ดำเนินคดีได้เพราะเขาอาจจะอ้างว่าเพิ่งเห็น
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: ค่ะถ้าเราจะตัดต่อภาพของใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะเพื่อความสนุกสนานยังไงก็ต้องขออนุญาตเพื่อนกันนิดนึงนะคะว่าเขาเต็มใจจะให้ทำหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของภาพต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะถึงแม้ว่าจะระบุไว้แล้วนะคะว่าสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะถ้าคุณผู้ชมจะนำภาพเหล่านั้นมาใช้ลงในวารสารนะคะหรือว่านำมาใช้ในเกี่ยวกับการพาณิชย์นะคะก็ต้องระวังให้ดีค่ะว่าภาพนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีๆนะคะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัติพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะสามารถติดตาม Twitter ของพี่ทนายวิรัติได้นะคะตามที่ปรากฏนะคะด้านหน้านี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะสอบถามค่ะ เกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถไลน์ไปถามโดยตรงได้เช่นกันนะคะที่พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีดูรายการของเรานะคะไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการในช่วงอื่นๆนะคะที่เราได้ออกอากาศไปแล้วนะคะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมนี่คือช่วงตลอนหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะตลอนไปทั่วประเทศเพื่อหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาถามทนายวิรัตน์ในสตูดิโอของเรานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับที่นี่จะบอกเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีของภาคตะวันออกทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับยังมีทั้งตราดระยองสระแก้วรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีกว่าเราจะมีวันนี้เนี่ยที่นี่เรียกว่าบอกเล่าไว้แบบครบถ้วนเพราะนั้นเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลข้างในก่อนครับ

0: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีของเมืองศรีมโหสถอันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกของไทยได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปราจีนบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมหาโอกาสมาศึกษามาเยี่ยมชมดูสักครั้งนะครับและคุณจะได้ความรู้ดีๆติดตัวกลับไปอีกเยอะเลยครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วก็จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้เวลามาคุยกับคนในพื้นที่บ้างสวัสดีน้องช้างครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะฮะในช่วงตลอดหาเรื่องเจ้าของเรื่องคนแรกน้องช้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยครับ
2: เกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ
0: กับตัวเราเองหรือเปล่าก
2: ับตัวผมเองเลยครับ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์คือว่าผมไปนัดเที่ยวไว้กับเพื่อน4คน2คันทีนี้ผมได้แวะเติมน้ำมันทีนี้ผมเติมเสร็จก่อนแล้วผมก็มองไปที่เพื่อนเห็นว่าเติมใกล้จะเสร็จเหมือนกัน
0: ครับ
2: ผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักแป๊บนึงประมาณ200เมตรครับ
0: ใกล้
2: ใกล้ก็คือไม่ไกลมาก
0: ขี่จักรยานยนต์กันมา2คันคันละ2คนไม่ได้ซ้อน3นะฮะ
2: ไม่ซ้อน3ครับ
0: ออกมาปุ๊บจอดรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าปั๊มเลยปั๊มมาประมาณ200เมตร
2: ครับ
0: ถนนเป็นยังไงครับตรงนั้นมีไหลทางมั้ยหรือว่าเราจอดแบบพื้นที่ขอบถนนขนาดไหน
2: ถนนเป็น2เลนครับ2เลนสวนกัน
0: อ๋อรถสวนไปมาได้ครับจอดชิดริมมั้ยครับ
2: ชิดริมครับชิดริมเลยคือข้างๆนี่เป็นคูแล้วครับเราจอด
0: น้ําเลย
2: ใช่ครับเราจอดเลนข้างในสุดเลยครับชิดเลยครับ
0: ตั้งขาตั้งก็ลงไปในคูแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีการเปิดไฟให้สัญญาณมั้ย
2: เปิดครับเปิดติ๊กไฟซ้ายไว้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าชิดซ้ายอยู่นะ
2: ครับ
0: สัญญาณไฟก็ทํางานได้เป็นปกติ
2: ปกติครับทั้งหน้าและหลัง
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ผมอ่ะรอเพื่อนอยู่ใช่มั้ยครับผมก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาถูกต้องมั้ยคร
0: ับเพื่อนมาหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็เห็นรถคันนึงขับมาด้วยความเร็วประมาณ70 60 70ขึ้นไปครับ
0: ก็เร็วพอประมาณนะ
2: พอประมาณ
0: เป็นรถอะไรครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ผมก็มองไปตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่หรือเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้แต่เขามากับภรรยาเขาแล้วก็ลูกชายเขาอีกคนนึง 5-6 ขวบเองครับ
0: โอ้โหก็คือซ้อน3มาเลย
2: ครับ
0: เด็กนั่งหน้าป่ะฮะ
2: เด็กนั่งหน้าพร้อมกับมีถุงผ้าอยู่ตรงกลางแข้งครับ
0: คือคล่อมถุงผ้ากับลูกชายไว้อยู
2: ่ใช่ครับ
0: แล้วก็ภรรยาเขาก็ซ้อนท้าย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: นี่เขาก็มองอะไรหรือคุยกับภรรยาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ
0: อารมณ์แบบนี้นะหันไปคุยอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
2: นี่เขาขับมาเขาชนหลังผมตู้มเลยครับ
0: ชนแบบไม่เบรกเลยเหรอ
2: ไม่เบรกเลยครับไม่มีลิมิต
0: เห็นว่าน้องช้างนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหรอครับ
2: ประมาณนั้นเลยครับ
0: แล้วเราคล่อมรถอยู่
2: ใช่ครับผมคล่อม
0: เพื่อนเราก็ต้องซ้อนอยู่
2: ใช่คร
0: ับคล่อมอยู่ด้วยกันเลยชนตูมเข้าเลย
2: ชนตูมเลยครับ
0: นี่กลางวันหรือกลางคืน
2: กลางวันเลยคร
0: ับ กลางวันแสกๆเลยนะฮะแสดงว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้มองทางแน่นอนนะครับ
2: ครับน่าจะอย่างนั
0: ้
2: น
0: แล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
2: แล้วผมว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าตัวก็กระเด็นลงไปคูข้างๆครับ
0: ไอ้คูน้ำที่บอกนะ
2: ครับ
0: คือตกน้ำไปเลย
2: ใช่ครับยังดีที่มันเป็นน้ำแล้วดินนิ่มๆครับ
0: แล้วเพื่อนที่ซ้อนล่ะ
2: เพื่อนที่ซ้อนก็ตกอยู่ข้างๆรถครับใกล้ๆกับรถ
0: เป็นอะไรมาก
2: บนพื้นถนนมีแค่รอยถลอกด้านแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายครับ
0: ก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
2: ครับผม
0: เรามีการเอาเรื่องเอาราวหรือว่าแจ้งตำรวจไหมคร
2: ับ ตอนนั้นผมยังมึนๆอยู่ครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาโทรแจ้งเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: เขาเป็นฝ่ายเรียกตำรวจเหรอ
2: ครับ
0: ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายชนเรา
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นช้างอายุเท่าไหร
2: ่12ขวบครับ
0: โอ้ยยังเด็กมากไม่มีเบียร์ขี่เลยตอนน
2: ั้นจำไม่ได้ครับ
0: อ๋อเพราะนั้นยังไงไม่มีเบียร์ขี่เกิดอุบัติเหตุก็ผิดอยู่ดี
2: ใช่ครับอ
0: ย่างน้อย1กระทงแล้วนะครับแล้วพอเขาเรียกตำรวจมาเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นยังไงครับ
2: ผมก็โทรแจ้งผู้ปกครองไว้นะครับไอ้นี่เขาก็ผู้ปกครองก็กั้นผมออกจากเรื่องนี้ไปเลย
0: อ๋อแปลว่าเราก็จะไม่รู้แล้วว่าในระหว่างการเจรจาเป็นยังไง
2: ใช่ครับแต่ผมมารู้ตอนแล้วที่ว่าเราต้องเสียค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเขารวมทั้งค่าไปรักษาพยาบาลเขาด้วย
0: จำนวนเงินประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหม
2: เกือบหมื่นกว่าบาทครับ
0: โอ้
2: เพราะว่ารถนี่ก็ 7,000 กว่าบาทแล้วครับ
0: แพงเอาเรื่องอยู่นะฮะ
2: ค
0: ือว่าง่ายรถเขาก็ได้รับความเสียหาย
2: ครับ
0: แล้วตัวคู่กรณีล่ะครับไม่ว่าตัวเขาเองผู้ขับขี่ภรรยาที่ซ้อนท้ายแล้วก็ลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บขนาดไหนเท่าที่เราจำได้
2: เท่าที่ผมจำได้นะครับรู้สึกว่าตัวสามีเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาครับ
0: ครับ
2: หมอบอกว่ามีแค่รอยช้ำแล้วก็อาการปวดเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีอะไรมาก
0: แล้วลูกกับภรรยาเขาล่ะ
2: ลูกกับภรรยาไม่เป็นไรเลยครับ
0: ไม่เป็นไรเลยก็ถือว่ายังโชคดีนะฮะถ้าเด็กเล็กเป็นอะไรไปด้วยนี่โอ้โหอาจจะเรื่องใหญ่กว่านี้ เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วตอนนี้ช้างอายุเท่าไหร
2: ่19ปีแล้วครับ
0: 19แล้วนะฮะ3 4 5 6 7 8 9ก็6 7ปีแล้ว
2: ครับ
0: แล้วอยากรู้อะไรกับเรื่องที่ผ่านมาเมื่อตอน12ครับ
2: ถ้าหากตอนนั้นผมมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยผมจะมีความผิดไหมผมต้องเสียค่าเสียหายเขาไหมหรือว่าเขาต้องเสียให้กับผมกันแน
0: ่อ๋อคือถ้าตอนนั้นมีใบขี่เนี่ยคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเพิ่ง12
2: ครับ
0: เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นตอนนี้ดีกว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนโตแล้วเนี่ยตอนอายุ18เป็นต้นไปเนี่ยทำใบขี่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปไหมช้างยังจะต้องชดใช้ให้กับคนที่มาชนท้ายอยู่หรือเปล่าถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
0: สงสัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่หรือเขาเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ให้กับเรา
2: ครับ
0: ที่เป็นคนจอดอยู่เฉยๆเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วแล้วเขาเป็นผู้ขับขี่มาชนท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณน้องช้างครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ประมวลภาพเหตุการณ์อีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมน้องช้างจอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมไหล่ทางนะครับเปิดไฟให้สัญญาณเรียบร้อยแล้วก็มีจักรยานยนต์อีก1คันขับมาชนท้ายนะฮะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้ง2ฝ่ายแต่ว่าด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใบขับขี่นะครับก็เลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้เป็นจํานวนเงินหลักหมื่นนะฮะแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเหตุการณ์กลับกันนะครับถ้าผู้ที่จอดไว้ข้างไหล่ทางแล้วมีใบขับขี่นะครับจะต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเหมือนเดิมไหมหรือเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่มาชนท้ายเราได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: เวลาเที่ยงวันช้างและเพื่อนๆนัดกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวจำนวน2คันคันละ2คนพวกเขาแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่ง

0: ช้างซึ่งเติมเสร็จก่อนจึงขี่รถมารอที่ริมถนนถัดจากปั๊มน้ำมันประมาณ200เมตรซึ่งเป็นถนน2เลนช้างจอดชิดริมถนนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้โดยริมถนนมีคูน้ำอยู่ในขณะที่ช้างมองกระจกของรถเพื่อดูว่าเพื่อนมาหรือยังจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีสามีขี่มากับภรรยาที่ซ้อนหลังและลูกชายอายุประมาณ 5-6 ขวบพร้อมถุงผ้าด้านหน้าขณะที่ขี่ก็หันไปคุยกับภรรยาจนกระทั่งพุ่งมาชนกับรถที่ช้างจอดรอเพื่อนอยู่ช้างกระเด็นตกไปในคูน้ำแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากส่วนเพื่อนที่นั่งรอด้วยกันมีแผลถลอกที่แขนขวาเล็กน้อยคู่กรณีของช้างรีบโทรแจ้งตำรวจส่วนช้างเมื่อได้สติก็รีบโทรหาผู้ปกครองซึ่งตอนนั้นช้างอายุเพียง12ปีและยังไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองของช้างไม่ให้ยุ่งกับเรื่องนี้แล้วมารู้ทีหลังว่าฝ่ายของตนต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถ 7,000 กว่าบาทและค่ารักษาของสามีเพราะบาดเจ็บที่หัวเข่ารวมทั้งหมดเกือบ 10,000 กว่าบาทแต่ภรรยากับลูกไม่เป็นไรเวลาผ่านมาช้างอายุ19ปีจึงอยากรู้ว่าหากปัจจุบันเกิดเหตุขึ้นอีกซึ่งช้างมีใบขับขี่ช้างจะมีความผิดหรือไม่แล้วใครจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสีย
1: ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
2: ค่ะพี่วิรัตคะเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของน้องช้าง
3: ครับ
2: นะคะตรงนี้น้องช้างไม่ต้องคิดเลยกลายเป็นฝ่ายผิดไปเลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเพราะว่าน้องช้างเพิ่งอายุ12ในตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใบขับขี
3: ่
2: สิ่งแรกเลยที่ทรายอยากทราบก็คือใบขับขี่เนี่ยค่ะทำกันตอนอายุเท่าไหร่คะ
3: จริงๆเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าตั้งแต่ก็คือ15
2: จักรยานยนต์กับรถยนต์เหมือนกันไหม
3: ก็ไม่สุดไม่เหมือนนะคือในส่วนของจักรยานมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคือ15นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะเป็นขับรถยนต์เนี่ยต้อง18
2: อ๋อก็คือน้องช้างนี่ถ้าอีก3ปีชนนี่ก
3: ็ครับ
2: คือ
3: ต้องน้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องแยกกันระหว่างมีใบขับขี่กับเรื่องข้อเท็จจริง
2: ค่ะ
3: คือถ้าคุณไม่มีใบขับขี่คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องการไม่มีใบอนุญาตเอางี้ดีกว่า
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ในส่วนข้อที่จริงในคดีอ่ะก็ต้องดูว่าใครผิดใครถูก
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: ค่ะงั้นเรามาดูข้อเท็จจริงกันก็คือน้องช้างออกมาจากขับรถออกมาจอดรอเพื่อนแล้วอยู่ดีมอไซค์ชนตู้มเลยแต่น้องช้างก็อธิบายไปด้วยนะว่าตอนจอดรถเนี่ยรอเพื่อนเนี่ยน้องช้างเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเอาไว
3: ้
2: เพื่อให้รู้ว่าเราจอดตรงนี้ถูกต้องไหมคะพี่วิรัตเพราะว่าไซเห็นบางคนเปิดไฟฉุกเฉิน
3: ครับ
2: ค่ะอันไหนคือถูกคะ
3: คืออย่างนี้เท่าที่ผมฟังจากข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือว่าน้องเขาเนี่ยเขาไม่จอดอยู่ในไหลทางนะครับคือเขาไม่จอดแล้วแหละแล้วก็คือคำว่าไหลทางนี่คือว่ามันจะต้องไม่อยู่ในทางเขาเรียกทางเดินรถ
2: ทางเดินรถมันจะมีเส้นทึบ
3: ใช่ของเขาเนี่ยน้องเขาอยู่ออกมาตรงนี
2: ้
3: ตรงนี้เนี่ยถ้าอยู่ทางไหลทางแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรละนะครับยกเว้นว่าต้องเป็นตอนกลางคืนกฎหมายบอกว่าจะต้องเปิดไฟให้สว่างอัมพันเลยนะครับถ้าตรงนี้กรณีที่อยู่นอกไหลเขาเป็นไหลทางซึ่งไม่ใช่เป็นทางรถยนต์เนี่ย ทางเดินรถเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดใครมาชนคนที่ชนก็ผิดนะครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของจักรยานยนต์ด้วยกันในส่วนนี้คือผู้ปกครองของน้องช้างก็รับผิดชอบไปแล้วแหละแต่ในกรณีที่ถ้าผู้ปกครองของน้องช้างไม่สามารถรับผิดชอบชดใช้เงินได้ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางอะไรนะคะ
3: ทางรถ
2: ค่ะหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าพ.ร.บ.ละกันพ.ร.บ.ตรงนี้จะสามารถช่วยเหลืออะไรกับผู้ที่ประสบเหตุได้บ้าง
3: ครับก็คือตรงนี้ก็จะคือเป็นพ.ร.บ.ที่เป็นเขาเรียกกันเป็นการคุ้มครองภาคบังคับนะครับทุกคนต้องมีดังนั้นเนี่ยก็คือจะรับผิดชอบคือทางนั้นเขาจะมารับผิดชอบนั่นแหละนะครับคือบุคคลที่3คือถ้าเป็นเราเสียหายแล้วเราต้องรับผิดชอบไหมคือเป็นต้องคือตัวก็รับผิดชอบไปแต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บอะไรเงี้ยตรงนี้เขารับผิดชอบให
2: ้ค่ะเขาคือจะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให
3: ้ใช
2: ่ในส่วนนี้พ.ร.บ.ถ้ามอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เกิดพังขึ้นมาพ.ร.บ.รับผิดชอบตรงนี้ไหม
3: ไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเขารับผิดชอบเฉพาะผู้บาดเจ็บ
2: ก็คือรับผิดชอบต่อชีวิตผู้ประสบเหตุเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบในส่วน
3: อื่นไม่เกี่ยวพวกทรัพย์สินอะไรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวว่าถ้าเกิดบาดเจ็บเท่าไหร่เสียอวัยวะเขาก็จะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
2: อ๋อค่ะก็คือเขาก็จะมีเกณฑ์ตรงนั้นอยู
3: ่ครับ
2: ค่ะสมมติในเหตุการณ์นี้ถ้าน้องช้างมีใบขับขี่แล้วอายุครบแล้วอายุครบ15ทำใบขับขี่ได้ตรงนี้รูปของคดีจะเป็นไปยังไงคะน้องช้างสามารถฟ้องร้องเอาผิดกับคนที่ชนได้ไหมคะ
3: คือถึงขนาดนั้นต้องคือถ้าในช่วงห่วงจังหวะนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมาชี้ขาดว่าใครผิดใครถูกนะครับพอมีการชี้ขาดแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่น้องเขาถูกเนี่ยก็ในว่ากันในคดีอาญาไปแต่ว่าน้องเขาก็สามารถฟ้องในคดีแพ่งได้นะครับว่าเราต้องรับผิดชอบเรานะครับแล้วก็อาจจะเขามีประกันชีวิตไม่ใช่ประกันอะไรเรียกประกัน
2: ภาคสมัครใจ
3: ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟ้องภาคสมัครใจด้วยนะครับก็อยู่ที่ว่าคนที่ชนเราเนี่ยเขามีประกันหรือไม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ต้องดูไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับน้องช้างแล้วพี่วิรัตมีอะไรพอจะแนะนำน้องช้างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าการขับขี่ยังไงให้ถูกกฎหมายนะคะไม่เผลอทำผิดกฎหมายการจราจรขึ้น
3: ครับในเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าน้องเขาคงจะต้องใช้จริงๆจอดรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็พยายามที่จะถ้าในส่วนนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจชี้ก่อนว่าผิดหรือถูกนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้นะครับ
2: ค่ะเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นสิ่งแรกเลยแล้วก็ลำดับต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตัวไม่ทราบว่าพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะในกรณีนี้
3: บางทีบางเรื่องพวกสีพวกอะไรนะกระบอกสีอะไรเงี้ยนะครับ เวลาขีดเส้นอะไรเงี้ยพี่ว่ากรณีก็จำเป็นนะครับ
2: ก็คือเราควรจะมีติดรถเอาไว้
3: หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องวงจรปิดอะไอ้กล้องที่อยู่หน้ารถ อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบนี้พวกมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำกันนะครับอยู่ในอยู่หมวก
2: ติดหมวกกันน็อกใช่จะเห็นบ่อยเป็นเหมือนบันทึกวิดีโอไว้
3: ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่ผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งถ้าเราพูดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเถียงกันทุกคนต้องการข้อที่จริงหมดทุกคนถูกหมดแต่ถ้าเรามีกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้เลย
2: บางทีรถชนกันกระจุยกระจายสืบไม่ได้แล้วใครผิดใครถูกใครมาทางไหนนะคะกระเด็นไปคนละทิศ
3: แต่กล้องติดหมวกเนี่ยจะเห็นเลย
2: ค่ะอย่างน้อยเมมโมรี่ก็ยังอยู่ยังไปเปิดย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะและในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะยังเกี่ยวกับกฎหมายของการจราจรอยู่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมคุณตูนกันเลยค่ะ
4: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่2จะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับเจ้าตัวกันครับน้องโอสวัสดีครับผม
5: สวัสดีค่ะ
4: น้องโอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
5: วันนั้นน้าออกขี่รถจักรยานออกจากปั๊ม
4: ด้วยจักรยานนะฮะปั่นจักรยานมาเลยออกจากปั๊มน้ำมัน
5: ใช่
4: ครับ
5: ด้วยอาการเมาม
4: าด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: ครับปั่นไปไหนอ่ะ
5: ปั่นกลับบ้านอ่ะจากไมค์เลนนึง
4: อ๋อคือปั่นออกจากปั๊มแล้วไม่ได้ชิดซ้ายขับไปตามทางข้ามเลนมา
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะบ้านอยู่อีกฝั่งถนนนึง
5: ใช่ระหว่างที่ข้ามมารถเก๋งชนน้าแล้วก็ลากไป9เมตร
4: คือลากไปประมาณนึงเลย
5: ใช
4: ่ครับ
5: แล้วก็ถอยมาเหยียบอีกครั้งนึงจนเสียชีวิตก็ร้านหมูย่างเขาเห็นเขาก็พากันไปดูพากันดูแล้วเขาบอกว่ารถเก๋งคนชนแล้วก็หนีไป
4: ร้านอะไรนะฮะ
5: ร้านหมูกระทะ
4: อ๋อพวกหมูกระทะข้างทางเปิดดึกๆเนี่ยนะ
5: ใช่ค่ะ
4: ตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงได
5: ้ประมาณ5 ทุ่มกว่า
4: ก็กลางคืนแล้วนะครับอาจจะด้วยอาการมึนเมาที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนนะฮะก็เลยมาด้วยแบบไม่ได้ดูรถให้รอบคอบชนตูมเข้าให้แล้วก็ลากไปแล้วก็ถอยมาทับอีกนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่ารถเก๋งเป็นคนชน
5: ใช่ค่ะ
4: จำเลขทะเบียนได้ไหมครับรูปพรรณของรถ
5: เก๋งสีดำแต่ไม่ติดป้าย
4: ไม่ติดป้ายทะเบียน
5: ใช่ค่ะ
4: รู้แค่นั้น
5: ค่ะ
4: แล้วยังไงต่อครับน้องโ
5: อแล้วเขาเห็นตรงนั้นเขาพูดกัน
4: ว่า
5: ทำไมเขาชนแล้วเขาหนี
4: แล้วไงต
5: ่อให้ชาวบ้านบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
4: ครับ
5: น้องสาวมาเห็นมนุษย์ที่เหตุการณ
4: ์น้องสาวของน้าก็คือน้องคุณแม่เราอีกคนนึงนั่นเอง
5: ใช่
4: ครับ
5: เขามาดูเหตุการณ์เฮ้ยตำรวจมา
4: ครับ
5: เป็นเขามาดูกันแล้วก็ให้ไปปักคำโรงพักว่าจะเอาไงว่าใครเป็นคนชน
4: พยานก็ต้องไปที่สถานีตำรวจด้วยสิ
5: ใช่ล่ะ
4: ครับแล้วสิ่งที่น้องโออยากรู้
5: ก็คือว่าจะผิดรถคันนั้นยังไง
4: คันที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่สมมุติว่าตามจับตัวคนร้ายได้นะฮะ จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบคุณน้องโอที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
0: น้าของโอขี่รถจักรยานจะกลับบ้านหลังจากไปกินเหล้าแต่ขณะที่ขี่ข้ามถนนก็มีรถเก๋งสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนวิ่งมาชนโดยลากร่างไปเกือบ9เมตรและถอยหลังทับจนเสียชีวิตโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์คือร้านหมูกระทะข้างทางเมื่อน้องสาวของน้ำมาถึงที่เกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นจึงแนะนำให้ไปแจ้งความน้องสาวของน้าจึงไปแจ้งความพร้อมกับพยานแต่ก็ไม่สามารถตามจับคนที่ขับรถชนได้โอจึงอยากรู้ว่าถ้าจับได้จะเอาผิดได้อย่างไรบ้าง
2: อุ้ยพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องโอน่ากลัวมาก
3: ครับ
2: คือไม่ได้ชนอย่างเดียวถอยมาทับให้เสียชีวิตด้วยอ่ะ
3: ครับ
2: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดจับผู้กระทำความผิดได้นี่เขาจะมีโทษยังไงบ้างคะ
3: โอ้มันต้องแบ่งเป็นสองส่วนเลยนะ
2: ค่ะ
3: ต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของคนที่ขับจักรยานขี่จักรยานออกมานะครับตรงนี้เมาก็ผมว่าเขาก็ผิดเหมือนกันก็คือประมาทประมาทเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของคนที่ขับรถอะไรอ่ะ
2: รถเก๋ง
3: มารถยนต์มาเนี่ยบางคนเข้าใจผิดมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาขับรถแข่งกันแล้วว่ามันขับสวนมาเราก็ชนมันเลยเรามาถูกต้อง
2: อ้าว
3: ใช่ไหม
2: เป็นเหมือนแก๊งเด็กแว้นผ่านมาเนี่ยนะ
3: ใช่ไหมฮะเราก็ชนมันเลยเพราะเรายังไงก็ไม่ผิดแต่คำตัดสินคือเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีรถที่ขับสวนมา
2: คือขับผิดเลนผิดเส้นทาง
3: ใช่ใช่คุณยังขับสวนกลับไปอีกคือแสดงว่าคุณก็ประมาทเหมือนกันกรณีก็เหมือนกันครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการประมาทนะครับต่างคนต่างประมาทนะครับก็ชนกันตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบมากกว่ากันนะครับเรียกภาษาทางกฎหมายเรียกต่างคนต่างประมาทนะครับหรือจบไปพอชนเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลื
2: ออ๋อไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกคุณต้องช่วยเหลือ
3: ต้องช่วยเหลือก่อนนะครับ
2: แล้วถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างใส่ขับรถตามมาข้างหลังไม่ได้ชนอะไรกับเขาเลย
3: อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับ แต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ร่วมก็คือเราชนด้วยอย่างเงี้ยนะครับ คือไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บก่อนอันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
2: เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะ
3: ใช่แต่ว่าประเด็นว่าพอไม่ช่วยแล้วคุณยังคือขับรถไปแล้วเหยียบกลับมาเหยียบซ้ำ
2: ถอยมาทับซ้ำ
3: ตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องพรบ.เรื่องการขับรถละ
2: ค่ะ
3: มันเป็นเรื่องการเจตนาฆ่าคนตาย
2: โอ้ยร้ายแรงกว่าเดิม
3: ซึ่งโทษมันจะร้ายแรงมากคือโทษสูงสุดคือถึงประหารชีวิตเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเขาพิการเราก็รับผิดชอบก็ระดับหนึ่งยาวนานสู้เขาตายดีกว่า
2: ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะคะว
3: ่
2: าได้ยินมาแต่เด็กละว่าส่วนใหญ่รถชนเสร็จบอกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจะรับผิดชอบน้อยตรงนี้อยากให้พี่วิรัติอธิบายนิดนึงว่าระหว่างชนคนถึงขั้นทุพพลภาพถึงขั้นพิการกับการชนคนตายนี่โทษมันต่างกันยังไงคะ
3: ต่างกันเยอะครับคือถ้าเกิดคุณชนคนตายต้องดูว่าคุณชนเพราะอะไรถ้าคุณตั้งใจกลับมาคือมาเหยียบซ้ำหรือชนเขาซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องพรบละมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรละมันเป็นเรื่องเป็นเขาเรียกมีเจตนาชั่วร้ายครับ
2: คือ
3: เพื่อที่จะฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทษในคดีอาญาซึ่งต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงก็
2: ค
3: ือโทษจำคุกถึงไม่ใช่โทษจำคุกครับคือโทษประหารชีวิตเลย
2: ถึงประหารชีวิตเลย
3: ใช่แต่ส่วนเรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโทษไม่หนักเท่ากับเจตนาฆ่านะครับ
2: ทางที่ดีคือถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเราก็ควรลงมาให้ความช่วยเหลือนะ
3: คือโดยหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาอย่างเช่นแต่บ้านเราอะเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้ช่วยเหลือนะครับบางทีพอชนเสร็จเราก็เลี่ยงไปยังถ้าเป็นตอนกลางวันถ้ามีคนเห็นก็แล้วไปแต่ว่าบางทีขับรถในกลางคืนเนี่ยบางทีชนหรือว่าเหยียบอะไรไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนมีครั้งหนึ่งก็ลูกความผมแหละนะครับก็ดีๆที่เอามาเปิดเผยนะครับก็คือว่าเขาเหมือนกับกลางคืนเนี่ยเขาขับรถแล้วก
2: ็
3: เขาไม่ค่อยรู้ตัวคืออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
2: มึนๆง
3: ่วงนอนมึนๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแบบคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อ่ะครับขับรถแข่งอะไรกันมาสักอย่างนึงแล้วก็เมาด้วยก็คล้ายๆว่าขับมาแล้วก็มันล้มเสร็จตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับก็ขับทับไป
2: ก็คือไม่ได้ชนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงหน้าก่อนแล้ว
3: ตัวแยกกันระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์กับคนมาปรากฏว่าเขาก็ลากขับรถลากไปไกลมากเลย

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็มอเตอร์ไซค์ก็เสียชีวิต
1: ตรงนั้นคือไม่มีรอยชนที่รถเลยแต่ว่ามีศพของผู้เสียชีวิตติดอยู่กับรถ
0: ตรงที่ถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณขับรถโดยประมาทจริงๆต้องไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าที่เขาเข้ามาในใต้ท้องรถเราเนี่ยมัน
1: เพราะเป็นการกระทำของเราหรือเปล่า
0: ใช่ใช่คือจริงๆมันการกระทำไม่ใช่ของเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติอย่างน้องชายเวลาขับรถก็ต้องมีสติ
1: ต้องดูทั้งถนนดูทั้งข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่า
0: คือน้องจะต้องคือกฎหมายบอกว่าน้องต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่เกิดอันตรายคือไม่ชนกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ใช่อยู่ดีเดี๋ยวฉันขับสบายแล้วฉันไม่สนใจ
1: เลยฉันมาถูกทางฉันจะขับยังไงก็ได้เร็วแค่ไหนก็ได้
0: ทีนี้ต้องรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดชอบมันสูงได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพงด้วย
1: ขับรถตอนกลางคืนก็ต้องระวังนิดนึงอย่างน้อยไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ถนนเราต้องพร้อมเบรกเสมอนะ
0: หรือว่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาในลักษณะนี้ผมแนะนำก็คือหนึ่งควรจะทำประกันนะครับอย่างน้องสายเนี่ยควรทำประกันเอาไว้เพราะว่าเวลาขับรถบางทีเราก็มันไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไงอ่ะจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะขับดีมากเลยนะครับแต่เราจะไม่รู้ได้ว่าบางทีเราขับดีแต่คนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไปชนคนอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าถ้ามีประกันเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นนะครับ
1: สายจำเป็นต้องทำประกันด้วยหรอคะในเมื่อทุกๆปีสายก็จำเป็นต้องทำพ.ร.บ.เกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว
0: คืออันนี้เป็นภาพบังคับนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็คือภาพบังคับนี่บังคับเฉพาะบุคคลที่3ไม่ได้เกี่ยวกับต้องสายเลยนะครับ
1: ก็คือคนที่ประสบเหตุจากทรายเท่านั้นถึงจะได้รับ
0: ใช่ใช่แล้วรถของน้องทรายเกิดต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเกิดชนแล้วเสียหายตัวนี้ประกันก็มาเยียวยาแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มีคนบาดเจ็บจนเยอะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาส่วนเนี้ยไปชำระเขาได้นะครับซึ่งพี่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าสมมติว่ามันมีรถชนกันนะครับคันนึงก็มีประกันอีกคันนึงไม่มีพอเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็เยียวยาก็คือเอารถสมมติเป็นรถน้องของน้องสายเนี่ยถูกชนแล้วก็เขาไปซ่อมให้น้องสายแต่คือน้องสายถูกนะ
1: น้องสายเป็นฝ่ายถูก
0: น้องสายเป็นฝ่ายถูกไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไหมแต่ว่าคือทางประกันเนี่ยเขาก็จะมาเยียวยาคือเขามาซ่อมรถให้น้องสายนะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนรถให้หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอน้องสายเรียบร้อยละตรงนี้ทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เอาสิทธิ์ของน้องทรายเนี่ยมาดำเนินคดีกับไอ้ฝั่งที่ผิดเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเขาไม่ได้เอาทุนตัวเองเพื่อมาเยียวยาเรา
0: ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายผิดก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทประกัน
0: โดยปกติแล้วคนที่ฝ่ายผิดเนี่ยจะต้องมาชดใช้น้องอยู่แล้วโดยตรงแต่เนื่องจากน้องมีประกันเนี่ยบริษัทประกันมาต้องมาเยียวยาน้องก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีไอ้ฝั่งเนี่ยมันอาจจะไม่มีตังค์นะครับบางทีไม่มีตังค์มันก็เลยเราต้องไปซ่อมฟรีสู้ถ้าเราทำประกันไว้เนี่ยสมมติว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตัวบริษัทประกันก็จะเอาสิทธิ์ของน้องเนี่ยมาติดตามจากคนนี้ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ฟ้องร้องกันนะครับ
1: ก็คือถ้าเราทำประกันเราก็จะได้ข้อดีข้อใหญ่ๆ2ข้อเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้รับการเยียวยาจากอุบัติเหตุก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอเอาเงินตัวเองไปจ่ายก่อนแล้วคืออย่างที่2เราไม่ต้องไปวุ่นวายดำเนินคดีทั้งหมดกับคู่กรณีก็คือทางบริษัทประกันก็จะดำเนินการให้ใช่ไหมคะ
0: มันก็พี่ว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราต้องมาฟ้องร้องแล้วไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่บริษัทประกันเนี่ยเขามารับผิดชอบความเสียหายก่อนเลย
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อประกันก็มีข้อเสียหนึ่งคือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันนะครับตรงนี้คนที่ทำเป็นนายตัวแทนเขาก็ต้องมาดูแลเราเนี่ยนะครับ
1: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะถ้าเกิดเหตุอีกเรื่องนึงเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากเลยทีเดียวคือไม่มีป้ายทะเบียนรถ
0: ครับ
1: ตรงนี้ค่ะรถที่ก่อเหตุไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือโดยหลักแล้วรถทุกคันจะต้องไปจดทะเบียนนะครับถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถของน้องสายเนี่ยต้องจะลงไปขับบนถนนเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต้องมีป้ายให้ชัดเจนนะครับบางทีเราไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มีความผิดแล้วก็มีโทษอาญาด้วยนะครับ
1: ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัตได้ตามนี้เลยค่ะค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมราย

การของเราย้อนหลังได้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคนสำคัญของเราคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสายพี่วิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทวันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่นกรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจัดการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
0: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
1: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้

0: เขาเรียกว่าคดีสองฝ่ายคดีที่และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
1: ผู้สมรส
0: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกล่เกลี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งแม้แต่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไกล่เกลี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
1: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไกล่เกลี่ยก่อน
0: รวมทั้งหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
1: เรียกว่าการชี้ประเด็น
0: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไกล่เกลี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไกล่เกลี่ยทั้งในกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไกล่เกลี่ย
1: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
1: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเงี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิ
1: ม
0: ในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
1: ถ้าอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างนี้ฮะจะทำยังไงกันนะครับอย่างนี
0: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็สามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่อย่างเงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
1: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: เออแล้วในส่วนของการที่พอหลังจากสมมติว่าไกล่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
0: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไกล่เกลี่ยเข้าไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไกล่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำส

0: สัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็จะพิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทนึงที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
1: ครับ
0: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: รักษาพยาบาล
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งเรียน
0: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรจะคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิด2ก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่ากรณี
1: ความยินยอมเด็กด้วย
0: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
1: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: 2ก็คือ
0: การรับรอง
1: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
0: โดยคำพิพากษา
1: โดยคำพิพากษาของศาล
0: ครับครับ
1: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก
2: ็
3: จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: วันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนละง่วงนอนเฮ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงฉันเหรอ
4: เอ้ากล้าผักฉันเหรอ
5: หือจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: กล้าก็เอาเลยสิ
6: เฮ้ยชัยชัยเดี๋ยวใจเย็นสิค่อยพูดค่อยจากันสิเฮ้ย
5: อยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอาแต่ใจให้น้อยลงหน่อยสิน
4: ี่จริงๆอะนะชัยก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
6: ้ใจเย็นสิ
4: ไม่อยู่แล้ว
7: อย่าร้อง
5: ไปเลยนะไม่ต้องกลับมา
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้น

0: ่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
0: ค่ะ
1: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อ
0: ร่างกายลงไม้ลงมือ
1: ลงไม้ลงมือ
0: ทำร้ายกัน
1: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
0: ใช่
1: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
0: ใช่ไม่ยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์แมนบ้าง
1: พลั้งมือนะ
0: มือ
1: ไปไกล
0: ไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
1: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี้ยได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันแต่ไม่จดทะเบียนสมรส
0: จดหรือไม่จดก็ได้
1: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
0: ในครอบครัวไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่าน
1: ะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมแล้วทีนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะน
0: ะคะ
1: ก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
0: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
1: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกโซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
0: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสัปดาห์นี้แหละ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได
1: ้
0: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
1: ทุพพลภาพเลย
0: อันนี้เราจะใช้คำว่า
1: หนวกสมมตินะคะ
0: ตาบอดอะไรเงี้ย
1: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาแต่เผอิญแบบว่า
0: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะแต่หูหนวก
1: เนี่ยเอาหูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
0: แล้วแทงไปเลย
1: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
0: ปีกขาห
1: ักทุพพลภาพ
0: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
1: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได้
0: ถ้ายอมความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
1: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยงเก
0: ียร์ขั้นนั้นเลยนะคะอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลย
1: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ด้วยเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
0: ง่ายว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไก่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผลักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิดที่ยอมความได้ค่ะพี่ออยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
0: ใช่
1: นะคะตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะ นี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้นนะ
1: เอา
0: อาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้นนั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์ประมาณนั้นไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลาย10ปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดิน
0: เ
1: อาละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสามีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: อา
1: จารย์เห็นไหม
0: ค่ะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยกับฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: นั่นแหละค่ะได้ไหมคะเน
1: ี่ยกฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ยไม่ได
0: ้
1: โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้
1: อ้าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป็นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: แล้วคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าเพียงขอโทษนะเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม
0: ่
1: และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้อ๋อ
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: โอ้
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้
0: ค่ะ
1: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
0: ้
1: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
0: ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นบันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
1: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตัวแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่น

แก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-Cord หรือศาลดิจิทัล D-Cord คือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOSระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision system คัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tagging System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไกล่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ E-Payment Corporate Banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปถึงลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมมี่แม็กซิมค่ะก็เอมมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไอ้ไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมมี่ติด EM แต่ว่าเอมมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ

ถ้าเกิดว่าเอมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะก็ปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็จะต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมี่ไม่มีเงินเอมี่ต้องทำยังไงเอมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมี่ต้องขอบพระคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมี่ตลอดและเอมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

สวัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภรรยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภรรยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภรรยาตุลาการเป็นชมรมภรรยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภรรยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภรรยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสของท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะกิจกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วย

เหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4ส.มาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาจิรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการนะคะดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: แจ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีไม่ใช่ทำร้ายผู้อื่นแล้วครับนะครับได้รับแจ้งจากตำรวจว่ามีผู้ต้องหาที่ทำร้ายผู้อื่นแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังตามคน
1: ว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: ครับ

Op, op.

Huh?

0: นี่ยครับขออนุญาตรายงานผู้ต้องหาทั้ง4ขณะนี้และคุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายคือนายสันตามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะนี้เอกสิทธิ์คร
1: ับทำรายงานกับพอ พอ รีบเถอะรายงานกับหน้าศาลนะแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ส่งโรงพยาบาลบ้าง
0: มีตัวประสานนายรองนายครับ
1: ให้แจ้งตำรวจประสานดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่

0: เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic Podcast Infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น OCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ OCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ OCloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอป

พลิเคชันโดยค้นหาคำว่า AllCloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณนะคะตลอดซีซั่นนี้กับการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับของสตาร์ทอัพกันนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราทำความเข้าใจกันไปนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเขามีการหาไอเดียยังไงเติบโตยังไงนะคะแล้วก็มีการใช้โมเดลทางธุรกิจรูปแบบไหนกันบ้างแต่1สิ่งสำคัญที่จะทำให้โมเดลธุรกิจเหล่านั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องของแหล่งเงินทุนนั่นเองแหล่งเงินทุนเหล่านี้จะมีจากที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยทีน่าได้มีโอกาสค่ะมาอยู่ที่ฮังก้านะคะ Coworking Space โดย Dtac Accelerate เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับ1กูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: ด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพที่ต้องการการเติบโตอย่างก้าวกระโดดการเข้าสู่ลมเพาะของสตาร์ทอัพนั้นจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาแข็งแกร่งและเติบโตได้ในโลกของธุรกิจอย่างในต่างประเทศเองเราจะได้ยินชื่อศูนย์บ่มเพาะอย่าง Y Combinator ที่บ่มเพาะมาแล้วทั้ง Airbnb แล้วก็ Dropbox ที่พวกเราได้ใช้กันหรืออย่างพี่ใหญ่ของเราอย่างจีเนี่ยก็มี Tusk Holding ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำศูนย์บ่มเพาะมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็น Silicon Valley ของเอเชีย
2: ไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้แข็งแกร่งไม่แพ้กันอย่างกระทรวงวิทย์ก็มีโครงการในการสนับสนุนให้กับนักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าใจด้านธุรกิจรวมไปถึงให้แนวความคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละแขนงมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่จะเติบโตเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญในอนาคตว่าจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวอะไรบ้าง
3: ต้องเรียนก่อนว่าดีแท็กเอ็กซ์แลนด์เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆของคนที่มีความฝันใหญ่ๆแน่นอนผลลัพธ์เนี่ยผมอยากเห็นสตาร์ทไทยเนี่ยสามารถเติบโตไประดับโลกอย่างที่ Uber Airbnb Facebook Google Grab Taxi แอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากสตาร์ททั้งนั้นแล้วเติบโตได้ระดับโลกทำไมวันนี้จะมีแอปพลิเคชันเหล่านี้จากเด็กไทยบ้างไม่ได้นั่นคือความฝันและก็ธงของพวกเราครับ
2: ในขณะที่ภาคเอกชนก็มีหลายธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโทรคมนาคมที่มีโครงการบ่มเพาะและเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้กันอย่างเข้มข้นรวมไปถึงมีพื้นที่ในการทำงานหรือที่เรารู้จักกันว่า co-working space ให้ด้วยเพราะเหล่าสตาร์ทอัพนั้นจะต้องมีพื้นที่ในการระดมไฟในการทำงานคุณเหม็งสมโพชจันสมบูรณ์ผู้ที่เคยผ่านไอเดียในการทำสตาร์ทอัพและ Exit มาแล้วปัจจุบันเป็นผู้ดูแล Accelerator ชื่อดังด้วยความฝันอยากทำให้สตาร์ทอัพไทยได้เติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกจึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆรุ่นของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้เข้มข้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: และถ้าอยากทราบว่าโครงการ Accelerator หรือศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีหน้าที่หรือการทำงานยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ฮีน่าแล้วก็พี่เหม่งกันเลยค่ะ

และนี่นะคะคือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะของความสำเร็จที่ DTAC Accelerate นั้นได้นำส่งต่อให้กับสตาร์ทอัพธุรกิจพันธุ์ใหม่ของไทยให้ได้เติบโตไปในเวทีระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าการที่สตาร์ทอัพเหล่านี้จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนั้นเรื่องของเงินทุนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและในบทบาทของ Accelerator เองเนี่ยเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในมิติไหนยังไงบ้างวันนี้ทีน่าจะไปพูดคุย

0: ็อยู่กับพี่เหม่งแล้วนะคะแน่นอนกับว่าเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่เหม่งว่าสตาร์ทอัพเองเนี่ยคือหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การเติบโตเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเรื่องของแหล่งเงินทุนทีนี้สัปดาห์นี้เนี่ยอยากให้พี่เหม่งมาเปิดคลาสสอนนิดนึงว่าไอ้แหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบไหนยังไงกันบ้างให้พี่เหม่งเล่าภาพรวมให้เราฟังกันสักนิดนึงสิคะ
1: โอ้จริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคือถ้ายกตัวอย่างที่เราเอาง่ายๆก่อนละกันก็จะมีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า Angel VC Angel VC VC คือ Venture Capital หรือว่ากลุ่มนี้เราจะเรียกว่ากลุ่ม Pre-seed ก็ได้นะ Angel ชื่อมันก็คือ Angel ชื่อมันคือเทวดานางฟ้านะครับคือคนกลุ่มนี้เข้ามาก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วก็ให้เงินทุนไปแล้วก็ตามสูตรคือก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นแบบต้องมานั่งคอยติดตามหรืออะไรขนาดนั้นก็จะเป็นค่อนข้างเหมือนส่วนใหญ่แองเจิลที่คนเรารู้จักกันเยอะๆก็คุณพ่อคุณแม
0: ่
1: ครอบครัวญาติพี่น้องหรือถ้าขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแบบคนที่เป็นแบบมหาเศรษฐีในบ้านแต่ละประเทศนะครับที่แบบเขามีเงินทุนมีอะไรง่ายอย่างซัพพอร์ตเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายอย่างในอเมริกาเงี้ยก็แอสตันคูเชอร์เงี้ยเป็นแองเจิลวีซีเยอะมากนะครับลงเต็มไปหมดเลยลงตั้ง10ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะเขามีเงินเขาก็ลงบ้านเราก็มีท็อปแคนน้อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะ
1: คุณโยทินอะไรเงี้ยนะของ WA อะไรเงี้ยเขาเป็นแองเจิลเขาช่วยเขามีเงิน access ตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็แทนที่เขาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมก็เอาแบ่งเงินตรงนี้มาลงทุนในตลาดแล้วก็ช่วยน้องไป
0: เป็นการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นด้วย
1: นะครับส่วนที่2ตัว Angel คล้ายๆ Angel เหมือนกันเรียก Pre-seed VC Pre-seed เนี่ยก็จะเป็น Venture Capital หน่อยละก็จะเป็นอย่าง Detail Excellence เงี้ยถือเป็น Pre-seed คือเราลงทุนให้กับสตาร์ทอัพทุกทีมที่เข้าโครงการเราใช่มั้ยครับก็เฉลี่ยประมาณล้านล้าน5อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากนะครับค่าเฉลี่ยไม่ได้สูงมากแล้วก็อาจจะมีหุ้นบางส่วนกลับมาซึ่งก็เป็นหุ้นจำนวนที่น้อยนะครับซิงเกิลดิจิตนะครับแล้วก็ฟูลลี่เดลูตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่า Pre-seed นะครับ Pre-seed พรีก่อน seed seed คือเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์เมล็ดพันธุ์ก็คือการหว่านเมล็ดก็พอจบจากพรีซีดปุ๊บก็ไปซีดราวซีดราวที่รู้จักกันเยอะๆหน่อยก็พี่กระทิงพี่หมู
0: นะ
1: ก็ฟันในตุ๊กๆฟันในสตาร์ทอัพเขาก็จะลงซีดโกลเด้นเกตเวนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะซีดมี KK Fund ก็ซีดนะครับที่เป็น VC ที่อยู่ในรีเจนนี้นะครับก็จำนวนเงินก็ไม่ได้สูงเหมือนกันก็เป็นหลักแสนเหรียญนะครับก็จะอยู่ประมาณเรนจ์ประมาณแบบที่เยอะๆหน่อยผมเห็นก็ประมาณ 400,000 ก็มี 500,000 ก็มีนะครับก็เรนจ์ตั้งแต่แสนเหรียญถึง 500,000 เหรียญประมาณบางทีมี 600,000 เหรียญก็มีแบช1ของเรามีทีมนึงตอนนั้นก็ได้ไป 600,000 เหรียญนะครับแล้วพอจบจากซีดปุ๊บคราวนี้เขาเรียกเป็นรอบละรอบปุ๊บบางทีมก็จะแบบพอซีดปุ๊บแล้วก็เขาเรียกไป Pre Series A หรือ Series A Series A บ้านเราเนี่ยในประเทศไทยเราจะตัดที่ประมาณ1ล้านเหรียญเฉลี่ยนะครับประมาณ1ล้านเหรียญบางที่อาจจะหย่อนๆมา 800,000 อะไรเงี้ยล้านถึง2ล้านเหรียญประมาณ Series A นะครับแล้วก็เราจะตัดกันที่ตรงนี
0: ้
1: ก็ถ้าสมมติมีทีมที่มี VC ที่มาลงถ้าสมมติลงไม่ถึงล้านเหรียญอาจจะลงแค่700,000เหรียญอาจจะเป็น Pre Series A ก็ได
0: ้
1: มันกึ่งๆแล้วแหละขาดอีกนิดนึงอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ถ้าถึงล้านปุ๊บล้าน2ล้านขึ้นไปก็เป็น Series A นะครับอย่างพี่แจ็คเราเงี้ยแจ็คเกมดีก็เป็น Series A ไปก่อนที่ได้ตัว Cyber Agent มาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพอถึง Series A ก็เป็นรอบละจาก A ก็เป็น B ไป C ไป D คราวนี้จำนวนเงินก็ขยับไปใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อยากรู้ค่ะพี่เหม่งค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสตาร์ทอัพธุรกิจแบบไหนที่อยู่ในขั้นตอนของ Pre Seed ขั้นตอนของ Seed และ Seeding และแล้วก็เป็น Series A Series B มันใช้อะไรในเป็นเกณฑ์ตัดสินคะ
1: มันต้องย้อนกลับไปก่อนว่าคุณทำสตาร์ทอัพมาถึงสเตจไหนการที่คุณจะเริ่มทำสตาร์ทอัพเนี่ยคุณเริ่มทำจากอะไร
0: ค
1: ือหนึ่งคือเขาเรียกว่าอย่างทุกผู้พี่มองกันเนี่ยอย่างช่วงพรีซีดเนี่ยเราจะมองหาคนที่มีไอเดียที่มีไอเดียที่เป็น product เขาเรียกไอเดีย market fit problem solution fit หมายถึงว่าคุณมีไอเดียคุณมี product ที่พร้อมระดับหนึ่งนะครับที่สามารถออกสู่ตลาดได้ระดับหนึ่งแล้ว get feedback ออกมาอาจจะยังไม่ใช่ mass market มาเงี้ยแล้วก็ทำเขาเรียก MVP ออกมา minimum viable product ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่พรีซีดหรือซีดนะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ proven ว่ามันจะ scale ได
0: ้ okay.
1: proven ว่าจะ repeatable ได้คือมันจะแก้ไขปัญหาให้คนหมู่มากได
0: ้
1: แต่ยังไม่ได้แก้ให้ล้านคนแต่มัน proven
0: แล้วส่วนน้อยละ
1: แต่มัน proven แล้วมัน proven ละมันเหมือนเราเจอสูตรฐานทองคำแล้วว่าแบบไอเนี้ยแหละมันเป็นฐานทองคำมันสามารถ copy และ paste ได้ copy และ paste ได้มันสามารถโตได้เนี่ยเขาจะอยู่ช่วง4นะครับแล้วพอ Series A เขาขยับเข้ามาคือเขาจะดูว่าคุณต้องมี traction คุณต้องมี revenue traction อาจจะเป็น revenue หรือเป็นอาจจะเป็น customer traction ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งเป็น traction ที่ proven ว่ามันจะ sustain ได้ระดับหนึ่งแล้วจะโตได้เขาเรียกเป็น curve ของ hockey stick ครับ
0: ค
1: ือ seed มันจะขึ้น hockey stick มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนตัว J ต
0: ั
1: ว J ใช่ไหมตัว Series A เขาจะมาลงช่วงก่อนที่จะหักหัวขึ้นอ่
0: ะ
1: เขาเห็นแล้วว่าซีดมันจะลงแถวๆนี้ช่วงไปเนี้ยถ้าว่าพรูว่าเฮ้ยมันมาได้

0: พอมาได้ถึงกำลังหักหัวขึ้น CA จะกระโดดมาละเพื่อเอาเงินเพื่อให้มันหักหัวขึ้นให้เร็วนะครับแล้ว B มันก็จะต่อไปเรื่อย C ต่อไปเรื่อยมันจะเป็นภาพประมาณนั้นแต่อย่างโครงการเนี้ยอย่างของเราเนี่ยเรา target ที่ Pre-seed เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นอยู่ในช่วงเริ่มต้นproduct market fit idea problem solution fit ต่างๆมี MVP แล้วก็ได้หรือยังไม่มีก็ได้แต่แน่นอนว่า product คุณต้อง scalable แล้ว repeatable ต้องถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นต
1: ั้
0: งถึงเข้าโครงการก็จะเป็น Pre-seed คร
1: ับโอเคเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วว่าช่วง seeding คือมีไอเดีย
0: ใช่มีไอเดียมีแล้วมีไอเดียระดับนึงที่ proven ว่ามัน scalable แล้ว repeatable ได้
1: โอเคแล้วพอกำลังจะหักหัวขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เงินใหญ่เริ่มลงมาซีรีส์ A แล้วก็จะเติบโตไปตามลำดับขั้นของธ
0: ุ
1: รกิจที่มันขยายออกไป
0: ทริกเกอร์อีกอย่างนึงที่ซีรีส์ A ที่เขามองส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียก traction ด้วยคือคุณมี proven traction อ่ะจะเป็น revenue หรือ customer traction ก็ได
1: ้
0: จะเป็นยอดอ่ะถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้ create revenue ช่วง 2-3 ปีแล้วอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคุณมี traction คืออะไรครับ 1.6 billion customer
1: user
0: เข้ามานั่นคือ traction มหาศาลคุณไฟแบบ monetize model ปุ๊บจบเลยนะนั่นคือ traction เขา
1: อ่
0: ะกับการบางทีมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมอย่างฟิโนเมนาอย่างเงี้ยฟิโนเมนานี่คือ day 1 revenue เข้า day 1ล่าสุดซิเคียวไป15ล้านเหรียญ US dollar traction มา revenue เกิดขึ้นเขาได้ฟรีจากค่าเงินที่ลงทุน revenue ก็เริ่มมาอย่างเงี้ยก็มี traction แล้วอนาคตเนี่ยผมว่าอีกไม่เกิน6เดือนถึง2เดือน CA น่าจะเข้าของฟิโนเมนาได้ไม่ยากครับ
1: โอเคนี่คือเคสที่เกิดจริงๆนะคะในบรรดาโครงการของ Dcap Accelerator นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอเราพูดถึงโครงการบรรดา Accelerator ทั้งหลายหรือ Incubator ทั้งหลายที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนมักจะสับสนว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันแตกต่างกันยังไงตรงนี้ครับพี่เหม็งคะ
0: จริงๆต้องบอกนะบ้านเราเนี่ยถ้านับกันจริงๆอ่ะเทลโก้3ค่ายตอนนี้มีแบงค์ทํา1แบงค์กำลังจะทำอีก2มีของฝรั่งทำอยู่1ก็ประมาณ 6-7 ค่ายอยู
1: ่
0: ป
1: ั
0: จจุบันนะครับแต่ละคนก็จะทำแตกต่างกันไปจริงๆมันเริ่มเหมือนกันแหละตอนประมาณ 3-4 ปีแล้วเริ่มคล้ายๆกันแต่ว่าเรา stay with the cost แต่ละคนก็จะ pivot ของตัวเองกันไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับบางเจ้าก็จะหา business partnership นะครับแล้วก็ partner กันไปแต่อย่างของเราละกันอย่างของ Dcap Accelerator เนี่ยเรายังยึดมั่นถือมั่นและยังมีความเชื่
1: อ
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณกระทิงมาทำตรงนี้ตั้งแต่ปี2013เรามีความเชื่อว่ามันมี proven business model แล้วที่ Silicon Valley อย่าง Y Combinator Founder Startup Techstar พวกนี้คือ incubator accelerator ระดับโลกทั้งนั้นแล้วเขาอยู่กันมา10ปีนั่นคือเกิดอะไรขึ้นครับเราเห็น proven track recordแล้วเราก็เลยรันดีแท็กเซเลนเหมือนสตาร์ทตัวหนึ่งเรามองว่านี่คือเรากำลังจะโคลนบางอย่างที่มันสักเซสแล้วมาเลเวลเลตแล้วคนลดคนไลฟ์ที่เมืองไทยเราเป็นบูตแคมป์ครับเราเป็นบูตแคมป์4เดือนเราให้เงินลงทุนทุกที
1: ม
0: ทุกทีมที่เข้าโครงการไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะหรือว่าเราแค่ความพิเศษแค่นี้อันนั้นเราทำอยู่แล้วแต่คราวนี้เราแค่เงินลงทุนไม่พอโคเวอร์กิ้งสเปซด้วยที่มีเนี่ยแห่งกลางเนี่ยก็ให้ใช้ฟรีลองนึกภาพสตาร์ทอัพนะครับเงินเดือนตัวเองยังไม่อยากจะจ่ายเลยต
1: ้
0: องไม่จ่ายค่าเช่าออฟฟิศเดือนละ 40,000 อย่างเงี้ยโอ้โหทั้งปีเป็นกี่แสนที่เราก็ให้ใช้ฟรีแล้วสิ่งที่สำคัญของผมคิดว่าเรามีเขาเรียกว่า knowledge บางอย่างที่โค้ชและเมนเทอร
1: ์
0: ต้อง provide ให้เราเอาโค้ชและเมนเทอร์ที่เป็นสตาร์ทฮีโร่สตาร์ทกูรูจากซิลิ
1: ค
0: อนวัลเลย
1: ์
0: คนอย่างเนียอียาวอ
1: ่
0: ะเป็นที่ปรึกษา Facebook เป็นที่ปรึกษา Google คนที่ดีไซน์แอปพลิเคชันให้ Facebook ให้ติดกันงอมแงมเราเอาคนอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมาสอนให้วันออนวันโคชชิ่งเอาคนที่เด็กๆสตาร์ทอัพอ่ะครับปกตินั่งดูแบบวิดีโอ YouTube อ่
1: ะ
0: ต้องนึกภาพเขาดูวิดีโอ YouTube ของคนๆเนี้ยแล้วเอาคนคนนี้มาสอนให้เราคนอย่างสกอตเราคนอย่างจอห์นคนวิลเลียมคือเยอะมากมาสอนซึ่งแน่นอนเขาไม่ใช่มาสอนแบบ PowerPoint ง่ายๆอย่างนี้เขาเอาเคสของเขาที่เขาสั่งสมมาเขาอยู่ในเขาเจอสาระเป็นพันๆบอกเลยว่าเฮ้ยสาระของคุณเป็นไงมานั่งคุยกันว
1: ัน
0: ออนวันโค้ชนี่คือสิ่งที่แวลูของสาระไทยที่แบบที่อยู่ในโครงการแล้วเราได้แต่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มองเห็นเพราะเราเป็นสาระเรามองเรารันดีแท็กเซเลเหมือนสาระตัวหนึ่งยูเซอร์ของเราก็คือเด็กๆที่ใช้ใช่ไหมครับเราก็มีฟีดแบ็กกลับมาปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยมีอะไรที่ไม่ดีม
1: ีอ
0: ะไรที่ต้องปรับมีอะไรที่อยากให้มีเพิ่มแล้วก็ปรับมันทุกปีปีนี้เราเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมีเขาเรียกโลโก้ฮีโร่ที่เป็นแบบพี่บีอริยะพนมยงเป็นพี่ป้อมพาวุฒเป็นคุณบดพัทไทยพี่แจ็คเคมดีเป็นพี่ที่วายอก6ท่านเหล่านั้นที่เป็นแบบตัวเทพๆของประเทศนะครับแล้วเอาเขามาเป็นอะไรครับมาเป็นเมนเทอร์ครับมาเมนเทอร์ที่แบบเพราะมันเป็นความเป็นคนไทยอ่ะคือคุณทำธุรกิจในตลาดประเทศไทยมันไม่หมูนะค
1: ือ
0: ด้วยแลงเกจของมันเองแล้วก็บีฮีเวียร์ของคนไทยสมาร์ทโฟนเพเนชั่น 62% นะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบคือมันประเทศอื่นๆอย่างฝรั่งมาอาจจะไม่เข้าใจไงฝร
1: ั่
0: งไม่เข้าใจว่าทำไมการโบกรถแท็กซี่ในโซลิสเซียมันแบบมันได้ถึงขนาดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยติด Facebook ซ
1: ื
0: ้อของ IG ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหลัก7หลัก8หลักใน IG บนโซเชียลมีเดียได้ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทำเน
1: ี่
0: ยเราต้องเอาซับฮีโร่แบบนี้มาเป็นเมนเทอร์ให้ลองนึกภาพนะคะเรามีกูรูระดับโลกเรามีเมนเทอร์ระดับประเทศและระดับในโซเชียลมีเดียประกบร่างกับน้องๆในทีม4เดือนเต็มเขาอยู่กับเราและ commercialization ที่

0: ทาง Dtac และ Telenor ให้อีก
1: ค่ะ
0: Dtac เรามีลูกค้า25ล้านคน LINE Official เขาเรามี34ล้านยูเซอร
1: ์
0: ยิง LINE ออกไปช็อตเดียวนะครับกลายเป็นว่า
1: เอ
0: าสับเซิร์ฟเวอร์ล่มคือที่เขามาโปรโมทกันเราบอกไอ้พี่ผมเขาเป็นแบบ developer CTO ระดับเทพเลยบอกผมมั่นใจว่าเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ล่มแน่นอนยิงไป10วิล่มครับเพราะว่าลูกค้าเรา34ล้านกดเข้ามาอ่ะง่ายแค่ 1%
1: ค่ะ
0: เท่าไหร่ละ 304,000 ภายใน1วินาทีนั่นหมายความว่าคุณกำลังรับโหลด 304,000 มันเหมือนกด F5 แต่นี่มันคือแบบ super F5 ล่มนั่นคือสิ่งที่เราทำให้สตาร์ทแต่มันเป็นกูฟับเบิ้มไงเขาก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเติบโตได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรามีดีจีที่อยู่มาเลเรามีเทเลนอร์เมียนมาซึ่งอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชีย3คันที่รวมกัน60ล้านเลขหมาย60ล้านลูกค้าแล้วทำอะไรครับเราสามารถเลเวอเรจดิสทริบิวชันร่วมกันได้หมดนั่นคือสิ่งที่เราทำแล้วปีนี้เราก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกโดยที่แบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังช่วงต้นรายการเป็นโคเอ็กเซเลเตอร
1: ์
0: มีสตาร์ทจากพม่าสตาร์ทจากมาเลมาจอยกันนั่นคือสิ่งที่เราพรอไวให้นั่นคือเขาดิสทริบิวชันพร้อมกันได้เลยเดย์วันเรามีพิกกี้โปสตาร์ทของเราปี2ปีที่แล้วตอนนี้ไปเติบโตประเทศมาเลแล้วนะครับต่อ API กับทางเมย์แบงค์ที่เป็นแบงค์อันดับหนึ่งของประเทศมาเลเรามีพี่แจ็คเคมดีเนี่ยก็ไปเติบโตประเทศมาเลยแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าวดีจากสกูต้าจากกิสติกที่อยู่ในโครงการเราปีที่แล้วเท
1: ค
0: มีทัวร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวรอฟังข่าวดีนั่นคือสิ่งที่พวกเราทำแล้วมันเนี่ยเราประกอบมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้มีเงินทุนมี commercialization มี co-working space มี mentor ทั้งไทยทั้งต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่พยายามทำให้ซึ่งมันจะเป็นจุดเด่นของเราและแตกต่างและที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าความเป็นครอบครัวมีแต่ excellent family one family always family
1: ค
0: ือคนถ้าเกิดได้คุยพี่แจ็คคุณจะรู้ทันทีว่าพี่แจ็คเขา give back to community เยอะมากนะครับถ้าคุยกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเราไม่เคยทิ้งครอบครัวครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เดย์วันอย่างพี่กิ๊บโป๋งเนี้ยหรือฟาสตินโฟอยู่ตั้งแต่แบตหนึ่งแบตสองทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็เราก็อยากให้เขาโตไปไกลกว่านี้นะถ้าเกิดเขาทิ้งเราเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าถ้าเราเขาไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งเขาน
1: ี่คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะคะจาก accelerator ที่ให้มากกว่าเงินทุน
0: ใช่ครับ
1: Dtac accelerator ก็เลยพยายามล้อมรวมทุกอย่างที่สตาร์ทอัพต้องการที่จะสามารถประสบความสำเร็จได
0: ้
1: มาอยู่ในโครงการน
0: ี
1: ้แต่คำถามก็คืออย่างที่พี่เหม่งบอกตั้งแต่แรกว่า Dtac ใส่เงินลงไปส่วนนึงแล้วก็ได้หุ้นกลับมาเป็นซิงเกิลดิจิตซึ่งไม่มากเลย
0: ไม่มากเลยครับ
1: แล้ว Dtac ได้อะไรจากการทำอะไรแบบนี้คะ
0: 2อย่างครับอยากให้เห็นภาพก่อนคือความละกันผมใช้คำนี้ปกติ accelerator เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำเงินท
1: ั่
0: วโลกไม่ทำเงินยกเว้นไวคอมกับฟันเรสซับที่เขาอยู่กันมานานละ เขามียูนิคอร์นมีอะไรละแต่เราโชคดีครับ11ทีมก่อนหน้านี้ก่อนแบต1แบต3มี11ทีมแบต4เรามี11ทีมทั้งทั้ง22ทีมทุกวันนี้22ทีมเนี่ยเรากำไรผมใช้คำนี้นะเรากำไรหมายถึงว่า company valuation เขาอะครับรวม22ทีมเนี้ยโต 500% ภายใน12เดือนนั่นหมายความว่าเงินบาทแรกที่ผมลงไปสมมุติผมลงล้านนึงอะวันเนี้ยถ้าสมมุติวันนี้ผมขายออกนะครับผมมี5ล้านผมโต 5x แล้วภายในแค่12เดือนนี่คือความโชคดีของ Dtac Accelerate นะครับซึ่งมันจะต่างจาก Accelerator ที่แบบต่างประเทศหรือว่าที่ทำส่วนใหญ่แบบภายใน 2-3 ปีแรกนี่คือแบบขาดทุนเละเทะแน่นอนแต่จริงด้วยความทงอย่างนึงของเราไม่ได้ตั้งใจทำนี้เป็นเกิดจากกำไรจากสิ่งเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสมันเลยออกมาเป็นรูปแบบของโครงการที่มิคีเล่าให้ฟังส่วนตรงนี้มันเป็นผลพลอยได้กันเวสซาที่อยู่ในโครงการเราโตแบบพี่แจ็ค15เท่าสกูต้า 30x นะฮะอย่างพี่กิโปตอนนี้ 12x นี่คือก็โตขึ้นกลายเป็นว่าเราก็เลยโตไปเขาด้วยหุ้นที่เราถืออยู่ก็โตขึ้น 5x เฉลี่ยนะครับนั่นคือข้อที่1ความโชคดีละกันนะครับแต่อาจจะใช้ไม่ได้กับ accelerator ประเทศอื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นอันที่2 innovation ซึ่งสำคัญมากซึ่งหลายๆถ้าเกิดน้องได้เกิดได้คุยกับหลายๆบริษัท CEO หลายบริษัททุกคน CEO ที่จดในทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยทุกคนบอกว่าอยาก innovate สังเกตมั้ยครับแบงค์ทุกแบงค์บอกอยาก innovate ฉันต้อง innovate ฉันต้องดิจิตอลแต่คำถามนะครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่ในการ innovate ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำดิจิตอลเหล่านั้นวันนี้คุณลองไปถามว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือ CEO หลายท่านเนี่ยคือยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เรามองภาพคืออย่างเทลโก้อย่างเราแน่นอนเทลโก้จะต้องมูฟฟาใช่ไหมครับคุณต้องอินโนเวทเร็วกว่าอินดัสทรีอื่นคุณใช้เวลาทำแอปพลิเคชัน1ตัวถ้าคุณทำเองน
1: ะ
0: อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณคอร์ปอเรททั่วไปจะมี 18-24 เดือนผ่าน IT Committee แบงค์นี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ไม่หมดมีสเกลเป็นไปหมดใช้เวลา 18-24 ออกแอป1ตัวแต่เด็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยครับ18วันทำแอป1ตัวเสร็จแล้วเราวันนี้ผมมี22 innovation ในมือ day 1ผมไม่ต้องรอ18เดือนเพื่อได้1ตัวไม่ต้องรอ18 × 22ซึ่งเป็นกี่ปีไม่รู้เกือบ 30-40 ปีเพื่อได้ innovate 22 ตัววันนี้ภายในปีเดียวผมมีทั้งหมดภายใน4 ปีที่ผ่านมาผมมีทั้งหมด22 innovation วันนี้เรามีเซอร์วิสอย่างสกูต้าให้ลูกค้าใช้เรามีเซอร์วิสอย่างเท
1: ค
0: มีทัวร
1: ์
0: ที่เป็นแอปพลิเคชัน Travel Tech อันดับ5ของเอเชียไปแล้วให้กับลูกค้าที่เป็นแบบ Travel Traveler ที่บินมาเมืองไทยและสามารถมี Local Expert ทัวร์ได้เรามีแอปพลิเคชันอย่าง Gistic ให้กับลูกค้าที่สามารถ ส่งของไปต่างประเทศนู่นนี่ได้ภายในระยะเวลาแค่แบบไม่ถึงวันเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเหล่านี้เรามีเคลลี่เรามีแอปพลิเคชันฟิโนมิน่าอย่างเงี้ยเรามีแอปพลิเคชันคุณหมออย่างเงี้ยที่แบบลาออกจากโรงพยาบาลมาทำเฮลท์เทคอย่างเงี้ยเรามีเซอร์วิสอะไรให้ลูกค้าอินโนเวชัน22อินโนเวชันให้กับลูกค้า day 1นั่นคือคีย์2คีย์หลักๆที่เทลโก้ได้เลย day 1
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เรียกว่า win-win situation นะคะ
0: มันwin-win-winเลยครับเราสตาร์ทอัพแล้วก็ลูกค้า
1: แต่คำถามต่อไปก็คือหลังจากที่ Dtac Accelerate หรือว่า Accelerator ทั้งหลายเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันกันอย่างเต็มที่แล
0: ้
1: วเขาได้เงินทุนละสเตจต่อไปที่เราคาดหวังคืออะไรคะ
0: ต้องบอกครับคือทุก accelerator ไม่เหมือนกันนะบาง accelerator ไม่ได้ให้เงินทุนนะบาง accelerator ก็อาจจะมีแค่ mentorship แล้วก็จบไปหรือบาง accelerator อาจจะมีเงิน partnership แต่ให้แค่ทีมอาจจะแค่ทีมหรือ2ทีมที่แบบชนะเลิศเขาอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่คือทุกทีมที่โครงการปีนี้11ทีม22ทีมทั้งหมดเราให้เงินทุนทั้งหมดสิ่งที่เราสเตจถัดไปแน่นอนครับ innovation มันมาปุ๊บคราวนี้ collaboration ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างนึงต้องอยากจะไฮไลท์นิดนึงครับไม่ว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านั้นน
1: ี่
0: คือข้อนึงครับเราต้องมีเข้าใจตรงนี้ก่อน accelerator ไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันความเป็นเจ้าของอยู่ที่เด็กสตาร์ทอัพไทยยังเป็นเจ้าของอยู
1: ่
0: ผมถือหุ้นแค่ single digit เราไม่มีความเป็นเจ้าของ majority share เป็นน้องๆเขาสิ่งที่เราทำได้คือเราต้อง support เขาให้เขาโตให้ได้มากที่สุดให้เขาขยายปีกไปแบบต่างประเทศให้นะแบบทำไมเราจะมี LINE มี Facebook มีอะไรที่เป็นคนไทยทำแล้วไปทำต่างประเทศมั่งไม่ได
1: ้
0: นั่นคือภาพที่พวกเราอยากเห็นนั่นคือภาพที่ Dtac Accelerate อยากเห็นสตาร์ทไทยเติบโตระดับประเทศระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เราทำสเตจถัดมาเมื่อกี้ก็ตอบถาม commercialization เรามี18เดือนหลังจากจบ Bootcamp นะครับ18เดือนจะ Bootcamp เขายังใช้ Coworking Space ได้อยู
1: ่
0: เรายังมี commercialization support เขาอย่างที่ผมบอกถ้าเขาไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วคือเขาเรียกว่าเกิดแล้ว exit ไปด้วยกันน
1: ะ
0: นี่คือภาพของเราเราก็อยากให้มีธงว่าเฮ้ยมีสตาร์ทอัพจากโครงการเราสามารถ exit ได้ exit ก็ exit ได้หลายแบบนะจะเข้าตลาดหุ้น M&A หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีภาพ exit แล้ว1บริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วนั่นคือภาพที่เราเห็นนะครับคือสุดท้ายมันเหมือนแบบมันเหมือนเห็นเด็กจบมหาลัยอ่ะแล้วสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมแล้วก็สร้าง impact ให้กับคนหมู่มากได้แล้วความเป็นมหาลัยอ่ะเรารู้สึกภูมิใจกับเด็กเหล่านี้นะครับนั่นคือภาพของเรา
1: เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่เม้งค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับ

0: กลับเข้ามาสรุปใจความสำคัญกันนะคะว่าสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเองเนี่ยเรื่องของแหล่งเงินทุนเราจะหาได้หรือว่าทำความเข้าใจกันในลักษณะไหนอย่างไรกันบ้างเพราะว่าที่เราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสตาร์ทอัพนั้นเวลาจะได้รับฟันดิ้งเองเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสเตจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีซีดซีดดิ้งซีรีส์ A ซีรีส์ B เหล่านี้คืออะไรและที่สำคัญนะคะบุคคลหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เหล่าสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างและมีใครกันบ้างถ้าอยากรู้ไปติดตามกันค่ะ
1: มาสรุปเรื่องของแหล่งเงินทุนกันนะคะแน่นอนค่ะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่วันนี้เราได้พูดถึงกันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอาจจะมาจากบรรดา Angel Investor ซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระที่อาจจะเป็นได้ทั้งคนในครอบครัวหรือคนที่มีศักยภาพทางการเงินที่พร้อมช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้หรือกลุ่ม Venture Capital ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งรวมไปถึงแหล่งเงินทุนจาก Accelerator ด้วยหลายคนคงอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้ว Accelerator เองคืออะไรก็ต้องบอกว่า Accelerator นั้นคือหน่วยงานหรือบริษัทที่ค้นหาธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อที่จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซึ่งจะคอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำในด้านต่างๆรวมถึงมีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเร่งให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงช่วงเวลาของการรับเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทอัพจะได้รับเงินทุนตามรอบของการเติบโตของธุรกิจค่ะในช่วงแรกหรือว่าขั้นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คำศัพท์ว่า pre-seed หรือว่าช่วง seeding นะคะถือเป็นช่วงแรกที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีไอเดียในการแก้ปัญหาและพิสูจน์ว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงแล้วก็เติบโตได้ขั้นตอนนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ 50,000 เหรียญถึง 700,000 เหรียญซึ่ง Accelerator เองก็จะเข้ามาสนับสนุนส่วนใหญ่แล้วอยู่ในขั้นนี้ค่ะเมื่อเติบโตขึ้นจากขั้น seed จะเรียกว่า Series A ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สตาร์ทอัพนั้นเริ่มมีสินค้าเข้าสู่ตลาดเป็นช่วงเติบโตนะคะโดยเริ่มมี

0: านจำนวนของลูกค้าผู้ใช้งานและรายได้เข้ามามากขึ้นขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะสตาร์ทอัพนั้นจะได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณตั้งแต่1ล้านเหรียญขึ้นไปและหลังจากซีรีส์ A นะคะก็จะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นซีรีส์ B และ C ตามรอบการระดมทุนซึ่งจะเป็นการเติบโตที่มากขึ้นกว่าในระดับประเทศรวมไปถึงอาจจะใหญ่สู่ในระดับภูมิภาคโดยเงินทุนส่วนใหญ่ที่ได้รับเนี่ยก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกันแหล่งเงินทุนภายนอกนี้เองนะคะที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คือ1ในเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะทำให้บรรดาสตาร์ทอัพนักธุรกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จได้กับโค้ชที่สตีฟจ็อบส์นะคะเขาพูดไว้อยู่เสมอว่าเราต้องStay hungry, stay foolish นั่นเองเพื่อที่จะรองรับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ใหม่ตลอดเวลานะคะและแน่นอนค่ะว่า Accelerator หลายๆรายที่สำคัญในบ้านเราเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทั้งในเรื่องของการให้ความรู้รวมไปถึงเรื่องของเงินทุนด้วยนะคะอย่างที่วันนี้พี่เหม่งนั้นได้มาเล่าภาพรวมให้เราได้ทำความเข้าใจกันนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปเรียนรู้กันต่อค่ะกับอีกหนึ่งคลาสที่เป็นนักลงทุนเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยจะมาในมุมของ Angel Investor แล้วก็ Venture Capital กันบ้าง2คำนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีวิธีในการเลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกันยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าระหว่างนี้ใครสนใจอยากจะไปหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในธุรกิจคุณนะคะสามารถเข้าไปกันได้ที่ set.or.th/setdetutation ในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีนี้และทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

นิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะวันนี้ลูกจะไปสมัครทำงานธนาคารเจ้าค่ะเป็นงานที่เขาใฝ่ฝันมากค่ะนิมนต์หลวงพ่อช่วยให้พรลูกหน่อยนะคะ

0: ตั้งสติให้ดีมีสมาธิในการทำข้อสอบอายุวันโนสุขังพระลัง
1: สาธุ
2: รักทำตามที่พระท่านสอนแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะลูกต้องเดินตามความใฝ่ฝันของลูกทำให้ดีที่สุด
3: ค่ะแม่หนูจะทำตามความใฝ่ฝันของหนูให้สำเร็จค่ะทุกอย่างที่หนูทำมาก็เพื่อวันนี้หนูจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจในตัวหนูงั้นเดี๋ยวหนูไปเตรียมตัวก่อนนะคะแม่
2: จ้าลูกพ่อคงดีใจถ้าลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานในวันนี้

หมดเวลาทำข้อสอบค่ะวางข้อสอบได้ค่ะช่วงบ่ายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนรอบแรกใครที่มีรายชื่อผ่านรอบแรกรอสัมภาษณ์รอบบ่ายด้วยนะคะ

0: เลยแค่นิดเดียวฝันเราก็จะเป็นจริงแล้ว
1: เชิญคุณภาพลักษณ์จันทร์สุดาเข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เชิญนั่งครับ
2: ดิฉันภาพลักษณ์จันทร์สุดาอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะ
3: โอเคคุณภาพลักษณ์คุณเรียนจบถึงเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ทำไมเวลาคุณกรอกข้อมูลแค่เพศตัวเองคุณยังลืมเอาไปกรอกมาอีกที

0: นี่คุณแค่เพศตัวเองอ่ะกรอกสิแค่นั้นอ่ะนี่คุณอะไรกันเนี่ยทางธนาคารเราอ่ะไม่รับหรอกนะสาวประเภทสองอย่างคุณอ่ะถ้าผมรับคุณเข้าทำงานอ่ะองค์กรเราก็เสียชื่อหมดดิภาพลักษณ์ก็เสียผมว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับคุณหรอกไปหางานอื่นดีกว่าเชิญคุณออกไปเลย
1: ทำไมเหรอเพราะฉันเกิดมาไม่เหมือนพวกคุณใช่ไหมพวกคุณถึงไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพวกคุณคิดว่าฉันอยากเกิดมาเป็นแบบนี้ได้หรือไง

0: เจริญพรโยมทำไมโยมมาในสภาพแบบนี้ล่ะ
1: หลวงพ่อคะตอนนี้หนูกลายเป็นตัวประหลาดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทำไมโยมถามแบบนั้นล่ะ
1: ก็ดูสภาพหนูสิคะหนูน่ารังเกียจขนาดไหนมีใครบ้างที่เคยให้โอกาสหนูหนูมันเลวมากใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: คนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะโยมนะ
1: แต่มันไม่มีความยุติธรรมกับหนูเลย
0: อะไรล่ะที่หนูคิดว่ามันคือความยุติธรรม
1: ความยุติธรรมคือความเสมอภาคไม่ใช่เหรอคะหลวงพ่อแต่ทำไมเขาถึงทำกับหนูอย่างนี
0: ้ความยุติธรรมมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาเท่านั้นล่ะโยมสังคมจะยอมรับเฉพาะการกระทําง
1: ั้นชีวิตของหนูคงไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรหรอกขนาดสังคมมันยังเกลียดในสิ่งที่หนูเป็นหนูคงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกคนอย่างหนูเนี่ยหลวงพ่อบวชได้ไหมคะ
0: การบวชไม่ใช่ทางออกที่ดีหรอกนะโยมการที่คนเราจะบวชได้นั้นต้องมีความพร้อมทั้งกายทั้งใจในเมื่อใจโยมไม่พร้อมก็ไม่สมควรที่จะมาบวชไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผ้าเหลืองมาช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองหรือเรียกร้องความยุติธรรมใดๆทั้งนั้นแล้วนะโยมนะ
1: แล้วถ้าผมเป็นอย่างนี้ล่ะพ่อจะบวชให้ผมไหม
2: พุทธัง

0: นัตถิพันเต
1: คันโท
0: นัตถิพันเต
1: กิลาโส
0: นัตถิพันเต
1: โสโส
0: นัตถิพันเต
1: อัปมาโร
0: นัตถิพันเต
1: มนุสโสสิ
0: อามะพันเต
1: ปุริโส

ค่ะวันนี้ชั่วโมงแรกนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก่อนอื่นให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนนะคะแม่สองถึงแม่สิบสองเริ่มเลยลูก

0: แปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบสามสิบสามสิบเก้ายี่สาม
1: ไอโอมาแล้วโอมทำไมวันนี้มาสายล่ะลูก
2: ครูครับผมอยากจะมาขอลาเรียน1วันครับ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ผมจะไปหาเงินมาจ่ายค่าพยาบาลให้แม่ครับ
1: อ้าวแล้วหนูจะไปหายังไงล่ะลูก

0: เชิญครับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนั่งก่อนครับมีเรื่องอะไรเหรอครูรุ่ง
1: มีเรื่องจะมาปรึกษาครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับเด็กชายโอมที่เรียนชั้นป.5นะคะ
0: โอมเดี๋ยวนะผมนึกก่อน
1: ที่เข้าไปขายขนมในตลาดตอนเย็นๆนะคะ
0: อ๋อจำได้แล้วที่แม่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรหรอ
1: คือวันนี้เขามาขอลาโรงเรียน1วันนะคะ
0: ก็ได้นี่มีธุระก็ลาได
1: ้แต่ฟังดูเหมือนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่สิ่งที่โอมจะทำนี่สิคะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเชียวละค่ะ
0: เรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิ
1: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะทุกๆวันหลังเลิกเรียนโอมจะต้องไปขายขนมที่ตลาดเพื่อหารายได้และหาเงินเพื่อนำไปซื้อยาให้แม่

แม่ของโอมป่วยเป็นโรคอะไรนั้นดิฉันก็ไม่รู้แต่ชาวบ้านบางคนลือกันว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องอาศัยยากินทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพียงเพื่อช่วยให้อาการมันไม่กำเริบ

0: เมื่ออาทิตย์ก่อนยาที่แม่โอมกินดันหมดโอมก็เลยออกไปขายขนมเพื่อจะนำมาซื้อยาให้แม่แล้วระหว่างที่โอมขายขนมก็มีพวกม็อบสองสีดันวิ่งไล่ตีกันมาจากทางไหนก็ไม่รู้ชนถาดขนมของโอมจนขนมหล่นเสียหายทำให้วันนั้นโอมไม่มีเงินมาซื้อยาให้แม่พอไม่ได้กินยาตามกำหนดวันต่อมาแม่โอมก็อาการกำเริบหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
1: โอมโอมไปโรงเรียน

0: ปกติขนมแม่เขาจะเป็นคนทำโอมจะเอาไปขายที่ตลาดพอไม่มีคนทำโอมเลยไม่มีรายได้ที่จะไปจ่ายค่ายาค่าหมอโอมเลยมาขอลาโรงเรียนเพื่อไปหาเงินค่ะ
1: เขาจะไปหายังไงล่ะ
0: นี่แหละค่ะที่บอกว่าเรื่องใหญ่โอมจะไปขอให้พวกที่ชนขนมเขาในวันนั้นมารับผิดชอบนะคะ
1: แล้วใครชนจำได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่าเป็นม็อบสองสีค่ะที่ปะทะกันในวันนั้นแล้วก็มาชนเขานะคะ
1: อ้าวแล้วเขาจะไปตามหายังไง
0: เขาบอกว่าจะไปหาแกนนำของม็อบสองสีนั้นเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการปะทะกันในวันนั้นนะคะ
1: เฮ้ยพูดมั่วมั่วซั่วซั่วจะไปหาแกนนำม็อบพวกเขาคงรับผิดชอบให้หรอก
0: นั่นนะสิคะใครเขาจะไปสนแต่โอมบอกว่าใครเป็นต้นเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบค่ะครูใหญ่ว่าเราจะทำยังไงกันดีคะอย่าเพิ่งไปเลยนะโอมเพราะถ้าโอมไปเขาก็ไม่มีทางช่วยเราครูใหญ่และคุณครูทุกๆคนจะเรียรายหาเงินช่วยโอมเองมันอาจจะไม่พอนะลูกแต่เราก็ค่อยๆช่วยกันหานะ
2: ผมอยากให้คนที่เป็นต้นเหตุมารับผิดชอบครับให้ผมลาเถอะนะครับ
0: โอมจะไปคนเดียวหรอลูกบ้านเมืองของเราช่วงนี้ยังไม่ปกติอยู่
3: เดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนอมเองครับ

0: หนูด้วยค่ะ
1: หนูด้วยค่ะ
2: ผมด้วยครับ
3: หนูด้วยค่ะ
4: ผมด้วยครับ
5: ผมด้วยครับ
0: หนูด้วยค่ะ
6: ผมด้วยครับ

แล้วออกไปโชคดีนะ

0: เอ้ยเปิดประตูดิวะได้ยินไหมเนี่ย
1: มีอะไรวะเข้าประตูได
0: ้เนี่ยมันบ้านของกูมึงเข้ามาในบ้านของกูทำไม
1: มึงเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละเนี่ยบ้านของกูอ๋อที่คนแถวนี้เรียกมึงว่าไอ้ขี้คุกอ่ะสมควรแล้วล่ะ
0: มึง
1: ทำอะไรกู

0: เฮ้ยคุณกระเป๋าตังค์ตกอ่ะอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์คุณหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับนายเราขอบคุณมากนะไม่งั้นเงินเดือนของเราเดือนนี้หมดแน่เลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรหรือว่าจะช่วยกันไป
1: เราอ่ะชื่อไม้นะนายกำลังจะไปไหน

0: เนี่ยเราซอสเราไม่มีบ้านหรอกเราก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
1: แล้วนายไม่ได้ทำงานเหรอพอดีที่ร้านที่เราทำงานอยู่อ่ะเขาขาดคนนายไปทำงานกับเราเปล่า
0: เฮ้ยจริงดิงั้นเราขอไปทำงานด้วยนะ
1: ได้

0: จะแปลว่าอะไรครับ
1: แปลว่าอะไรครับ
2: นายต๊อดฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะที่นายขโมยเงินร้านนะ
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายไม่ต้องมาแก้ตัว
1: จริงนะครับผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: นายออกไปเลยนายเป็นไอ้ขี้คุก
1: ผมไม่ได้ขโมยนะครับ
2: หรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจออกไป

0: นายกำลังทำอะไรในไม้
1: เปล่านี่ครับไม่ได้ทำอะไร
0: นายจะมาโกหกหน้าด้านด้านอีกเหรอนายขโมยเงินอยู่เนี่ย
1: ผมไม่ได้ขโมยครับใครไหนขโมยไม่เปล่าไม่ได้ขโมยครับ
0: ฉันละผิดหวังในตัวนายมากเลยนะเสียแรงที่ฉันไว้ใจนายออกไปซะ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการ
0: งั้นฉันหวังว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่เห็นหน้าแกฉันไล่แกออก
1: ผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับผู้จัดการผมไม่ได้ตั้งใจครับ

ขาทำให้ผมได้รู้ว่าการที่เรามองคนเพียงแค่เปลือกนอกอาจทำให้ใครคนนั้นสูญเสียโอกาสที่ดีไปและเช่นกันต๊อดคงรู้ถึงความยุติธรรมที่ผมมีให้เขาหลังจากที่ผมทำให้เขาต้องสูญเสียมันไปเพราะเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเท่านั้น

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมี

วัสดีค่ะรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพควันนี้พามาอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูเทศบาลบึงยี่โถค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะเราได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าการที่จะให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นในปัจจุบันรายละเอียดของบริษัทพีโอนีเดเวลลอปเมนต์ที่เขาอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกันค่ะกับบริษัท Peony Development จำกัดนะคะบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสังคมจริงๆโดยเริ่มต้นตั้งแต่ภายในครอบครัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงสังคมไทยณตอนนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะซึ่งสังคมผู้สูงอายุมันก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้คราวนี้แล้วค่ะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัว1ครอบครัวต้องมาช่วยกันดูแลแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาพระดับสังคมนี่คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าดังนั้นบริษัท Peony Development เขาจะมาช่วยในเรื่องนี้อย่างไรและเป็น Social Enterprise อย่างไรวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณธนพลลักขณาวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Peony Development จำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธนพลมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับคุณธนพลคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเครื่องที่เรียกว่า iWalk
1: ครับ
0: อยากถามทางคุณธนพลค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้เริ่มคิดเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จุดเริ่มต้นนะครับก็จริงๆเราเป็นวิศวกรคนหนึ่งนะครับก็มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็อยากจะนำความรู้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเราพอดีเล็งเห็นนะครับในสังคมไทยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยยังไม่ค่อยเกิดนะครับในด้านของการแพทย์นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับต้องนำเข้าจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: จริงๆนำเข้าก็ต้องราคาสูงนะสิคะแบบ
1: ใช่ครับก็เราก็เลยลองดูยิ่งคนยิ่งรู้นะครับว่ายังไม่มีนะครับในเหมือนกับว่าบริษัทที่ผลิตและออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยตัวเองนะครับเราก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทีมงานเราเล็งเห็นนะครับควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเป็นจุดประกายให้แก่วิศวกรทั่วๆไปหรือว่านักประดิษฐ์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าทั้งคุณหมอที่เป็นนักประดิษฐ์หรือว่าใครก็ตาม
0: ที่อ
1: ย
0: าก
1: ที่มีไอเดียนะครับมาช่วยกันนะครับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
0: ในตอนเริ่มต้นเลยที่ตั้งบริษัทขึ้นมาไอเดียแรกที่ทำเครื่องมือช่วยต่างๆนี่คือมันคืออุปกรณ์ตัวไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วบริษัทตอนที่ตั้งขึ้นมาก็จะแบ่ง เราก็ต้องหาเงินทุนนิดนึงเราก็ใช้ความรู้ของเรานะครับในการรับของงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆทั้งวิศวกรรมเครื่องกลงานออโตเมชันอย่างที่จะเข้าสู่ Thailand 4.0 นี้เป็นต้นอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเราทำเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงในองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ในอนาคตก็คือจะสร้างโปรดักต์ที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะครับในอนาคต
0: แล้วอุปกรณ์ตัวแรกที่เกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์แล้วทำสำเร็จมันคือเครื่องมือตัวไหนคะ
1: ณปัจจุบันนะครับตอนนี้คือเราจับของตัวเครื่องช่วยฝึกเดินหรือเกตเทรนเนอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกที่จะนำร่องนะครับของพื้นตัวนำของตัวบริษัทที่จะนำสู่ตลาดนะครับ
0: แสดงว่านี่คือเครื่องตัวแรกแต่ไม่ใช่เวอร์ชันหน้าตาแรกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เวอร์ชันนั้นแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีอุปสรรคอะไรในการทำตอนแรกไหมคะ
1: เวอร์ชันแรกๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเกิดจากทางทีมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลนะครับ Lab CD Square นะครับที่มีท่านอาจารย์บรรยงเป็นหัวหน้าศูนย์นะครับทีนี้เราพ

0: ก็เป็นนักวิจัยอยู่ในศูนย
1: ์
0: ครับเพราะว่าเราก็เป็นตอนนั้นเราก็เรียนวิศวกรรมทางการแพทย์นะครับเราพอดีเราก็อยู่ในแลบนี้ช่วยกันพัฒนานะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เล็งเห็นว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ในแลบอย่างเดียวนะครับเราก็ควรที่จะต้องเอาตัวนี้ออกสู่ชุมชนมันก็เป็นจังหวะพอดีที่เรากำลังจะนำตัวนี้ออกสู่ชุมชนแล้วก็มีทางรัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตตัวเกรดเทรนเนอร์หรือก็เครื่อง iWalk ตัวนี
1: ้
0: ออกสู่สถานที
1: ่
0: ชุมชนสถานที่พยาบาลสถานที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลตรงนี้ทั้งหมด10แห่งตอนนี้ก็คือเป็นจุดแรกจุดก้าวแรกที่เราได้พัฒนาตัวเครื่องนะครับออกไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงครับ
1: งั้นต้องถามที่มาที่ไปตั้งแต่ตอนอยู่ในแลบหน่อยค่ะว่าทำไมถึงเลือกที่จะพัฒนาตัว iWalk ขึ้นมาแบบนี้มันเกิดอะไรจำนวนผู้ป่วยมันเยอะเหรอคะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงต้องเป็นเครื่องตัวช่วยการเดินนี่ล่ะคะ
0: คือเครื่องตัวนี้นะครับก็คือถ้าสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดสมองคือถ้าเราผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า golden period time ก็คือถ้าเราสามารถรักษา
1: ได
0: ้อย่างทันนะครับก็ช่วยได้รักษาได้อย่างเร็วก็ยิ่งดีแล้วก็ถ้ามีการฝึกปฏิบัติฝึกฝนอย่างทุกๆวัน
1: นะคร
0: ับต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ช่วยให้การฟื้นฟูการกระตุ้นของสมองของผู้ป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถกลับมาเดินได้อย่างคนปกติได้โอกาสเนี่ยสูงนะครับถ้ามีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยยังไงก็คือลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเครื่องช่วยเดินเนี่ยน้ำหนักคนค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับนักกายภาพเนี่ยต้องทำกิจกรรมเยอะแยะคือไม่ใช่แค่ฝึกเดินนะครับต้องทำฝึกเท้าฝึกขาฝึกแขนแต่กิจกรรมของการฝึกเดินเนี่ยเป็นอะไรที
1: ่หนักที่สุด
0: หนักเพราะว่าเราได้พูดคุยนะครับเราก็เราได้สอบถามถึงปัญหาของทีมนักกายภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์พัชรีแกก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีเครื่องช่วยเนี้ยมันจะช่วยให้นักกายภาพเนี่ยสามารถลดภาระโหลดไม่ใช่แย่งงานนะครับลดภาระการทำงานของนักกายภาพลดยังไงก็คือจากเดิมที่เราจะต้องประคองเท้าเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเดินถูกไหมครับ
1: ยกเท้าเพื่อให้เขาก้าวฝึกก้าว
0: เราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแต่ว่าการใช้เครื่องเนี่ยมันก็ต้องมีหลักในการศาสตร์ของทางการแพทย์ว่าเราจะmovement เราจะเคลื่อนผู้ป่วยยังไงไม่ให้เกิดอันตราย
1: จะเคลื่อนช้า
0: ใช่ตรงนี้มันก็ต้องมีการปรับจูนมาทำโปรแกรมทำพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมแต่คนไข้แต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ถามว่าปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแต่ปัญหาหนักที่จะช่วยลดภาระเนี่ยเราก็เลยเห็นว่าเครื่องช่วยฝึกเดินตัวนี้มันช่วยได้มาก
1: ปัญหาหนักคือน้ำหนักถูกไหมคะ
0: น้ำหนักทั้งน้ำหนักทั้งปัญหา
1: คือถ้าเกิดเป็นท่าปกติพวกมือแขนอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถนั่งแล้วพยายามช่วยพยุงเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นการเดินนี่คือการทิ้งน้ำหนักตัวทั้งหมดของผู้ป่วยเพื่อให้นักกายภาพเข้ามาช่วยดูแล
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดเจอ80นี่ก็2คนก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะ
0: บางคนก็90หรือ100นี่ก็ค่อนข้างที่จะหนัก
1: เยอะอยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งอันนี้ตัวเครื่อง iWalk ก็จะค่อยมาช่วยในเรื่องของการพยุงน้ำหนักต่างๆ
0: ใช่ครับช่วยในเรื่องของแทนที่นักกายภาพจะต้องจับเท้าพยุงให้คนพยุงอีกคนอาจจะใช้ถึง3ถึง4คนในการฝ
1: ึ
0: กคนไข้1ถึงท่านตอนนี้เราก็ลดภาระถ้าคนชำนาญอาจจะใช้นักกายภาพแค่1คนในการช่วยดูผู้ป่วยในแต่ละรายแล้วเราก็ถามว่าภาระการทำงานของนักกายภาพก็ไม่เหนื่อยพอไม่เหนื่อยเนี่ยเขาก็มีแรงมีสมองในการไปทำกิจกรรมอื่นๆเพราะกิจกรรมในการกระตุ้นเพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูเนี่ยมันมีอีกเยอะมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นภาระอย่างที่เรียนไปก็คือการเดินการฝึกเดินนะคร
1: ับก็จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณธนพลบอกไปเลยมันมีช่วงที่เป็นโกลเด้นคือแบบช่วงที่แบบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปมันอาจจะรักษายากขึ้น
0: อาจจะยากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนคืออยู่ที่ใจกำลังใจ motivation ตรงนี้ก็สำคัญ
1: ซึ่งถ้าเกิดตรงนี้เราสามารถให้นักกายภาพแต่ละท่านเนี่ยดูแลแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นโอกาสคนไข้หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษารับการฟื้นฟูก็จะมากขึ้นตามไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรามีการทดลองส่งไปยังแต่ละโรงพยาบาลไหมคะ
0: อ๋อก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเท้าความถึงประวัติที่อยู่ในแลบนะครับของทางทีม CD Square นะครับเราก็มีการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยจริง ะครับเราก็ร่วมมือทั้งวิศวกรรมศาสตร์ทั้งทางการแพทย์ทั้งคณะกายภาพสาเวชนะครับคือเราร่วมมือกันปุ๊บเราก็จัดทีมนะครับเพื่อที่จะไปทดสอบที่ตอนนั้นเราไปที่จังหวัดนครปฐมตัวเครื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ยกไปถึงโรงพยาบาลนครปฐมเลย
0: ยกไปที่ตำบลดอนใยหอมนะครับตอนนั้นเราขอความนุเคราะห์กับท่านนายกไปนะครับนายกเทศมนตรีนะครับที่เทศบาลตรงนั้นครับก็ขอความนุเคราะห์ขอเทสนะครับขอทดสอบกับผู้ป่วยจริงที่เป็นอัมพาตเรื้อรังจำนวนทั้งสิ้น15ราย
1: ผลเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผลนะครับก็คือเรามีการทำการทดสอบเทสอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราเก็บผลทุกๆ2สัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยนะครับมีแนวโน้มในการเดินการพัฒนาประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นถามว่าวิธีการทดสอบเนี่ยมันจะเป็นวิธีการตามปฏิบัติของทางนักกายภาพในการทดสอบอย่างเช่นถ้าเราพูดกันภาษาเรานะครับงอแขนได้มากขึ้นเดินได้ไวขึ้นเดินได้เร็วขึ้น
1: พัฒนาการดูดีข
0: ึ้
1: น
0: เดินก้าวได้มากขึ้นยกเท้าได้สูงขึ้นอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตัวผู้ป่วยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลมายังภาพของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะพอคนป่วยเองเนี่ยกำลังใจมาสภาพร่างกายเริ่มกลับมาฟื้นฟูได้คนในครอบครัวเขาก็ดีใจด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่วันนั้นประทับใจมากก็คือที่ผู้ป่วยเขาเป็นมาผมจำไม่ได้ตัวเลขก็ประมาณสัก 5-10 ปีตรงนี้เขายกเท้าได้ประมาณ1เซนจากพื้นพอหลังจากที่ใช้เครื่องไปเนี่ยเขายกแบบยกลอยขึ้นมา
1: เลย
0: ใช่อันนี้อาจจะเป็นผลเพราะว่าเขามีกำลังใจในการ
1: ฝ
0: ึกฝนฟื้นฟูประกอบกับมีการเทรนนิ่งมีการฝึกฝนโดยนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอแล้วเครื่อง iWalk ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยในการเทรนในการฝึกให้เขาก้าวย่างอย่างสม่ำเสมอเราก็คืนก้าวย่างให้เขาได้ครับ
1: แต่เชื่อว่าก่อนจะมาประสบความสำเร็จเห็นผลแบบนี้ได้เนี่ยการก่อตั้งบริษัทเพียวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะทำให้ตัว iWalk มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคุณธนพ
0: ลใช่ครับใช่ครับ
1: มันมีอุปสรรคอะไรหรือว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเพียวนี้นะคะ
0: ก็จุดที่ความยากนะครับก็คือการที่เราจะมีความรักต่อยังไงดีครับ
1: เราต้องมีความมุ่งมั่น
0: มุ่งมั่นในการพัฒนาแล้วก็คือเราต้องทำให้ได้ตามสแตนดาร์ดตามมาตรฐานตัวนี้ยังถามว่าณปัจจุบันเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาเพราะว่าน
1: ี่คือเวอร์ชั่น3ใช่ไหมคะ
0: เราต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ตามสแตนดาร์ดต่างๆนะครับตอนนี้เราก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่หยุดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนกับว่าทดลองตลาดไพลอตทดลองใช้ใครสนใจตัวนี้เราก็จะไม่ได้ขายแบบ
1: ราคาสูง
0: แล้วเราไม่ได้แบบฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะใช้จุดเนี้ยในการ
1: เข้าถึง
0: ผู้ที่ต้องการใช้จริงๆก่อนนะครับในส่วนแรกนี
1: ้แล้วอย่างนี้ในแง่ของการทำธุรกิจล่ะคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้มันต้องมีต้นทุนอยู่แล้วด้วยบริษัทเองนับเอาตัวรายได้อะไรต่างๆเนี้ยมาช่วยในการพัฒนาเครื่องช่วยในการทำ
0: ปัจจุบันเรามีการสนับสนุนอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ก็คือมาจากทางเราก็มีการขอทุนกับทางรัฐบาลก็จากทางมหาลัยที่ทางแล็บที่หาเงินทุนต่างๆตัวเนี้ยเข้ามาช่วยในการพัฒนาโปรดักต์ตัวนี้มากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มาจากรายได้ของเราเองที่เรารับในเรื่องของงานออกแบบนะครับงานทำแบบต่างๆในงานของวิศวกรรมเราก็รายได้ทั้งสองส่วนตรงนี้แบ่งมาเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเป้าหมายของตัวโปรดักต์ตัวนี้ให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ครับ
1: เห็นถึงความมุ่งมั่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าก้าวต่อไปของตัว iWalk อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันค่ะ

ำหรับเคสผู้ป่วยที่ฝึกเดินนะครับที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยปกติแล้วเราก็จะฝึกคนไข้โดยการที่ให้คนไข้จับพาราเรลบาร์หรือคานคู่นะครับถ้าคนไข้ที่ยังแรงน้อยอยู่นะครับเราก็ใช้ตัวนั้นในการฝึกเดินแล้วก็ไกด์ขาคนไข้นะครับโดยที่เราอาจจะนั่งยองๆลงไปแล้วก็ช่วยไกด์ขาคนไข้ว่าให้ยกประมาณนี้ให้ก้าวประมาณนี้อย่างนี้นะครับแต่คนไข้มีกำลังที่แรงที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะให้เปลี่ยนเป็นไม้เท้าสี่ขาหรือเป็นไตรฮอดเกนเป็นไม้เท้า3ขาต่อไป ดูที่ความสามารถของคนไข้ใจตามระดับนะครับถ้ายังอ่อนแรงมากๆอาจจะใช้พาราเรลบาร์ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวไตไม่ใช่ตัววอล์กเกอร์เสร็จแล้วถ้าแข็งแรงมากพอก็จะใช้เป็นไตรฮอดเกนนะครับแต่พอเราใช้อุปกรณ์ช่วยพวกนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราจะต้องพยุงคนไข้ด้วยเราจะต้องไกด์ขาด้วยให้ทำได้ตามองศาที่เราต้องการอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีความยากลำบากตรงนี้เราจะต้องใช้ผู้ช่วยถ้าคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยก็อาจจะใช้ผู้ช่วยทั้งสองคนเนี่ยครับใช่เราถึงจะสามารถที่จะเทรนได้แต่ถ้าคนไข้ที่น้ำหนักตัวไม่มากโอเคเราสามารถที่จะใช้ผู้ช่วยหนึ่งคนเรานักกายภาพหนึ่งคนได้นะครับแต่พอมีตัวไอวอล์กเข้ามาช่วยเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีตัวพยุงช่วยพยุงตรงนี้ก็จะเบาแรงเราสามารถมีนักกายภาพคนเดียวดูแลได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้ช่วยนะครับเพราะเรามีตัวพยุงแล้วเราก็สามารถที่จะไกด์ขาคนไข้หรือแนะนำได้โดยที่ทางวิศวะเนี่ยเขาทำในเรื่องขององศาในการก้าวเดินเนี่ยให้ได้ตามองศาในการเดินที่ได้มาตรฐานได้ตามความปกติมากขึ้นมากที่สุดอย่างเงี้ยครับในแง่ของตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็ได้ความมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถที่จะเดินได้เพราะว่าตัวพยุงทำให้เขามีความมั่นใจที่จะลงน้ำหนักแล้วก็ก้าวเดินแต่ถ้าไม่มีตัวพยุงเนี่ยการที่มีตัวผู้ช่วยคนเดียวกับเราเนี่ยบางทีผู้ป่วยก็จะกลัวว่าจะล้มหรือเปล่าจะทำเขาล้มหรือเปล่าก็จะอาจจะเกร็งหรือไม่กล้าที่จะลงน้ำหนักหรือก้าวเนี่ยครับมีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการกระตุ้นสมองเรื่องของการเรียนรู้ในการเดินที่จะฝึกให้ถูกต้องตามกลไกมากตามกลไกการเดินมากที่ปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในส่วนของลดจำนวนคนดูแลลงแล้วก็คนไข้ที่สามารถที่จะเดินเองได้เราก็สามารถที่จะให้เขาเดินเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาดูก็ได้เราก็สามารถที่จะไปทำคนไข้คนท่านอื่นได้ต่อไปเนี่ยครับเราก็ลดจำนวนเวลาในการรักษาลงไป

0: ักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะคะว่าประโยชน์ของเครื่อง iWalk ที่มีเป็นอย่างไรบ้างผ่านทางมุมมองของนักกายภาพอย่างคุณสราวุธนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแผนการในอนาคตที่จะพัฒนาเครื่อง iWalk นี้จะเป็นอย่างไรค่ะกับทางคุณธนพลค่ะ
1: ครับ
0: คุณธนพลคะตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นเวอร์ชันที่มันโอ้โหมีการพัฒนาต่อไปมากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวบริษัทเพียวนี้เองเนี่ยค่ะจะมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกนะครับตัว iWalk นี้นะครับเราก็จะพัฒนาให้เข้าสู่เครื่องมือทางการแพทย์ระดับสากลนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเราเลยยังต้องในเวอร์ชันต่อไปเนี่ยเราอาจจะใส่ในตัวออปชันอุปกรณ์เสริมในการวัดผู้ป่วยนะครับหรือว่ามีการทำเก็บดาต้าเบสอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในแผนอนาคตของตัว iWalk ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนการตลาดของเราด้วยนะครับอีกทั้งเรายังอยากจะพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆนะครับแบบครบวงจรนะครับในเรื่องของการกายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดซึ่งตอนนี้ทางทีมของเราเองนะครับทางแล็บก็มีทีมต่างๆเนี่ยที่ช่วยกันทำอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นหลังจากที่ใช้เครื่อง iWalk เสร็จแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เดินบนเครื่องก็ต้องการไปเดินบนพื้นดินนะครับเราก็มีน้องในแล็บที่ช่วยกันทำนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างเช่นเรียกว่าเครื่อง Space Walker เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินบนพื้นราบนะครับหรือไม่เราก็จะมีทีมงานอื่นๆนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผู้สูงอายุก็มีนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายจากท่านั่งเป็นท่ายืนตรงนี้เพื่อช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของทางผู้สูงอายุก็มีเช่นกันและเราก็จะมีพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวสุดท้ายก็ตอนนี้มีที่กำลังจะร่วมมือกับทีมของพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับทำเตียงนะครับทำเตียงลดแผลกดทับนะครับสามารถพลิกสำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับตอนนี้เรากำลังทำเพื่อแจกจ่ายตามชุมชนอยู่นะครับ
0: แล้วในแง่ของตัวบริษัทเองนะคะการที่เราจะเห็นแผนพัฒนาตัวอุปกรณ์ตัวของเครื่องมือต่างๆไปได้ขนาดนี้มันจะเป็นต้องใช้เงินทุนเหมือนกันเรามีแผนรองรับยังไงบ้างคะ
1: แน่นอนครับตอนนี้คือเราก็เหมือนว่าเราก็พอเพียงในระดับนึงเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีช่องทางที่สนับสนุนอย่างเช่นผู้ใดที่บริษัทใหญ่ๆที่ต้องการ CSR บริษัทตัวเองนะครับต้องการเอาเครื่องตัวนี้ไปแจกจ่ายชุมชนที่เข้าถึงตรงๆเนี่ยก็ติดต่อเราเราก็จะเป็นผู้ผลิตแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนนั้นๆเพราะว่าตามที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางทีเงินสนับสนุนของทางรัฐบาลเขาอาจจะไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าบริษัทใหญ่ต้องการที่จะสนับสนุนในตามชุมชนตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็ยินดีเป็นผู้ผลิตที่จะช่วยเหลือนะครับในตามที่ชุมชนอย่างนั้นให้ได้นะครับ
0: แล้วนอกเหนือไปจากเรื่องของตัวเงินทุนนะคะมันมีด้านไหนอีกไหมคะที่อยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งจากฝั่งของภาครัฐแล้วก็เอกชนรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคร
1: ับก็จริงๆแล้วก็ช่องทางทางการตลาดของทางเครื่องมือแพทย์นะครับเราก็อยากได้ผู้ที่ต้องการใช้เครื่องอย่างตรงๆอย่างเข้าถึงนะครับเราจะได้ติดต่อตรงนำเครื่องตัวนี้ให้เข้าไปสู่ผู้ใช้งานอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะปัจจุบันอาจจะ
0: ผ่านไม่รู้ว่าจุด
1: ไหนที่เราจะนำเข้าไปบ้างนะครับ
0: แล้วสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆเองที่อยากจะตอนนี้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของตัว SE และอยากจะกลับมาเป็นกลายเป็น SE แบบทางของทางคุณธนพลเนี่ยค่ะอยากฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้หน่อยไหมคะ
1: ก็จริงๆอยากให้ทุกบริษัทมีแนวคิดเป็น SE นะครับเพราะว่าถ้าคิดถึง SE แล้วเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงกันและกันนะครับพอคิดถึงกันและกันเนี่ยมันจะทำให้ต่างคนต่างเนี่ยเอื้อกูลกันนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบกันเวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อสังคมร่วมกันนะครับน้องๆที่สนใจที่อยากจะทำหรือว่าพี่ๆหรือว่าท่านใดก็ตามนะครับที่อยากจะทำเป็น SE นะครับก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเรามีใจที่จะมุ่งไปทางไหนอยากได้อะไรเป็นอันดับแรกของชีวิตอยากได้อะไรที่สำคัญของเราก่อนอันดับแรกเงินหรือว่าการให้นะครับในแล็บเราคิดว่าเราทำเพื่อทั้งการให้นะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งอื่นก็น่าจะตามมาทีหลังนะครับ
0: เป็นการให้ในที่นี้เนี่ยพอเราได้ให้คนอื่นเราก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แสดงว่าของทางคุณธนพลเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการทำธุรกิจควบคู่กับการทำ SE นั้นสามารถทำไปด้วยกันได้
1: แน่นอนครับ
0: แน่เลยค่ะงั้นเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับการทำธุรกิจดีแบบนี้ของทางพิกนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของธุรกิจนะคะที่สามารถทำให้ภาคธุรกิจกับส่วนที่เป็นเพื่อสังคมหรือ social enterprise ไปด้วยกันได้ค่ะและยังคงไม่หยุดเพียงแค่ตัว iWalk เวอร์ชันนี้เท่านั้นนะคะทางพีโอนียังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะคือเพื่อสังคมของเราเองให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางคุณธนพลต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับรายการ Set Social Impact สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็มาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอดไปเลย
1: เรียนกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจ

0: กรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและอย่างที่ได้ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งได้พาผู้ประกอบการทุกท่านนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพและ SME มาแล้วรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้มาแชร์มุมมองในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาเน้นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้กับสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวบริษัทนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG นั่นเองครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกันกับดร.วิไลพรเจตนาจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.วิไลพรเจตนะจันทร์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่พร
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่พรครับในฐานะที่ SCG ฮะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาอย่างยาวนานผมอยากทราบมุมมองครับว่าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยฮะมีความสำคัญและก็เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนอย่าง SCT อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยหรือโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะต้องการมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ business growth แล้วก็ sustainable ของ business growth ทีนี้ถามว่าทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่จดทะเบียนในทั่วโลกเองก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปมากนะคะจะเห็นว่ายอดขายของสินค้าออนไลน์เนี่ยเติบโตไปมากเลยกับยอดขายที่อยู่ใน grocery store ปกตินะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมของการจองโรงแรมนะคะการจองเครื่องบินการเรียกรถแท็กซี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีความสามารถในการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการหรือแม้กระทั่ง business model ใหม่ๆเนี่ยมาตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทีนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถามว่ามองอะไรก็ต้องมองการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะการเจริญเติบโตของยอดขายการเจริญเติบโตของกำไรนะจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือบริษัทเหล่านั้นก็ต้องมีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคทีนี้เมื่อผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนในประเทศหรือผู้ลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมากขึ้นมากขึ้นกรรมก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ค่ะ
0: ครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งนวัตกรรมอย่างที่พี่พรเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะครับและอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับว่า SCG เนี่ยก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ยหลากหลายด้านเลยทีเดียวซึ่งนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมีส่วนช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะ SCG เนี่ยอยู่ใน3ธุรกิจหลักๆนะคะก็มีธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะคะธุรกิจปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเราก็พัฒนาปูนซีเมนต์แล้วก็มอร์ทาร์ชนิดใหม่ที่ลดการแตกร้าวอันนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยทำไปได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะอีกตัวนึง

0: ก็คือบ้านซึ่งสามารถอยู่ได้3เจเนเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่านะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยจะเห็นว่าเราพัฒนาเม็ดพลาสติกขึ้นมาซึ่งมีความแข็งแรงขึ้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยน้อยลงและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีเม็ดพลาสติกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อการแช่แข็งและหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทนต่อการฮีทในไมโครเวฟได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยเรามีบรรจุภัณฑ์ที่สำหรับใส่อาหารนะคะมีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องเนี่ยเราก็ทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าลดการใช้เยื่อกระดาษลดลงนะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจาก3อุตสาหกรรมนี้แล้วเนี่ย SCG ยังเข้าไปสู่วัสดุที่ใช้กับทางด้านการแพทย์นะคะยกตัวอย่างปูนปลาสเตอร์ที่ใช้หล่อแบบฟันเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาให้มีการยับยั้งการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพลาสติกเนี่ยที่มีสมบัติในการทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยานะคะขวดให้เลือดถุงให้เลือดนะคะขวดให้น้ำเกลือนะคะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่ SCG พัฒนาเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมตลอด value chain เลยของประเทศไทยเนี่ยให้สามารถมีความแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับโลกได้เนี่ยอันนี้ก็นับว่าSCG ได้ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยในภาพใหญ
1: ่ซึ่งถือว่า SCG เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะฮะนวัตกรรมแล้วก็สามารถยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้สามารถแข่งขันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้ด้วยนะครับทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับพี่พรที่เราอยากจะรู้ครับก็คือเรื่องของบุคลากรทราบมาว่า SCG เนี่ยให้ความสำคัญกับพนักงานด้วยโดยมีการสร้างให้มีความเป็นนักนวัตกรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างที่ทุกท่านทราบ SCG เนี่ยมี Four Core Value เนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคนนะคะก็ตั้งแต่ตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทีนี้ SCG ก็มีการต่อยอดมาอีก2เรื่องก็คือเรื่อง Open and Challenge นะคะเพราะว่าในการทำนวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตขายใช่ไหมคะจัดซื้อนะคะแล้วก็ R&D นะคะต้องมาช่วยกันทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยอันนี้มาต่อยอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ชัดนะคะเรื่องที่2ที่เราทำก็คือว่าเรามีการประกวดเราเรียกว่า SCG Power of Innovation Award นะคะซึ่งก็จะมีการให้รางวัลของผู้ชนะเลิศนะคะใน3 category ก็คือในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยก็เป็น Innovative Productอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ innovative process แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ innovative business model ซึ่งทั้ง3อันนี้จะต้องมียอดขายจริงแล้วถึงจะได้รับรางวัลนะคะอีกเรื่องนึงที่เราทำเยอะๆคือเนื่องจากว่า SCG มี3กลุ่มธุรกิจนะคะทำยังไงนี่ที่จะให้คนแต่ละกลุ่มธุรกิจเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะเราก็มีการทำเราเรียกว่า cross technology นะคะก็เกิดการต่อยอดกันนะคะเช่นเอากระดาษมาเสริมเยื่อซีเมนต์นะคะทำให้ซีเมนต์มีความแข็งแรงที่มากขึ้นนะคะในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็เอาพลาสติกกับกระดาษก็มาคุยกันก็ต่อยอดเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือการเปิดให้มี SCG Open Innovation Center ซึ่งจะเป็นที่ที่สามารถพัฒนาคนของ SCG เนี่ยให้เกิดการทำงานต่อยอดกับคนข้างนอกได้ดียิ่งขึ้น
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งในมุมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไหนๆวันนี้เราก็อยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับก็เลยจะขอรบกวนฮะให้พี่พรนะช่วยพาทัวร์ดูหน่อยว่ามีนวัตกรรมดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
0: ค่ะยินดีค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่พรก็พาผมมาอยู่ที่ Open Innovation Center ของ SCG แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีนวัตกรรมอะไรที่โดดเด่นกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะผมอยากจะเรียนถามพี่พรก่อนครับว่าOpen Innovation Center ของ SCG เนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ก็ SCG เนี่ยลงทุนในทางด้าน R&D เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในช่วง 4-5 ปีให้หลังมาเนี่ยเราก็มีปรับเปลี่ยนการทำงานนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราทำวิจัยการพัฒนาการภายในเนี่ยเราก็วิจัยพัฒนากับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นจะเห็นว่างบประมาณวิจัยเนี่ยที่ทำในการคอลลาโบเรทกับคนข้างนอกเลยสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะมี Open Innovation Center ของเราเองนะคะซึ่งการที่จัดตั้ง Open Innovation Center ขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์หลากหลายมากเลยเพราะมันจะเป็นที่ให้นักวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศและทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยนะคะคู่ค้านะคะซัพพลายเออร์ของเราหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเนี่ยเมื่อเขามาเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยแล้วเขามีความสามารถในการที่จะต่อยอดเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น Open Innovation Center อันนี้จะเป็นที่ที่ครบวงจรในการที่จะเกิดทำให้การ connect and innovate ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆขึ้นมาค่ะ
0: ครับน่าสนใจมากๆนะฮะแล้วที่นี่มีกี่โซนครับ
1: ค่ะก็ SCG Open Innovation Center ของเรามีทั้งหมด4โซนนะคะโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องประชุมซึ่งจุคนได้มากกว่า100คนนะคะก็จะเป็นที่ที่เมื่อมีคนที่มาดูงานของเราก็จะพาเข้าไปโซนนั้นเป็นโซนแรกเพื่อจะอธิบายภาพรวมของ Open Innovation Center ของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนที่นักวิจัยของเราทำแลบกันนะคะซึ่งก็จะมีการทำแลบทั้งที่ทำภายในกันเองและทั้งที่มีจากคนภายนอกมาต่อยอดนะคะส่วนที่3จะเป็นโซนที่เป็นห้องสัมมนานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นฟาซิลิตี้ที่ทันสมัยมากสามารถจัดประชุมที่จะคอนเนคกับคนได้ทั่วโลกนะคะและโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนเอ็กซิบิชันซึ่งเดี๋ยวจะพาน้องวูดไปดูไฮไลท์ของผลงานวิจัยนะคะที่เกิดจากการทำนวัตกรรมของ SCG ค่ะ
0: ได้ครับงั้นรบกวนพี่พรพาไปดูเลยฮะ
1: โอเคเชิญเลยค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะพาน้องวูดมาดูผลิตภัณฑ์แรกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการพัฒนากระบวนการการผลิตเยื่อจากเดิมเนี่ยเราใช้ยูคาลิปตัสผลิตเป็นเยื่อกระดาษแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยของเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเยื่อจนกระทั่งเป็นเราเรียกว่า dissolving pouch นะคะซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงระดับไดมอนด์เกรดถึงได้ทำออกมาเป็นเรย์อนได้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มาผลิตเป็นผ้านะคะที่มีความเป็นธรรมชาติสูงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ให้ความใส่ที่สบายระบายอากาศนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจแพคเกจจิ้งได้อย่างมากเลยค่ะ
0: ถือว่าเราเอากระบวนการการผลิตนะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะทำจากยูคาลิปตัสเนี่ยพัฒนากลายมาเป็นตัวเลย์ออนซึ่งทำให้เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีกเยอะมากทีเดียว
1: ใช่เลยค่ะนะคะก็นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันที่สองนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านพลาสติกที่ใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะจะเห็นว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันใช้แก้วนะคะซึ่งมีน้ำหนักหนักแล้วก็แตกง่ายนะคะอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่จะต้องทำพัฒนาเยอะๆคือต้องสามารถทนต่อการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อให้ปลอดเชื้อเพราะว่าสื่อทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดเชื้อใช่ไหมคะเมื่อทนต่อการฆ่าเชื้อแล้วโดยปกติพลาสติกทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างนะคะอันนี้ก็จะทนต่อการฆ่าเชื้อก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของพลาสติกนะคะก็ที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีทั้งตัวที่เป็นเข็มฉีดยาขวดใส่น้ำเกลือนะคะแล้วก็ถุงให้เลือดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของนวัตกรรมที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ SCG ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดพลาสติกทั่วไปถ้าเกิดไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบที่ SCG ทำเนี่ยเวลาเราเอามาฆ่าเชื้อมันก็จะเปลี่ยนรูปถูกไหมฮะแต่พอถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการที่ SCG พัฒนา

0: มาแล้วกลายเป็นพลาสติกที่คงรูปไว้เหมือนเดิมทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นกับกระบวนการของทางด้านการแพทย์ด้วยน
1: ่
0: าสนใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะงั้นขออนุญาตพาชม
0: ได้ครับ
1: ไฮไลท์ตัวที่3นะคะค
0: ่
1: ะค่ะมาถึงอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมนะคะซึ่งก็เป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเป็นปุ่มฟาสเซอร์ที่ใช้รอแบบฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำฟันและหลังทำฟันเนี้ยจะต้องมีปุ่มฟาสเซอร์ในการรอแบบฟันจุดเด่นของอันนี้ก็คือมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อโรคทำให้ไม่เกิดการติดเชื้อระหว่างผู้ป่วยนะคะกับพนักงานที่ทำด้านทันตกรร
0: ม
1: นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้านทันตกรรมเน
0: ี่
1: ย 3,000 ล้านขึ้นไปต่อปีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้โดย SCG และนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่พัฒนาเพิ่มก็คือตัวฐานรองฟันปลอมนะคะจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยจากพลาสติกมูลค่าแค่70บาทต่อกิโลอย่างมากฐานรองฟันปลอมเนี่ยนำเข้าถึงกิโลละ 15,000 บาท
0: แพงมาก
1: แพงมากจะเห็นว่าอันนี้เราทำเป็นเขาเรียกว่า Dental Series ไปจนกระทั่งถึงปูนซีเมนต์ที่ใช้อุดฟันซึ่งตอนนี้ทำอยู่นะคะโดยนวัตกรรมของ SCG สำหรับตัว Dental Plaster เนี่ยปูนรอแบบฟันเนี่ยก็ได้รับมาตรฐาน CE Mark แล้วนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะจะเป็นไฮไลท์ตัวสุดท้ายนะคะที่จะให้น้องวูดได้ชมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีนี้จะกักเก็บน้ำได้ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอันเนี้ย SCG ก็ได้พัฒนาตัวคอนกรีตแฟบริกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถที่จะม้วนและเสร็จแล้วพอไปถึงที่หน้างานจริงเนี่ยก็โรยลงมาปูบ่อน้ำนะคะแล้วก็พรมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ 6-12 ชั่วโมงนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสภาพที่แข็งอย่างนี้นะคะ
0: เมื่อกี้เบามากเลยฮะอันนี้เป็นคอนกรีตที่แข็ง
1: แข็งมากนะคะ
0: อ
1: ันเนี้ยก็ใช้ปูบ่อน้ำแล้วก็จะกักเก็บน้ำได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินพันธุ์ทลายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะคะในการที่จะใช้งานนะคะสะดวกสบายแทนที่จะต้องไปใช้ก่ออิฐฉาบปูนหน้าไซงานนะคะอันนี้ก็ม้วน
0: งานง่ายมากเลยนะ
1: ใช่ม้วน
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนผ้าเบาๆ
1: ใช่ม้วนตัวไอ้คอนกรีตแฟบริกนั้นไปแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็ไปใช้งานได้เลยค่ะ

0: ครับหลังจากที่พี่พรฮะได้พาเราชม Open Innovation Center ของ SCG มาแล้วนะครับผมก็ได้เห็นนวัตกรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับที่ทำมาโดย SCG ที่อยากจะมาถามกันต่อครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่นำเสนอเนี่ยให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยครับมันมีความยากง่ายแล้วก็กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยอย่างไรบ้าง
1: ครับเราก็ต้องมาดูว่าเราต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคระดับไหนระดับประเทศไทยหรือระดับอาเซียนหรือระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเริ่มจากการทำ feasibility study นะคะก็มี3ตัวหลักๆคือ market fit technology fit แล้วก็ financial fit นะคะตอนแรกก็ดูว่าตลาดมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นสินค้าใหม่ของโลกที่ไม่มีในตลาดเลยนะคะแล้วเราจะเข้าไปในจุดไหนนะคะอย่างเช่นตะกี้เนี่ยเรายกตัวอย่างเดนทัลพลาสเตอร์ไปแล้วนะคะในโลกไม่มีตัวแอนตี้ไมโครเบียลใช่ไหมคะเราก็มองว่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศทีนี้ตัวที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีฟีสก็ต้องดูว่ามีใครทำแล้วอยู่ในโลกบ้างแล้วก็ต้องทำพาเทนต์เสิร์ชดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างทำอย่างไรและสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเราต่อยอดได้อย่างไรนะเพื่อที่จะไม่อินฟลูเอนซ์เขาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า freedom to operate นะคะและเรื่องสุดท้ายก็คือ financial fees นะคะก็คือว่าทำแล้วเนี่ยมันมีรีเทิร์นไหมนะคะต้องวัดได้ว่ารีเทิร์นกี่เท่านะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องทำตัว feasibility study ทั้งในแง่ market technology แล้วก็ financial นะคะแล้วก็ต้องสามารถวัดรีเทิร์นได้อันนี้ค่ะก็คือภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะทำงานวิจัยและหลังจากที่เราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการทำฟีสอีกเป็นระยะเพราะบ่อยครั้งเนี่ยตลาดมันน่าสนใจใช่ไหมคะตลาดใหญ่ใครๆก็อยากทำอาจจะมีคนเขาคิดเหมือนกับเราแล้วเขาก็ทำแล้ว

0: จะทำได้เร็วกว่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเพราะนั้นตัวฟีสเนี่ยมีความสำคัญมากก่อนที่จะทำงานวิจัยแล้วก็ในขณะที่ทำงานแล้วท้ายที่สุดทำงานวิจัยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจดทรัพย์สินธรรมยาเพื่อจะคุ้มครองนะคะทรัพย์สินธรรมยาของ SCG ได้ด้วยค่ะ
1: ครบถ้วนมากๆนะครับกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากบริษัทขนาดใหญ่อย่าง SCG นะครับทีนี้มีคำถามสุดท้ายครับที่อยากจะถามพี่พรฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยที่เห็นนวัตกรรมดีๆแบบนี้หรือว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างนวัตกรรมอะไรเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะกับ SCG เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคร
0: ับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเข้ามาเดินชมเนี่ยใน Open Innovation ของ SCG จะเห็นเลยว่า SCG เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทำ Innovation อย่างหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือผู้ประกอบการเนี่ยมาเห็นแล้วมองว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยจะช่วย SCG ต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเกิดบริการใหม่นะคะหรือมีโซลูชั่นใหม่ๆให้กับลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยเราก็เวลคัมทุกคนนะคะที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะทำต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่อมาได้ทั้งที่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะหรือมาติดต่อที่ศูนย์ Open Innovation Center ของ SCG นี้ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ได้ครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่มีแนวคิดดีๆนะฮะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับSCG นะครับก็สามารถมาติดต่อได้อย่างที่พี่พรแนะนำมานะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์มุมมองแล้วก็ไอเดียดีๆรวมถึงพาเราทัวร์ Open Innovation Center ของ SCG ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะดร.วิไลพรนะฮะเจตนาจันทร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

และนี่แหละครับคืออีกหนึ่งตัวอย่างขององค์กรแห่งนวัตกรรมอย่าง SCG นะครับที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมนะครับจนสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์นะครับแถมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าครับจะพาไปเรียนรู้กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะฮะกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพแล้วก็ SME มาแล้วนะครับรวมถึงได้เห็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรของบริษัทขนาดใหญ่มาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของการจดสิทธิบัตรหรือการปกป้องเทคโนโลยีด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรและน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่นนี้ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่ www.set.or.th/enterprise ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: น
1: ี่
0: มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: จะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้อง

้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการที่จะกระตุ้นความคิดของคุณครับให้คุณตระหนักถึงการวางแผนการเงินของคุณให้ถูกวิธีครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับมีชีวิตที่สุขสบายครับมีรายได้ที่ดีครับมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่คุณจะรู้อนาคตได้ยังไงครับว่าวันหนึ่งครับอาชีพที่คุณทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณมั่งคั่งและยั่งยืนได้ครับไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนการเงินที่ถูกต้องครับต้องรีบในการวางแผนการเงินเลยทันทีแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่มีประวัติและโปรไฟล์ที่น่าสนใจมากๆครับเพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถเผชิญครับกับชีวิตของเขาที่เจอกับการเปลี่ยนแปลงครับจากอาชีพนึงไปสู่อีกอาชีพนึงและเขาสามารถรับมือมันได้แต่ที่สำคัญครับเขาไม่ได้วางแผนการเงินของเขาเพียงคนเดียวครับเขาสามารถแก้ปัญหาและวางแผนการเงินให้กับพนักงานของเขาและคนรอบข้างของเขาได้ดีด้วยครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วครับเราไปเจอเขาเลยดีกว่าครับกับคุณตุ๋ยนิรวัตรคงแก้วครับ
1: นิรวัตรคงแก้วหรือคุณตุ๋ยอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมโอสถสภาผู้ซึ่งค้นพบว่าอาชีพนักกีฬานั้นไม่แน่นอนและไม่ยั่งยืนเมื่อถึงวันที่อายุเยอะร่างกายโรยราลงเขาก็ต้องมองหาหลักใหม่ในชีวิตที่จะดำเนินต่อไปคุณตุ๋ยได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PM Food ในแผนกฝ่ายบุคคลทำให้ได้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานในโรงงานนั้นส่วนใหญ่มีปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประสบปัญหาเป็นหนี้สินทุกเดือนเมื่อเงินเดือนออกต้องจ่ายหนี้เงินกู้ก่อนทำให้เงินที่เหลือไม่พอใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนสุดท้ายก็ต้องสร้างหนี้ใหม่เพิ่มอีกกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆคุณตุ๋ยเห็นความจริงที่เป็นเช่นนั้นจึงเกิดความรู้สึกอยากจะช่วยคนเหล่านี้ให้ปลดหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรหนี้ให้ได้เขาจึงเริ่มลงมือทำโครงการของเขาเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการพูดคุยกับคุณตุ๋ยเลยครับ
0: แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ตุ๋ยแล้วครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ก่อนอื่นครับผมสับขาหลอกกันครับปุ๊บ
2: เฮ้ยผมสับขาหลอก
3: หลอกผมเดี๋ยวผมเสียบนะ
0: โอ้
3: นะครับ
0: นี่ถ้าชอบเสียบแบบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนครับผม
3: ผมเล่นกองหลัง
0: กองหลังนะฮะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาครับ
3: เล่นเซนเตอร์ตัวสุดท้ายอ
0: ๋อสวีปเปอร์สวีปเปอร์โลอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหนี่ตัวดักเลย
3: ครับผม
0: ไม่มีพี่นี่เรียบร้อย
3: มีบางครั้งก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: ถามจริงๆเคยยิงเข้าประตูตัวเองไหมครับ
3: เคยครับ
0: ครับผม5ครั้ง
3: ครั้งเดียวครับในวันนั้นแมตช์แข่งกับราชประชา
0: อันนี้ยังจำได้เลยเหรอ
3: จำได้เพราะว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีไง
0: ครับผม
3: เลยต้องจำไว
0: ้แล้วไปทำอีท่าไหนไปเตะเข้าประตูตัวเอง
3: ครับก็คือสกัด
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
3: จังหวะสกัดนะเขาเปิดบอลมาเราสกัดปึ้งมันผิดเหลี่ยมประตูเขาบอกว่ายิงสวยมากทุกคน
0: ครับผมสมัยนั้นนี่พี่เล่นอยู่นี่มีใครดังบ้างครับ
3: คือผมเล่นรุ่นทันรุ่นพี่ตุ๊กปียพงษ์ผิวอ่
0: อ
3: นจริงไอดอลเดิมๆเนี่ยเราอยากเล่นฐานอากาศเริ่มต้นนะครับ
0: ครับ
3: ก็มาคัดจากอากาศแรงต่างถึงว่าไม่ติดแต่คือเป็นคนอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปที่โอสถสภา
0: อ๋อไปอยู่สโมสรโอสถสภา
3: ครับผม
0: โอ้สมัยก่อนนี่ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่านักฟุตบอลนี่เขาทำเป็นอาชีพนะฮะเหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่เลี้ยงเป็นอาชีพได
3: ้
0: ถูกต้องไหมฮะแต่ละตำแหน่งนี่โอ้โหมีเงินเดือนเป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นอะไรแบบชัดเจน
3: ใช่ครับ
0: แต่สมัยก่อนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็มีเงินเดือนนะครับแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงซ้อมในแต่ละวันแต่ถามว่ามันก็ไม่เยอะ
0: ครับ
3: นะครับพอผมจบตอนนั้นเล่นบอลไปด้วยผมเนี่ยหากินด้วยลำแข้ง
0: ครับผม
3: ก็ผมใช้เล่นฟุตบอลไปด้วยส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนแล้วก็จนจบพอจบปั๊บเนี่ยก็เล่นบอลโอสถสภาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกอยากทำงาน
0: อ
3: ยากทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็เลยไปทำงานที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับโอสถสภา
0: ครับผม
3: นะครับในตำแหน่งเจ้าที่บุคคลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อย
0: ๆแล้วตอนนั้นนี่เลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ
3: 28
0: ทำไมถึงอยู่ดีๆเลิกเล่นนะครับเพราะว่า28นี่ถ้าเกิดนักฟุตบอลในสมัยนี้ก็คือลุ่งๆเลยนะ
3: คืออย่างนี้ครับสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าคือเรามองอนาคตแล้วคือถ้าเกิดเล่นฟุตบอลเนี่ยบางครั้งไม่แน่ใจว่ามันจะได้โตไปกว่านี้มาก
0: พอเลิก

0: เล่นฟุตบอลปุ๊บหลังจากทำงานตอนแรกทำงานควบถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีฟุตบอลด้วยทำงานด้วยพอเลิกเล่นฟุตบอลปุ๊บเปลี่ยนงานเลยไหมหรือว่ายังทำที่เดิมอยู
1: ่ก็ตอนที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนนั้นคือผมอยู่ที่บริษัทเดิมนะครับในบังเอิญได้โปรโมทเป็นตำแหน่งผู้การแผนกแล้วก็คงต้องดรอปฟุตบอลไว้ก่อนแต่ตอนนั้นคือดรอปโดยยังไม่เลิกนะพอปี2541เจ้านายผมเขาย้ายมาทำงานที่นี่ที่บริษัทพีเอ็มฟู้ดนี
0: ้
1: เขาเลยชวนผมมานะครับก็เลยปรึกษาครอบครัวว่าเอายังไงดีแฟนผมเราออกจากงานก่อนผมเลย
0: ครับผม
1: มาเหอะนะครับ
0: ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลย
1: ต้องพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าพี่เริ่มต้นจากที่นี่พี่เริ่มต้นในตำแหน่งอะไรครับ
1: คือเป็นผู้จัดการเลย
0: อ๋อก็คือย้ายจากตรงนู้นโปรโมทเป็นผู้จัดการแล้วย้ายมานี่ก็เป็นผู้จัดการด้วยนะครับผมแล้วตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยไหมครับ
1: เริ่มต้นเนี่ยมาปั๊บเนี่ยมาเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
0: ครับผม
1: เจ้านายเขาย้ายมาเขาคงไว้ใจผมในส่วนหนึ่งนะครับเขาก็เลยชวนผมมาถึงผมก็บอกว่าเอ๊ะฝ่ายบุคคลไม่ว่างนะทำไงดีก็บอกมาเป็นผู้การคลังสินค้าก่อนก็ทำจนรักแผนกนี้นะที่จริง3ปีแต่หลังพอสุดท้ายผู้จัดการแผนกบุคคลเขาลาออกนะครับเจ้านายก็เลยให้ผมมาทำงานแบบบุคคลจนถึงปัจจุบัน
0: แล้วพอพี่มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับไม่ใช่แค่บริหารงานของเราเพียงคนเดียวแต่ยังมองเห็นลูกน้องคนอื่นๆด้วยมองเห็นนะฮะพนักงานในโรงงานของเราด้วยว่าเขามีหนี้มีสินแล้วตอนนั้นพี่รู้สึกไงพอเห็นเขามีหนี้มีสินแล้วพี่ไปบริหารจัดการพี่ไม่กลัวเหรอครับว่าเขาจะว่าเราจะมายุ่งอะไรกับหนี้เราอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คือต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของผู้การแผนกบุคคลหรือว่าแผนกบุคคลของแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้พนักงานมีความสุข
0: ครับผม
1: ถูกไหมซึ่งตรงนี้เมื่อเขาเป็นทุกข์เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปช่วยปลดทุกข์ให้เขานะครับก็เลยเริ่มโครงการแฮปปี้มันนี่ตรงนี้เข้ามาน
0: ี่ไงคุณผู้ชมชื่อโครงการก็น่าอยู่แล้วนะครับ
1: แ
0: ฮปปี้มันนี
1: ่
0: เงินมีความสุขความสุขกับเงินครับโอ้เอางี้อยากจะรู้ว่าเงินทำให้เรามีความสุขได้ยังไงแล้วเราจะมีความสุขกับเงินได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าครับผมเก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณตุ๋ยนิรวัฒน์คงแก้วอดีตนักฟุตบอลที่ค้นพบความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วผันเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนทำงานโรงงานนอกจากนี้เขายังได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการช่วยเพื่อนร่วมงานให้ปลดหนี้สินได้ให้มีการวางแผนใช้จ่ายเงินที่ดีไม่มีหนี้เขาทำได้อย่างไรไปติดตามกันครับ
1: ตุ๋ยครับหลังจากที่พี่ตุ๋ยเข้ามาทำฝ่ายบุคคลของที่นี
2: ่ครับ
1: พี่ตุ๋ยเห็นอะไรเหรอครับถึงได้คิดทำโครงการแฮปปี้มันนี่ขึ้นมาครับ
2: คือบริษัทเนี่ยมีเขาเรียกมีธีมไว้ว่างานดีชีวิตมีสุขนะครับเมื่อชีวิตมีสุขเนี่ยเราเราทำโครงการอะไรที ่ทำให้พนักงานมีความสุขนะครับเราก็เลยเอาแฮปปี้เอทคือหนึ่งตัวคือแฮปปี้มันนี
1: ่
2: นะครับมาจับในการทำงานของพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานมีความสุข
1: ก่อนจะเริ่มโครงการเนี่ยพี่เนี่ยมีการศึกษาเรื่องการเงินมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนไหมครับ
2: ที่จริงถามว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเราไปเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตนะครับเขาเรียกว่าโครงการ productivity facilitator ซึ่งเป็นเขาเลือกแค่16บริษัทแต่1ใน16 2ใน16บริษัทนี้เขาให้มีโครงการ happy money เข้ามาผมนะครับและกับคุณวิภาที่เป็นผู้การทั่วไปเนี่ยเข้าไปเพื่อต้องการโครงการนี
1: ้
2: นะครับซึ่งสุดท้ายเราได้รับเลือกถือว่าเป็นการโชคดีมาก
1: ครับผม
2: เมื่อเราเลือกได้รับเลือกแล้วเนี่ยคือทีนี้ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาให้ความรู
1: ้
2: นะครับจากเดิมที่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
2: นะครับจากการใช้จ่ายเนี่ยคือยังงูปลาเลย
1: นะคือพี่รู้จากตลาดหลักทรัพย์เขาสอนเลยเหรอคร
2: ับใช่ครับเราปูพื้นฐานความรู้ให้พนักงานทั้งหมดก่อนเมื่อเราปูพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเขารู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายเขาเป็นยังไง
1: ครับ
2: นะครับก็เลยมาพอเราสำรวจหนี้แล้วเนี่ยคือเราต้องรับสมัครพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ
1: ครับ
2: คนที่เขาเป็นหนี้มากเนี่ยเขาช่วยตัวเองไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าเกิด
1: อีกนิดนึงคือช็อกแล้วจะตายแล้ว
2: คือจมน้ำ
1: จบ
2: เราใช้คำว่าจมน้ำและคือถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็ต้อง
1: เขาลงน้ำลึกแล้วล่ะตอนน
2: ี้ใช่ครับไม่ไหว
1: ไปเป็นปลาเส้นเลยทีเดียว
2: ประมาณนั้น
1: ครับผม
2: อย่างเช่นบางคนเนี่ยมีหนี้นอกระบบเดือนละ 50,000 บาท
1: และจ่ายต่อเดือนเดือนละ
2: 5,000 ซึ่งเงินเดือนเขาแค่ 10,000 ประมาณ
1: มากที่สุดที่เป็นหนี้นอกระบบที่พี่เจอเท่าไหร่ครับ
2: 120,000 บาท
1: 120,000 บาท
2: ดอกเบี้ยร้อยละ10เดือนละ 12,000 บาท
1: โอ้เงินเดือนเดือนละ
2: ประมาณถ้าเกิดเฉลี่ยประมาณ 10,000 12,000 3ผมกับผู้จัดการทั่วไปคือคุณวิภาจิรภาสนี่แหละครับก็ไปหาธนาคารออมสินซ
1: ึ่
2: งก็เป็นธนาคารประชาชนอยู่แล้วถูกไหมฮะว่าขอให้ปล่อยเงินกู้ให้กับพนักงานนะครับพอปล่อยเงินกู้พนักงานเนี่ยเราก็เริ่มต้นเนี่ยเขาให้แค่รายละ50,000บาทนะครับในรายละ50,000บาทเนี่ยทุกคนต้องแฉสภาพหนี้ซึ่งทางผมกับน้องทีมงานเนี่ยก็จะมีสภาพหนี้ของพนักงานทั้งหมดอยู่แล้ว
1: แฉสภาพหนี้คือเปิดสภาพ
2: เปิดเลย
1: ทั้งหมด
2: เริ่มต้นเนี่ยคือมันต้องเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยที่มันเยอะมาก
1: ครับ
2: ถูกไหมพอดอกเบี้ยเยอะมากเราต้องเคลียร์จากการเรื่องนี้ก่
1: อ
2: นเมื่อได้เงินมารายละ50,000บาทมีทั้งหมด80รายว
1: ัน
2: นั้นผมไปรับเงินประมาณสัก4ล้าน5ล้านบาทจากธนาคารมา
1: ครับ
2: เราจะไม่ผ่านพนักงานเราจะเรียกเจ้าหนี้มาคุยกันที่นี่แล้วก็จ่ายให้ว่าพนักงานคนนี้มีหนี้เท่าไหร่มีหนี้ 30,000 40,000 50,000 เราจ่ายให้เราไม่ผ่านพนักงานเพราะเรากลัวว่า
1: พนักงานเอาไปหมุนต่อ
2: ไปหมุนต่อ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผ่านเจ้าหนี้ไปเลยจบเรื่อง
2: แล้วก็ต่อรองของบางคนเนี่ย 50,000 เนี่ยเค้ายังไม่จบถูกมั้ยฮะยังไม่จบก็ต่อรองเรื่องว่าดอกเบี้ยส่วนที่เหลืออยู่จากที่110ขอ105ได้มั้ยขอ107ได้มั้ยบางรายอย่างงี
1: ้
2: ก็คือถือว่าเป็นการรีไฟแนนซ์ไปในตัวนะครับในตรงนี้
1: ทำสภาพนี่ถ้าเป็นบ้านเลยนะ
2: นะครับอันนี้ก็คือพอเราทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ย
1: ค
2: ือพนักงานจากการที่เดิมที่เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าเกิดอย่างเช่นรายละ 50,000 ใช่ไหมดอกเบี้ยเดือนละ 5,000 เนี่ยจ่ายออมสินแค่ประมาณ 1,700 3ปีเขาจบนะเขาหมด
1: เขาแฮปปี้เลย
2: เขาแฮปปี้นะครับแล้วก็เราบังคับให้พนักงานต้องออมคนละเดือนละ500ด้วยกับธนาคารออมสิน
3: แล้วโครงการนี้เขามาชวนพนักงานเนี่ยตอนมาชวนเนี่ยทีแรกรู้สึกไง
4: ก็ทีแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ก็ชวนคุยกับเพื่อนๆว่าน่าจะลองดูนะคือมันไม่ได้เสียหายอะไรไงเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรมากมายก็แค่อาจจะมีอาจารย์อะไรมานั่งสอนเราแล้วก็ฟังมันก็เป็นเรื่องดีด้วยไงเรื่องโครงการก็คือจะมีเทรนเนอร์มาคอยรับฟังปัญหาของเราคือจะเรียกให้เราไปคุยว่าเราเป็นหนี้อะไรมั่งแจงมาให้หมดคือไม่ต้องมาปิดบังเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปิดบังเขาเนี่ยเขาจะไม่รู้ข้อมูลของเราเต็มที่ไงเราก็จะเชิญอาจารย์มาคุยว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงสอนให้เราว่าไอ้ตรงไหนที่เราไม่ควรที่จะใช้อันไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยเราก็จะมีสมุด การรายรับรายจ่ายวันนี้เราใช้อะไรสิ้นเดือนมาเรารับมาเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องแจ้งออกมาว่าแต่ละเดือนต้องจ่ายอะไรมั่งเราจะติดลบประมาณเท่าไหร่มันก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นได้ชัดอะไรประมาณ
3: เห็นตัวเลขแล้วเป็นไง
4: เออก็บอกว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกจากที่เคยเราเคยใช้ประโยชน์ที่มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลย อย่างไปเล่นหวยอะไรเงี้ยแต่ละงวดอ่ะงวดหนึ่งก็ประมาณ300 400บางคนมี 3,000 4,000 เราก็ไม่ได้อะไรคืนมาเลย
3: แล้วก็เลิกเล่นหวยไป
4: เล
3: ิ
4: ก
3: ก็เงินเหลือ
4: ก็ดีขึ้นจากที่เราเอาเงินก้อนนี้ไปทิ้งไปเฉยอ่ะเราก็สามารถเรากลับมาใช้เป็นชีวิตประจำวันของเราได้ซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้ได้พอมีเงินเก็บทยอยใช้หนี้ไปก็ดีขึ้น
3: ตัวนี้ยังมีหนี้อยู่ไหมครับ
4: ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันก็ยังคงที่ไงนะ
3: ควบคุมได้แล้ว
4: ใช
3: ่ดีไหมฮะชอบไหมฮะโครงการ
4: ชอบค่ะอยากให้มีอีกอยากให้เพื่อนๆได้เข้ากันทุกคนจะได้รู้แต่บางคนเนี่ยเขาก็อยากจะเข้าแต่ว่ามันเขาปิดโครงการแล้วมันช้าไป
2: ของบริษัทก็หลังจากที่เราทำโครงการตรงนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีพนักงานบางส่วนที่ยังไม่ทำเนี่ยตอนนี้คือเราก็พยายามขยายผลไปให้กับรุ่นที่2รุ่นที่3แต่จริงถามว่าหลังจากที่เราทำโครงการแล้วและคือส่วนหนึ่งเนี่ยการปลดหนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราต้องการทำโครงการแต่สิ่งที่เราเน้นก็คือให้ความรู้เขาให้เขาเงินเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้จ่ายเงินของเขาตรงนี้แหละที่สิ่งที่บริษัทอยากได้มากที่สุดมากกว่าเป็นเรื่องของการปลดหนี
1: ้
2: ถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็นเขาวางแผนการเงินเป็นนะครับบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเดือนมาดูสภาพปัญหาว่าตรงไหนที่ไม่ควรจ่ายตรงนี้แหละครับสำคัญซึ่งต่อไปเขามีเงินเหลือต่อเดือนมากขึ้นแน่นอนถ้าเกิดเขาใช้จ่ายเป็น
1: เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอน
2: แน่นอน
1: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างการปลดหนี้ 100% มั้ย
2: ยังไม่ 100% ครับอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ย
1: น
2: ี่เขาสูง
1: ครับ
2: หลังจากที่เราทำกับออมสินประมาณสักปีครึ่งนะครับออมสินปล่อยให้เราอีกรอบนึง
1: ครับ
2: เพิ่มเป็น 100,000 บาท
1: นอกจากที่เราจะมีการปลดหนี้แล้วมีการออมเงินแล้วพี่ตุ๋ยเห็นนะครับกับคนที่ปลดหนี้ด้วยแฮปปี้มันนี่ของพี่รู้สึกยังไงบ้าง
2: การที่เราทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุข
1: ครับ
2: นะครับโดยการที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ครับ
2: เราฐานะของผู้บริหารตรงนี้เนี่ยเราก็ดีใจนะครับที่ทำให้พนักงานกับบริษัทเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในระยะยาวนะครับ
1: ครับผมเอามาถามส่วนตัวพี่ดีกว่า
2: ครับ
1: พี่มีวิธีการจัดการออมเงินยังไงบ้างครับในชีวิตและการวางแผนชีวิตเพราะพี่นี่ผมบอกเลยนะว่าผมแอบสืบมาว
2: ่
1: าพี่วางแผนตัวเองไว้ว่าเกษียณแล้วพี่ก็ต้องสบายด้วยมีเงินก้อนนึงใช้โดยที่พี่ไม่กังวลพี่มีการวางแผนในชีวิตยังไง
2: ช่องทางของผมคือเนื่องจากว่าบริษัทมีสวัสดิการในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมก็เอาเงินผมส่วนหนึ่งใส่ไว้ตรงนี
1: ้
2: นะครับแล้วก็พวกประกันชีวิตต่างๆอย่างเราบอกเราไม่แน่ใจว่าในชีวิตเราจะเป็นไงบ้างถูกไหม
1: ครับ
2: เราก็ทำช่องทางนี้ไว้ซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นการออมส่วนหนึ่งเหมือนกัน
1: ครับผม
2: อีกอันนึงคือผมซื้ออาคารพาณิชย
1: ์ครับ
2: นะครับแล้วก็เนี่ยหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นเนี่ย
1: พี่ก็จะไปทาสี
2: ไม่ใช่ครับผมไปเปิดร้านขายร้านกาแฟไอศกรีมเจลาโต้สไตล์อิตาลีแล้วก็ขายเค
1: ้
2: ก
1: อ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเอาเงินต่อยอดต่อยอดต่อยอดเรื่อยๆ
2: ก็หลังเลิกงานแล้วคือเราไปทำถูกไหมฮะก็ไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานแล้วก็ขายเสาร์อาทิตย
1: ์
2: โดยให้ร้านเนี่ยผ่อนตัวเองกับธนาคารถูกไหมและคือเงินผมยังเท่าเดิม
1: เอ้ยยังไงเอาร้านผ่อนยังไงฮะ
2: ก็คือรายได้จากการที่เราขายฮะ
1: ครับ
2: เขาก็ไปผ่อนกับไอ้กับธนาคารไปตรงนั้นพอสุดท้ายถ้าเกิดพอผมเกษียณถูกไหมฮะผมอยากทำต่อก็โอเคผมก็มีอาชีพทำ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดผมไม่ทำผมขายมูลค่ามันขึ้นมันสูงพอสมควร
1: เมื่อสักครู่ที่พี่ตุ๋ยพูดไปนี่เขาเรียกว่า active income ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการที่มีอีกหนึ่งอาชีพรองรับไว้หลังจากเราจบจากตรงนี้ละเราก็สามารถที่จะไปมีอาชีพรองรับกับตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆว่ากระจายความเสี่ยงในชีวิตเพิ่มขึ้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้หยุดไว้แค่นี้ก่อน
2: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับพี่ตุ๋ยแบบในเรื่องของชีวิตส่วนตัวว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการหนี้ของเขายังไงแล้วเขามีการวางแผนให้ตัวเองยังไงไปถึงเกษียณได้ครับช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับดูรายการเงินทองต้องวางแผนในวันนี้แล้วได้เห็นแง่มุมดีๆของการช่วยเหลือผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้แต่ตัวคุณตุ๋ยแขกรับเชิญของเราเองนะครับเขาก็มีการวางแผนของตนเองที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณด้วยเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน
1: จากโครงการที่พี่ตุ๋ยทำเพื่อคนอื่นนะครับกับ Happy Money รอบนี้ครับเรามาคุยกับพี่ตุ๋ยดีกว่าว่าทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับพี่
2: ก็จริงๆอย่างที่บอกที่เรื่องของการวางแผนเกษียณของผมนะครับในช่องทางเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าออมประเภทต่าง
1: ๆครับผม
2: ผมก็ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้ถามว่าก็มีเงินพอสมควร
1: ครับประมาณ100กว่าล้านนะคร
2: ับผมก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ที่ตอนนี้คือก็ไปซื้ออาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็มาเปิดเป็นร้านขายกาแฟนะครับไอศกรีมสไตล์อิตาลีตอนนี้กำลังจะลงทุนทำขนม
1: ครับ
2: เขาเรียกว่าขนมเต้าซ้อซึ่งเป็นขนมจากภาคใต
1: ้ครับ
2: ที่บ้านตัวเองแล้วก็ทำเป็นภรรยาผมทำก็ตอนนี้กำลังออกแบบกล่
1: อง
2: กำลังหาเครื่องมืออะไรมาช่วยอยู
1: ่พูดแล้วหิวเลยอยากกินเลยลูกเต่าหน่อย
2: ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเราไม่ทำงานผมมีอาชีพรองรับแน่นอน
1: ครับผม
2: เลยทำขนม
1: คุณผู้ชมครับนี่คือแง่คิดง่ายๆนะคือเรื่องของการทำ active incomeเมื่อไหร่ที่วันหนึ่งเกิดเราอยากจะเปลี่ยนงานขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราเกษียณไปแล้วเรายังมีอีกอาชีพหนึ่งรองรับเราอยู่เราสามารถออกไปได้เลยโดยที่เรายังมีรู้ว่าเรายังมีเงินยังมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งถูกต้องไหม
2: ครับผม
1: นะครับนี่คือการวางแผนดีๆนะฮะพี่ตุ๋ยครับการวางแผนทางด้านการเงินผมอยากถามพี่ตุ๋ยว่าสมมติว่าควรจะต้องแบ่งเก็บไหมถ้าเกิดมีเงิน 100% เข้ามาในชีวิตพี่ควรจะต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มีการวางแผนแบบนี้ไหมคร
2: ับ ก็คืออย่างบอกว่าคือช่องทางในการที่จะออมเพื่อไม่เอามาใช้เนี่ยมันต้องมี
1: ครับ
2: บังคับไปเลย 30%
1: 30% คือ
2: เก็บ
1: คือหามาได้700%เก็บไป30แล้วอีก70%ครับ
2: ก็มันต้องมีใช้จ่ายบ้างเรามีลูกที่ต้องดูแลก็ต้องส่งเสริมเขาในเรื่องของการเรียนนะครับ แล้วก็เรื่องของการลงทุนในส่วนหนึ่ง
1: อีก
2: บริหารได้70
1: 30% หรืออีก 40% ให้ภรรยาหมดเลย
2: ไม่ให้ครับมาวางแผนร่วมกันในการทำเรื่องของธุรกิจครับ
1: หลังจากที่นะฮะเป็นนักฟุตบอล
2: ครับ
1: ผ่านการเสียบทุกคนมาเยอะแยะมากมาย
2: ครับ
1: พูดอย่างนี้ได้นะ
2: ได้
1: เพราะว่าผมแอบเห็นรูปว่าพี่ไปเสียบพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนมาแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตพี่มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
2: ก็คือผมว่าจุดพลิกผันที่ผมคิดว่าคือการตัดสินใจเลือกเล่นฟุตบอลณเวลานั้น
1: ครับผม
2: นะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็28แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นก็เลยเป็นจุดตัดสินใจว่าคงต้องพลิกผันอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ามองถึงการทำงานน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าเตะบอลณตอนนั้นแล้วล่ะ
1: ครับผมนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วพี่แนะนำลูกยังไงบ้างครับ
2: บางเงินผมเป็นลูกผู้หญิง
1: ครับ
2: นะครับแต่ก็คือเขาบอกเขาในเรื่องเวลาเราใช้จ่ายยังไงเราเขาลูกคนเดียวด้วย
1: เวลายิ่งตัวดีเลย
2: เวลาอยากได้อะไรปั๊บเนี่ยคือเราต้องพยายามสอนเขาอันนี้คือมีความจำเป็นพ่อซื้อให้ได้แต่คือถามว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะก็ยังไม่ซื้อ
1: ได้สอนลูกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงิน
2: คือตอนนี้คือผมบังคับเขาแต่การที่เงินที่เหลือทุกวันที่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยมาหยอกกระปุกแล้วก็ไปฝากธนาคารออมสิน
1: ครับผมนี่ไม่ใช่ทำหน้าที
2: ่
1: ของการเป็นผู้บริหารในงานของตัวเองเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นหน้าที่ในการบริหารครอบครัวสอนให้ครอบครัวรู้จักการออมด้วย
2: ครับผม
1: นะครับผมอ่ะพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยฝากอะไรถึงนะท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะบางท่านนี่อาจจะยังมีหนี้สินอยู่บางท่านไม่มีแต่ก็ไม่อยากจะมีนะครับ
2: ครับ
1: ควรจะต้องทำยังไงบ้างครับ
2: วางแผนการใช้จ่ายโดยการบันทึกบัญชีครัวเรือน
1: ครับ
2: อันนี้คือถือว่าจำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราบันทึกปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีแต่ละวันเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง
1: ครับ
2: ซึ่งบางครั้งในแต่วันเราจ่ายเนี่ยคือของฟุ่มเฟือยมันจะมีถูกไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราบันทึกแล้วเราจะเห็นเมื่อเราเห็นปั๊บเนี่ยเราก็ไปตัดตรงนั้นได้แล้วก็มีเงินเหลือทันทีครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับเริ่มต้นง่ายๆจากจุดง่ายๆเหมือนตอนที่เราเรียนกันตอนประถมทำบัญชีรายรับรายจ่ายขีดเส้น2ด้านถ้าบางคนยังทำไม่เป็นนะฮะเอาแค่นี้ก่อนรายรับข้างนึงรายรับข้างนึงรายจ่ายจ่ายอะไรไปบ้างรับอะไรมาบ้างนะครับเหลือเท่าไหร่ทำทุกวันแค่นี้เองนะครับข้อคิดง่ายๆการกระทำง่ายๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วทุกคนก็จะมีออมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะครับนะฮะที่แบบมาให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
0: หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนกลายเป็นวงจรหนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นใครที่กำลังตกอยู่ในสภาพนี้ลองทำตามนี้ครับ 1. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงเพื่อให้มีเงินเหลือไปชำระหนี้ได้มากขึ้น2. ชำระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆก่อน ให้พยายามผ่อนชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดให้หมดก่อนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง 3. ออมเพื่อลดหนี้คุณอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำระหนี้ 4. ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เช่นที่ดินทองคำหรือเพชรอย่ารู้สึกเสียดายครับเพราะคุณสามารถซื้อของเหล่านี้ใหม่ได้ในวันหน้าแต่วิธีที่ดีที่สุดในการหลุดพ้นการเป็นหนี้ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช้เงินอย่างประหยัดแล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
1: ผู้ชมครับข้อคิดดีๆจากพี่ตุ๋ยที่เราได้ในวันนี้นะครับคือเขาไม่เคยมีอาชีพเดียวครับในชีวิตของเขาเริ่มต้นครับทำงานประจำเตะฟุตบอลตอนเย็นนะครับพอมาทำงานที่นี่ย้ายงานมาก็ทำงานประจำเปิดร้านนะครับเป็นของตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆเริ่มต้นจากจุดเล็กๆออมเงินเล็กๆเป็นไงฮะคุณผู้ชมเป็นวิธีการง่ายๆนะครับบางคนนี่อาจจะคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถเรียนแบบได้ครับหรือว่าคุณนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของคุณได้ครับวันนี้ครับรายการเงินทองต้องวางแผนหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบง่ายๆสบายๆแต่

สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีศิลยาจงรัตนชูชัยค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยค่ะไซไม่ได้มาคนเดียวค่ะไซจะมากับพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่จะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายนะคะพี่ทนายวิรัติของเรานั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่ไซจะมาพูดคุยนะคะกับคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของโลกของสังคมออนไลน์ค่ะสังคมออนไลน์นะคะก็ในปัจจุบันก็มามีบทบาทนะคะในชีวิตของคนเรามากขึ้นนะคะตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ LINE Twitter หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่เราสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะในส่วนนี้ค่ะบางคนที่ใช้สังคมออนไลน์อยู่อาจจะเผลอไปทำอะไรนะคะเกี่ยวกับสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะโดยที่คุณกระทำความผิดนะคะทางกฎหมายคอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวค่ะและเรื่องราวนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่ทนายวิรัติกันดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่วิรัติคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโลกสังคมออนไลน์นะคะซึ่งสายเชื่อว่าพี่วิรัติเองก็ใช้
1: อยู่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช้อยู่ครับ
0: เห็นมีทั้งTwitter
1: ใช่ครับ
0: นะคะ LINE
1: ครับผม
0: มี Facebook ด้วยไหมคะ
1: มีครับมีครับ
0: มีหลายช่องทางให้ติดต่อเลยนะคะแต่ค่ะมีอยู่เรื่องนึงที่เราสงสัยว่าทุกวันเนี่ยที่เรากดไลค์กดแชร์นะคะที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆแสดงความคิดเห็นต่าง
1: ๆครับ
0: ตรงนี้ไม่ทราบเลยว่าเราทำผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
1: คือหลักๆที่จะเป็นมีปัญหานะครับโดยพวกสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook เนี้ยนะครับ
0: ค
1: ือถ้าเกิดเป็นข้อความที่มันไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถ้าเขียนตลกๆคือขำๆอะไรก็ไม่เป็นไรเราจะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพียงแต่ในกรณีที่เป็นการเป็นข้อความหมิ่นประมาทคนอื่น
0: นะครับให้ร้ายอะไรพวกนี
1: ้เป็นการด่าต่อว่าคนนู้นคนนี้เป็นอะไรยังไงครับเราไปกดเพียงแค่กดไลค์นะครับบางคนก็บอกว่ากดแชร์ถึงผิดนะครับการแชร์คือการส่งข้อมูลต่อไปนะครับเท่ากับคนบุคคลที่3ที่4ที่5เขาจะได้เห็นข้อความนี้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้ก็มีความผิดละ
0: โอ้ใส่เข้าใจผิดมาตลอด
1: ค
0: ิดว่าแค่การกดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์อะไรที่หยาบคายหรือว่าให้ร้ายเขาถึงจะผิด
1: ซึ่งรวมถึงการกดไลค์ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าน้องสายครับว่าเวลาที่เรากดไลค์เนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นฟีดนึกออกไหมครับไปขึ้นฟีดที่หน้าทำให้คนอื่นก็รู้ว่าเราอ่ะถูกใจเรื่องนี
0: ้
1: ถูกไหมครับมันก็เท่ากับเราส่งเสริมการส่งเรียกส่งต่อข้อความนั้นไปสู่เพื่อนของเราครับถ้าเกิดในกรณีเป็นข้อความที่หมิ่นประมาทคนอื่นเนี่ยอันนี้เราต้องรับผิดชอบด้วยนะคร
0: ับ ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของโลกของสังคมออนไลน์ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการกดแชร์กดไลค์เท่านั้นนะคะก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปรับชมละครของเรากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันค่ะในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับโลกสังคมออนไลน์ค่ะ
2: แจงขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำด้วยความที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์จึงนิยมบูชาของขลังเพื่อช่วยให้ขายดี
3: สาธุแม่นางกวักถ้าวันนี้ลูกขายดีลูกขายหมดลูกจะถวายน้ำแดงเพิ่มเป็น2ขวดเลย
4: แจงเดี๋ยวนี้เล่นของด้วยหรอถึงกับบูชานางกวักมาเลยนะเนี่ย
3: มาได้ไงล่ะทุกคน
4: นี่ฉันไปเจอพ่อหมอคนหนึ่งใน Facebook เขาบอกว่ามียาวิเศษรู้อดีตชาติด้วยนะ
3: wow. จริงเหรอทีนี้ก็ต้องมีของวิเศษมากมายนะสิ
4: ใช่จะบอกให้นะเขาว่าสามารถรักษาโรคได้ตั้งหลายโรคแน่ถ้าเธออยากขายดีอยากร่ำรวยนะลองเข้าไปดูใน Facebook สิมีคนไปทำบุญเยอะแยะมากมายเลยนะจริง
3: จริง
4: จริงลองดู
2: หลังจากวันนั้นแจงก็เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งสั่งเครื่องรางของขลังมาบูชาจนหมดเงินไปเป็นจำนวนมาก
4: แจเป็นยังไงบ้างขายดีไหม
3: ก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ไปบูชานางกวักมาแพงก็แพงส่งมาหาบ้านแล้วนะไปรักษาโรคมะเร็งก็หายเลย
4: เออหายก็แสดงว่าของเขาศักดิ์สิทธิ์จริงนะสิ
5: ว้าว
3: หมายถึงหมอผีน่ะหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นว่าหอบเงินหนีไปต่างประเทศส่วนคนที่รักษานะก็หายจากบ้านอยู่วัด2วันแล้วล่ะ
4: อ้าวไปรักษาต่อที่วัดเหรอ
3: ไม่ใช่ไปตั้งสวดอยู่ที่วัดพรุ่งนี้ก็เผาแล้ว
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็นับว่ายังโชคดีนะคะที่เป็นแค่นางกวักนะคะที่คุณผู้หญิงเขาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่อีกท่านหนึ่งสิคะเป็นมะเร็งเป็นโรคมะเร็ง
1: ร
0: ับประทานยาอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ต้องไปนอนวัดเลยนอนหลายวันด้วยนะคะต้องไปฟังพระสวดด้วยตรงนี้อันตรายมากเลยค่ะพี่รัตคะข้อแรกเลยใส่กระถามว่าพี่ผิงคนนี้ค่ะที่ซื้อนางกวักมาเขาสามารถเอาผิดกับคนที่หลอกขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีเป็นการซื้อขายอาจจะเป็นเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการพรรณนาเกินเหตุอะไรเงี้ยการเกินที่เป็นไม่เป็นความจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้นะครับอาจจะขอเปลี่ยนก็คือว่าขอคืนของนะครับตัวเองก็ได้เงินคืนมา
0: ก็คือคืนของคืนเงินกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะอันนี้คืออวดสรรพคุณไว้ว่าจะขายของดี
1: ครับผม
0: แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะเพราะมันพิสูจน์ไม่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ว่าทางกฎหมายก็คือสามารถแจ้งความได้
1: แจ้งความได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการช่อโกงก็มีหลากหลายแบบครับเดี๋ยวนี้มีการอ้างว่าซื้อยาประเภทนี
0: ้
1: นะครับมีพละกำลังมากขึ้นนะครับอาจจะเขาเรียกอะไรทำให้มีกระตุ้นตัวเองได้ตลอดนะครับซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะในส่วนนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่โฆษณาเกินจริงนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร้องทางสคบก็ได
0: ้
1: นะครับสคบก็จำเนินการให้
0: อันนี้นี่เห็นเยอะแยะเลยยิ่งวิตามินที่ผู้หญิงรับประทานกันตรงนี้วิตามินนี่ไม่ถือว่าเป็นยาไหมคะ
1: เขาเรียกเป็นยาเขาไม่เรียกเป็นยาเขาบอกเขาจะเลี่ยงครับก็เป็นอาหารเสริมอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ใช่เขาจะใช้คำว่าอาหารเสริมที่บอกว่าทานแล้วขาวทานแล้วอกฟูอะไร
1: เจอกันเยอะครับอย่างเช่นเป็นครีมมั่งนะครับทาแล้วหน้าขาวอะไรเงี้ยครับแต่จริงแล้วมันกลายเป็นหน้าเสียไปเลยนะครับ
0: แล้วถ้าในกรณีหน้าไม่ขาวไม่เป็นไรอ่ะยังพอให้อภัยทิ้งครีมไปแต่ถ้าหน้าเสียเลยอย่างนี้เนี่ยค่ะ
1: ก็ต้องเอาผิดครับคราวนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องละนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดทางหลายๆอย่างอาจจะเป็นอาญาด้วยนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าหลอกขายก็ได้นะครับ
0: และอีกกรณีนึงในเรื่องนี้เลยพี่ซื้อนางกวักไม่เท่าไหร่แต่พี่คนที่เป็นโรคมะเร็งนี่สิคะที่รับประทานยาเข้าไปแล้วเสียชีวิตอันนี้ไม่แน่ใจด้วยว่าเสียชีวิตเพราะโรคตัวเองหรือว่าเจ้ายาตัวนี
1: ้
0: ซ้ำร้ายให้เสียชีวิต
1: คือถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าการตายของคนนี้เนี่ยมันเกิดจากการกระทำของยาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะก็ถือว่ามันมีส่วนเป็นที่มาที่ไปเพราะถ้าเขาไม่ทานยาเขาก็ต้องไม่ตายถูกไหมครับมันต้องมานั่งไล่ดูครับ
0: กรณีถ้าเป็นญาติคือถ้าผู้เป็นมะเร็งเสียชีวิตปุ๊บจะต้องไปตรวจสอบ
1: ต้องตรวจร่างกายนะครับความสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่บางทีมันก็พิสูจน์ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาในเมื่อเขาตัวเขาเองก็อาจจะเป็นมะเร็งอยู่อาจจะตายยังไงก็อาจจะเป็นไม่ได้
0: ควรจะนำศพไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากยาตัวนี้หรือเปล่าน
1: ะครับผม
0: ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อัดอั้นใจมากโดนเองเหมือนกันก
1: ็
0: คือเรื่องการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตใ
1: คร
0: เคยซื้อกระเป๋าค่ะโดนทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าเลยแต่ก็ไม่เข็ดนะคะก็ซื้ออยู่เรื่อย
1: ค
0: ่ะอันแรกเลยที่เคยโดนเนี่ยกระเป๋าน ะคะเป็นภาพที่โชว์ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นนางแบบเกาหลีถืออย่างดีเลยบอกว่านำเข้าจากเกาหลีโอ้ยสภาพสวยงามมากพอส่งมาถึงที่ค่ะเหมือนกระเป๋าใบละ199 บาท
1: แถวประตูน้ำ
0: ใช่เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เราตรงนี้ก็สามารถจะร้องเรียนได้นะครับจริงๆก็คุยเขาเลยว่าคือเขาจะคืนเงินไหมนะครับถ้าเขาไม่คืนเงินเราก็สามารถไปร้องสคบได้นะครับทางสคบเขาจะพอเมื่อเขารับเรื่องร้องเรียนเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวผู้ขายมานะครับก็มาพูดคุยกันนะครับถ้าละแบบพอเป็นไปได้สุดก็คือก็คืนเงินครับเขาคืนเงินเราคืนของ
0: ค่ะแล้วในส่วนของระยะเวลาของคดียังทรายได้กระเป๋ามันอะวันนี้ยังไม่เจ็บใจค่ะนั่งมองไปสักปีหนึ่งรู้สึกแบบไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นอีกไปแจ้งความอย่างนี้ยังมีผลอยู่ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วผมแนะนำนะครับพวกคดีลักษณะนี้ทราบเข้าไปเลยอย่าต้องรอเพราะผมบางทีอายุความมันแตกต่างกันแนะนำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราทราบเนี่ยทราบว่าเราถูกหลอกละเราไปเลยแจ้งความเลยทันทีนะครับตรงนี้มันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเรานานๆเข้าอ่ะสิ่งของหรือเอกสารพวกไบโอนอะไรต่างๆมันเริ่มจะหายไปนะครับแนะนำว่าไปเลยนะครับ
0: แล้วตรงนี้ถ้าเราโพสต์ล่ะคะโพสต์ Facebook ของเรา
1: ครับ
0: ซื้อของร้านนี้มาระบุชื่อร้านเลยเว็บไซต์ระบุ URL ของเว็บไซต์นี้หมดเลยว่าซื้อจากที่นี่ไม่ดีสารพัดบรรยายไปมีความผิดไหมคะ
1: จริงๆตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันเราสามารถที่จะโต้แย้งกันได้คือเราสามารถที่จะเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแต่เราก็ต้องเตรียมถูกฟ้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีเหมือนกันนะครับแต่คำแนะนำผมจริงๆว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะอย่าไปทำนั่นเลยนะครับเราก็ดำเนินคดีของเราส่วนเราไปดีกว่าการไปฟ้องร้องซึ่งมันก็เสียเวลานะครับสู้เราดำเนินของเราไปถ้าเกิดเขามันดำเนินคดีกับเราด้วยมันก็กลายเป็น มันเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับผม
0: ความผิดก็เหมือนเขาครึ่งๆเราครึ่งๆอะ
1: ที
0: ่ไว้ใจเกินไป
1: เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมานั่งดึงไปดึงมากันนะครับ
0: ค่ะเสียเวลาทั้งคู่เลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะจากทางเว็บไซต์นะคะทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องดูให้ดีนะคะดูร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็สอบถามเพื่อนๆนะคะว่าใครเคยซื้อของจากเว็บไซต์นี้มาบ้างนะคะว่าเป็นของที่ดีหรือไม่ดีนะคะลักษณะสินค้าเนี่ยตรงกับที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะคะเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้สินค้านะคะที่ตรงตามความต้องการแล้วก็ไม่ต้องมานั่งปวดใจหลังการซื้อแบบที่ไซด์โดนด้วยนะคะค่ะแล้วก็เรื่องราวของสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่าสนใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
2: เก่งเป็นคนที่ติดสังคมออนไลน์มากทุกวันจะชอบอ่านข่าวที่คนทั่วไปส่งและแชร์ต่อๆกันอันไหนถูกใจก็จะแชร์ต่อแม้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม
5: ่เฮ้ยวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยลองคิดเข้าไปดูหน่อยดิโหเรื่องนี้ก็น่าสนจระเข้หลุดที่นครสวรรค์หลังน้ำท่วนเฮ้ยต้องรีบแชร์อันนี้ก็น่าสนใจทารกป่วยต้องการเงินรักษา1ไลค์แลก1บาทเฮ้ยแชร์โหอันนี้น่ากลัวว่ะเจอไข่แมงสาบในอาหารโหมีรูปด้วยเฮ้ยแชร์ให้เพื่อนดีกว่าว่ะ
2: เก่งทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งมีคนตกใจกับข่าวที่เก่งแชร์โดยที่เก่งไม่รู้ตัว
0: แหมคุณผู้ชมคะคุณคนนี้นิสัยเหมือนทรายเป๊ะเลย
1: ทราย
0: บอกพี่วิรัติไว้ตั้งแต่ต้นนี่คะ
1: ครับ
0: เรื่องของกดแชร์กดไลค์แม่กิมไลค์อะ
1: ค่
0: ะมีอะไรไลค์แหลกแชร์แหลกเลย
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้นี่มีความผิดไหมคะ
1: จริงๆถ้าเราไลค์เรื่องปกติครับคือเรียกภาษาก็ไลค์คือถูกใจเนี่ยกดปกติเช่นเขาไปงานวัดเรากดไลค์ผมว่าอย่างนี้ไม่ผิดหรอก
0: เขาเอาผิดได้ไหมเขาหมั่นไส้อะมากดไลค
1: ์ไม่ได้นะครับคือเราไลค์ได้คือมันเป็นสังคมออนไลน์แต่ในกรณีที่เขาเป็นข้อความอื่นๆมาเช่นน้องทรายไปมีอะไรนะสัมพันธ์สวาทกับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยครับตอนนี้เราไปกดไลค์ปั๊บตัวไลค์เนี่ยถูกหรือถูกใจเนี่ยมันจะไปปรากฏอยู่หน้าฟีดของคนอื่นกระดาน
0: อันนี้คือ Facebook
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมันก็จะไปฟีดออกซึ่งทำให้คนอื่นเห็นนะครับก็เป็นการหมิ่นประมาทโดยการเขาเรียกอะไรอ่ะโดยให้บุคคลอื่นเห็นนะครับเป็นมีการหมิ่นประมาทโดยโฆษณา
0: อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วย
1: ใช่ครับ
0: จะเอาผิดได้
1: ถ้าเป็นเรื่องเขาไปเที่ยวไหนเงี้ยผมว่ากดไลค์ก็ไม่ผิดหรอก
0: งานมงคลสมรสอะไรอย่างงี้กดไลค์ไม่ผิด
1: ใช่ครับหรือว่าเราบอกว่าทางผู้หญิงเนี่ยไปว่ามีชู้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดละนะครับ
0: อันนี้โพสต์แล้วการโพสต์ลอยๆล่ะโพสต์เป็นสเตตัสลอยๆขึ้นมาเอ่ยแค่ชื่อไม่เอ่ยนามสกุล
1: ก็ถ้ามันไม่สามารถที่จะระบุใครได้เนี่ยก็คงไม่ทำผิดอะไรนะครับคงคือจริงมันก็มีความผิดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันหาตัวคนที่ผิดจริงๆไม่ได้นะครับ
0: ค่ะและอันนี้อีกอันนึงเลยโกรธมากเลยเรื่องเกี่ยวกับ Facebook ในอดีตค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะแบบหน้าแบนตัวอ้นดำอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เราก็ไม่อยากจะให้ใครเห็นสัญญากรรมอะไรมาเรียบร้อยละทั้งตัวละเพื่อนดันเอารูปเก่าเราค่ะสมัยก่อนมาโพสต์ลงหน้าเพจเรา
1: ครับ
0: อย่างนั้นเราโกรธมากเราฟ้องร้องอะไรเขาได้ไหมคะ
1: มันไม่ถึงขั้นนะครับมันไม่ใช่แบบเรื่องที่เลวร้ายแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นภาพคุณน้องทรายเนี่ยภาพเปื่อยกายไงยังไม่ได้
0: เปื่อยกายต้องระดับไหนคะ
1: ก็ผมว่าก็คือเห็นนำทั้งหมดนะครับทั้งจะล่างระบนก็เห็นหมดอย่างเงี้ยครับ
0: เห็นบนอย่างเดียวได้ไหม
1: ก็ผิดอยู่ดีครับมันก็เป็นอนาจารนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าอนาจารก็โดน
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นรูปที่ทรายเองสมยอมล่ะสมมติวันหนึ่งมันดีคืนดีโอ้ยหุ่นฉันดีจังเลย
1: ครับ
0: โพสต์รูปตัวเองเปื่อยกายหมดเลยโพสต์ขึ้นไป
1: ครับผม
0: อันนี้เราจะโดนข้อหาอนาจาร
1: มีความผิดนะครับ โดยเฉพาะเป็นเรื่องของการเขาเรียกเป็นความผิดทางคอมพิวเตอร์นะครับคือการส่งข้อมูลที่เป็นภาพโป๊เปลือยกายนี่ก็มีความผิด
0: ถ้าจะเป็นภาพเราเองเราโพสต์ด้วยตัวเอง
1: ใช่ครับเพราะหมายถึงว่าการเข้าระบบอะครับการส่งภาพเข้าระบบตรงนี้นะครับ
0: แล้วพี่วิรัตมีคดีอะไรบ้างไหมคะที่เคยผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความผิดทางคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะ
1: ก็ที่ถ้ามีเคยทำนะครับก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลทางก็โซเชียลมีเดียเนี่ยครับเป็นในกลุ่มของ YouTube นะครับ
0: พวกคลิปวิดีโอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เรื่องราวเป็นยังไงครับพอจะเล่าได้ไหม
1: พอได้ครับก็สั้นๆนะครับสั้นๆคือว่าก็เป็นคนเขาคบกันนะครับแล้วดันเลิกกันนะครับแต่ระหว่างที่คบเนี่ยเขาก็มีถ่ายภาพกิจกรรมเข้าจังหวะกันไว
0: ้กิจกรรมเข้าจังหวะอีกแล้ว
1: ครับก็ปรากฏว่าเขาก็บันทึกไว้พอเนื่องจากเขาโมโหอะครับเขาก็ดำเนินการส่งข้อมูลเข้าที่ทาง YouTube นะครับแล้วก็ส่งผ่านทางอีเมลทุกฉบับเลย
0: โอ้ยอันนั้นค่อนข้างรุนแรงเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ดำเนินถูกดำเนินคดีนะครับผม
0: อันนั้นโดนไปเยอะไหมต้องติดคุกไหม
1: จริงๆโทษจริงๆมันติดคุกนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้มันสามารถคดีเนี่ยมันจบลงได้ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้นะครับแต่ก็ยังมีโทษนะครับคือสุดท้ายคดีเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายครับแล้วเราก็ขอให้ศาลช่วยเมตตานะครับก็เหลือเพียงรอลงอาญาแล้วก็ไปดำเนินการต่างๆนะครับ
0: ค่ะอันนี้ถ้าในกรณีที่ไก่เกี่ยกันไม่ได้เลยถ้าจำคุกนี่ต้องมีโทษประมาณกี่ปีคะ
1: เนื่องจากว่าที่มันส่งไปเนี่ยมันส่งไปหลายที่นะครับ
0: นับเป็นจำนวนครั้งเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้เยอะมาก
1: นะครับก็ถ้าจำคุกก็เป็นหลายสิบปีครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เนื่องจากว่าได้เราได้เยียวยาค่าเสียหายให้เขา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วคนที่เข้าไปดู YouTube แล้วเกิดการแชร์ต่อของคุณคนนี้เขาจะได้รับโทษเท่ากับคุณคนนี้ไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันก็เป็นอีกเรื่องนึงครับนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รับข้อมูลแล้วส่งก็คือเป็นการแชร์ผ่านข้อมูลต่างๆเป็นอีกเรื่องนึง
0: โทษจะเบากว่ามั้ย
1: ใช่ครับมันจะเป็นคนที่นําเข้ากับคนที่ส่งต่ออีกเรื่องนึงนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะคะเพียงเราคลิกเมาส์ไปคลิกเดียวนะคะเพียงเรา copy URL นะคะไปโพสต์ทั่วไปนะคะเพียงง่ายๆแค่นี้อาจจะทำให้เราถูกดำเนินคดีถึงขั้นติดคุกแล้วก็เสียค่าปรับจำนวนมากเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะในแต่ละครั้งนะคะที่คุณผู้ชมคิดจะกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของใครแล้วก็ปลักปลำใครหรือเปล่าค่ะค่ะและเรื่องราวของโลกสังคมออนไลน์นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะเราไปรับชมละครกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวยังไงค่ะ
2: จิ๊บทำงานเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่บริษัทแห่งหนึ่งเวลาว่างมักจะโหลดภาพสวยๆเพื่อมาตัดต่อเล่น
6: วันนี้ว่างๆหาทำสนุกๆดีกว่า
7: หาภาพนางแบบ
2: ในคอมพิวเตอร์ของจิ๊บจึงเต็มไปด้วยรูปสาวๆที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตและงานส่วนใหญ่ก็โหลดมาทำการดัดแปลงโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ
6: ์สวัสดีครับหัวหน้า
8: อ้าวคุณจิ๊บ
6: ครับหัวหน้า
8: เดี๋ยวคุณช่วยไปทำโปสเตอร์โฆษณาท่องเที่ยวให้ผมหน่อยนะแล้วไปถามช่างภาพเขาดูนะว่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมน่ะอยากได้พรีเซนเตอร์สวยๆนะคุณ
6: ได้แล้วครับหัวหน้าเชื่อมือผมเถอะ
8: โอเค
6: เดี๋ยวผมถนัด
2: ว้าวจิ๊บนึกในใจงานนี้หวานหมูแน่นอนเก็บเงินไว้ไป

0: เที่ยวดีกว่าจิ๊บจึงโหลดภาพนางแบบทางอินเทอร์เน็ตมาทำการรีทัชส่งเจ้านาย
1: สวัสดีครับหัวหน้านี่ครับได้แล้วครับบัตเตอร์อันนี้เป็นใบเสนอราคาหัวหน้า
2: โอ้โหเร็วมากเลยนะคุณจิ๊บ
1: แน่นอนหัวหน้าร
2: ูปสวยด้วยนะเนี่ยคุณว่าแต่ว่าพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้เนี่ยคุณไปหาที่ไหนมาหรือคุณ
1: แถวๆนี้แหละหัวหน้า
2: ถ้างั้นส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณไปเคลียร์กับการเงินเลยนะคุณ
1: นะครับหัวหน้างั้นผมรีบไปก่อนนะครับผมต้องเอาเงินไปจ่ายค่าโคโยตี้เอ้ยค่าพรีเซนเตอร์หัวหน้า
3: ถ้าคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยค่ะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการที่เอาผลงานของคนอื่นนะคะมาใช้เป็นผลงานของตัวเองแถมยังจะไปหลอกลวงเจ้านายค่ะว่าได้จ้างนางแบบมาแล้ว
4: ครับ
3: นะคะทำให้งานเสียหายด้วยถ้าอย่างนี้ค่ะเจ้าของภาพนะคะมาพบเห็นเข้า
4: ครับ
3: อันนี้เจ้าของภาพจะฟ้องร้องกับเจ้าคนที่รีทัชภาพเอาภาพมาใช้หรือจะฟ้องร้องกับเจ้าของบริษัทได้คะ
4: คืออย่างนี้ครับตัวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกันภาพต่างๆที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับ
3: ค
4: ือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยอย่างน้องทรายถ่ายภาพสักภาพนึงเนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับก็เอาลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพของเจ้าของคือน้องทรายเลยนะครับเมื่อใครเอามาก๊อปปี้หรือว่ามาตัดหรืออะไรเนี่ยก็เท่ากับเป็นงานละเมิดน้องแล้วในกรณีที่นำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ยิ่งมีความผิดมากขึ้นมีโทษจำคุกนะครับเจอคดีอย่างนี้มากนะครับตรงที่ว่าผมมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยครับคือลูกความผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปทานยาอะไรที่ทำให้เขาเรียกหน้าอก
3: อ๋อค่ะที่มีขายทั่วไป
4: ครับผมพอเขาทานเสร็จแล้วดีใช้ดีนะครับเขาก็ผลก็คือหน้าอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับเขาก็ถ่ายภาพครับเขาก็ถ่ายภาพเพื่อขอบคุณร้านที่เขาซื้อมา
3: ค่ะ
4: นะครับพอเขาถ่ายภาพแล้วก็ได้นำลงในเน็ตนะครับ
3: ก็ไปโพสต์ในเพจของร้านค
4: ้
3: า
4: ใช่ครับพอโพสต์ปั๊บก็มีคนมาก๊อปปี้ภาพหรือรีทัชภาพเนี่ยนะครับไปเอาไปลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายมากเพราะว่าทั้งคนที่เป็นเจ้าของหน้าอกภาพนี้แล้วก็คนที่เป็นคนทำภาพนี้ออกมาเนี่ยก็เสียหายเพราะว่าคุณนำไปใช้ในการพาณิชย์ด้วยนะครับตรงนี้ดำเนินคดีได้เลย
3: ดำเนินคดีได้
4: ใช่
3: ไหมคะ
4: ใช่ครับผม
3: ค่ะและในส่วนของเรื่องราวละครที่เราดูจบไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะคนที่จะฟ้องร้องเนี่ยควรจะเป็นคุณนางแบบที่อยู่ในภาพหรือว่าเจ้าของภาพค่ะที่จะฟ้องร้อง
4: คือหลักแล้วใครเป็นคนถ่ายครับเท่านั้นเอง
3: คนถ่ายก็ต้องเป็นเจ้าของภาพ
4: ใช่
3: ไหมจ้าง
4: ถ่ายใช่ครับก็ต้องดูที่ข้อตกลงนะครับบางทีเนี่ยคนถ่ายอาจจะไม่ใช่เจ้าของเพราะมีการตกลงนะครับอย่างผู้ความผมเนี่ยเขาจ้างช่างกล้องเนี่ยไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆในทั่วโลกเนี่ยนะครับจ้างไปเพื่อให้คุณไปถ่ายเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ของภาพเนี่ยเป็นของคนที่จ้าง
3: ค่ะ
4: นี่ออกไหมครับแต่ในส่วนของถ้าเป็นเขาไปถ่ายเองเนี่ยภาพก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับตรงนี้มันต้องมาดูว่าใครเป็นคนถ่าย
3: ตรงนี้อยู่ที่ตกลงกันด้วยหรือเปล่าคะ
4: อยู่ที่ตกลงครับ
3: ว่านางแบบอาจจะถ่ายเสร็จคุณใช้ได้เฉพาะงานนี้
4: ก็เป็นเรื่องนึงครับผม
3: ก็หรืออาจจะตกลงว่าสามารถนำไปใช้งานอื่นได้
4: ใช่ที่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงไปนะครับ
3: และในกรณีที่บางคนค่ะอันนี้ไซก็เจอบ่อยนะคะเวลาทำงานภาพกราฟิกต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะโดยมากจะเขียนว่าอัพโหลดฟรีโหลดได้ฟรีเราก็โอเคเชื่อว่าปลอดภัยแล้วโหลดได้ฟรีแล้วถ้าวันหนึ่งค่ะเราโดนฟ้องร้องขึ้นมาว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอย่างนี้เราจะอ้างตรงจุดนี้ได้ไหมคะ
4: คือต้องดูว่าเขาเป็นเจ้าของหรือเปล่าครับ
3: ค
4: ือถ้าโหลดฟรีแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ใช่เจ้าของเขามีอำนาจในการโหลดหรือไม่อันนี้เรื่องนึงนะครับคือส่วนใหญ่อย่างกรณีในต่างประเทศนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีภาพที่เขาเขียนว่าสักได้เจ้าของมาให้เองก็คือว่าอนุญาตแต่บางภาพเนี่ยเขาจะเขียนว่าเฉพาะขายนะครับตรงนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าจริงๆคนที่เป็นเจ้าของภาพอนุญาตแบบลักษณะไหน
3: ค่ะ
4: นะครับถ้าคุณจะซื้อเขาก็เขียนว่าจะขายเขาก็เขียนว่า for sale ก็ว่างไปนะครับ
3: ค่ะค่ะแล้วมีอีกอย่างเช่นบางกรณี
4: ครับ
3: อย่างทรายอย่างเงี้ยกลัวว่าภาพบอกแล้วว่าฟรีแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีว่าจะโดน
4: ครับ
3: ก็เลยใส่เครดิตว่าภาพนี้มาจากเว็บไซต์นี้ใต้ภาพ
4: ครับ
3: แล้วก็เอาภาพนั้นนะคะไปลงวารสาร
4: ครับ
3: ค่ะไม่ทราบ

0: ว่าเครดิตการให้เครดิตเขานี่สามารถช่วยอะไรให้บรรเทาลงได้ไหม
1: คือช่วยอะไรไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องคือโดยหลักคุณต้องขออนุญาตเขานะครับถ้าไม่ได้รับการอนุญาตคุณใช้ของเขาไม่ได้
0: ต่อให้เราปล่อยเครดิตว่าเอามาจากคนนี้ก็ไม่ได้หรอคะ
1: หรือถ้าเกิดจะลงเครดิตเนี่ยต้องเราก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: และถ้าเขาให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงนะครับยิ่งเอามาลงนิยสารซึ่งเป็นการค้ากำไรเป็นการค้าขายเนี่ยซึ่งนี้ก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
0: อันนี้พูดอีกเรื่องนึงนอกเหนือจากเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพแหละเป็นเรื่องของภาพเหมือนกันไส้เนี่ยชอบเล่นขี้เล่นอ่ะชอบเอาโปรแกรมตัดต่อภาพมาตัดต่อรูปเพื่อนเล่นไปใส่ในโปสเตอร์หนังในอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็แกล้งเล่นโพสต์ขึ้น Facebook ค่ะตรงนี้ถ้าคนทำหนังสมมติเขาเห็นไส้จริง
1: ๆครับ
0: ค่ะซึ่งโอกาสจะเห็นก็คงน้อยนะคะพี่มิ้นครับแล้วเขาไปฟ้องร้องอะไรใส่ได้ไหมคะในเมื่อใส่เอาหน้าคนอื่นไปตัดต่อกับโปสเตอร์
1: จริงๆเขาก็เสียหายครับโปสเตอร์เขาแต่ว่าโดยหลักทั่วไปเขาก็ไม่ค่อยทำกันมันเรื่องเล็กน้อยครับแต่ความจริงก็มีความผิดแหละไปทำให้เขาเสียหายนะครับไปเอาภาพเช่นภาพดาราไปตัดหน้าเป็นของเราเนี่ยมันก็ทำให้หนังเขาเสียหายได้นะครับ
0: และในอีกทางนึงถ้าเพื่อนใส่โกรธล่ะโกรธขึ้นมาว่าตัดต่ออย่างนี้เพื่อนจะเอาผิดได้ไหมคะ
1: ในส่วนของคุณทรายตัดเองใช่ไหมครับ
0: ตัดเองเลย
1: ก็อย่างนี้เขาก็อาจจะทำให้เราเขาเสียหายครับเหมือนมีกรณีหนึ่งเคยมีดาราท่านหนึ่งที่ถูกตัดภาพไปเอารูปของตัวอะไรตัวสัตว์ต่างๆเนี่ยมาใส่นี่ก็เสียหายครับก็ถือว่ามันก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
0: ถึงแม้จะเป็นแค่โปสเตอร์หนังที่ไม่ได้เป็นรูปอนาจารอะไร
1: ครับก็มีคือมีความผิดหมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ต้องมีความผิดนะ
0: ค่ะแล้วถ้าใส่ทำไปแล้วล่ะคือทำไปนานแล้วเพื่อนไปโกรธเรื่องอื่นน่ะแต่ไม่รู้จะหาเรื่องยังไงเอาเรื่องที่ว่าเราเคยโพสต์แบบนี้เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมาแจ้งความดำเนินคดีเราตรงนี้ทำได้ไหมคะ
1: จริงๆเขาถ้าเป็นผมเขาก็ดำเนินคดีได้เพราะเขาอาจจะอ้างว่าเพิ่งเห็น
0: ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะถ้าเราจะตัดต่อภาพของใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรานะคะเพื่อความสนุกสนานยังไงก็ต้องขออนุญาตเพื่อนกันนิดนึงนะคะว่าเขาเต็มใจจะให้ทำหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของภาพต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ค่ะถึงแม้ว่าจะระบุไว้แล้วนะคะว่าสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะถ้าคุณผู้ชมจะนำภาพเหล่านั้นนะคะมาใช้ลงในวารสารนะคะหรือว่านำมาใช้ในเกี่ยวกับการพาณิชย์นะคะก็ต้องระวังให้ดีค่ะว่าภาพนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีๆนะคะเพื่อคุณผู้ชมนะคะจะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ทนายวิรัติพี่ทนายใจดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคอมพิวเตอร์หรือว่ากฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะสามารถติดตามทวิตเตอร์ของพี่ทนายวิรัติได้นะคะตามที่ปรากฏนะคะด้านหน้านี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการจะสอบถามค่ะเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็สามารถไลน์ไปถามโดยตรงได้เช่นกันนะคะที่พี่ทนายวิรัติค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดค่ะที่มีดูรายการของเรานะคะไม่ทันนะคะหรือว่าต้องการรับชมรายการในช่วงอื่นๆนะคะที่เราได้ออกอากาศค่ะก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของรายการเราค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดปี2นะครับผมนี่คือช่วงตลอดหาเรื่องนะครับเป็นหน้าที่ของผมที่จะตลอดไปทั่วประเทศเพื่อหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายที่หลายคนอยากรู้มาถามทนายวิรัตในสตูดิโอของ

0: ุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมากว่าหมื่นปีของเมืองศรีมโหสถอันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกของไทยได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆใครมีโอกาสได้มาเที่ยวปราจีนบุรีแห่งนี้ก็อย่าลืมหาโอกาสมาศึกษามาเยี่ยมชมดูสักครั้งนะครับและคุณจะได้ความรู้ดีๆติดตัวกลับไปอีกเยอะเลยครับส่วนตอนนี้ผมได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญคนแรกแล้วเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างไปเจอกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่องครับ
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ได้เวลามาคุยกับคนในพื้นที่บ้างสวัสดีน้องช้างครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะฮะในช่วงตลอดหาเรื่องเจ้าของเรื่องคนแรกน้องช้างมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยครับ
2: เกี่ยวกับ อุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับ
0: กับตัวเราเองหรือเปล่าก
2: ับตัวผมเองเลยครับ
0: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
2: เหตุการณ์คือว่าผมไปนัดเที่ยวไว้กับเพื่อน4คน2คันทีนี้ผมไปแวะเติมน้ำมันเริ่มเสร็จก่อนแล้วผมก็มองไปที่เพื่อนเห็นว่าเติมใกล้จะเสร็จเหมือนกัน
0: ครับ
2: ผมก็ขับรถออกจากปั๊มไปสักแป๊บนึงประมาณ200เมตรครับ
0: ใกล้
2: ใกล้ก็คือไม่ไกลมาก
0: ขี่จักรยานยนต์กันมา2คันคันละ2คนไม่ได้ซ้อน3นะฮะ
2: ไม่ซ้อน3ครับ
0: ออกมาปุ๊บจอดรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าปั๊มเลยปั๊มมาประมาณ200เมตร
2: ครับ
0: ถนนเป็นยังไงครับตรงนั้นมีไหลทางมั้ยหรือว่าเราจอดแบบพื้นที่ขอบถนนขนาดไหน
2: ถนนเป็น2เลนครับ2เลนสวนกัน
0: อ๋อรถสวนไปมาได้ครับจอดชิดริมมั้ยครับ
2: ชิดริมครับชิดริมเลยคือข้างๆนี่เป็นคูแล้วครับเราจอด
0: น้ําเลย
2: ใช่ครับเราจอดเลนข้างในสุดเลยครับชิดเลยครับ
0: ตั้งขาตั้งก็ลงไปในคูแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วมีการเปิดไฟให้สัญญาณมั้ย
2: เปิดครับเปิดติ๊กไฟซ้ายไว้ครับ
0: อ๋อเหมือนว่าชิดซ้ายอยู่นะ
2: ครับ
0: สัญญาณไฟก็ทํางานได้เป็นปกติ
2: ปกติครับทั้งหน้าและหลัง
0: ครับแล้วยังไงต่อครับ
2: ทีนี้ผมอ่ะรอเพื่อนอยู่ใช่มั้ยครับผมก็ต้องมองกระจกหลังตลอดเวลาถูกต้องมั้ยคร
0: ับเพื่อนมาหรือยัง
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็เห็นรถคันนึงขับมาด้วยความเร็วประมาณ70 60 70ขึ้นไปครับ
0: ก็เร็วพอประมาณนะ
2: พอประมาณ
0: เป็นรถอะไรครับ
2: รถมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ผมก็มองไปตลอดผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอะไรอยู่หรือเขาคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้แต่เขามากับภรรยาเขาแล้วก็ลูกชายเขาอีกคนนึง 5-6 ขวบเองครับ
0: โอ้โหก็คือซ้อน3มาเลย
2: ครับ
0: เด็กนั่งหน้าป่ะฮะ
2: เด็กนั่งหน้าพร้อมกับมีถุงผ้าอยู่ตรงกลางแข้งครับ
0: คือคล่อมถุงผ้ากับลูกชายไว้อยู
2: ่ใช่ครับ
0: แล้วก็ภรรยาเขาก็ซ้อนท้าย
2: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อครับ
2: นี่เขาก็มองอะไรหรือคุยกับภรรยาอะไรผมก็ไม่รู้นะครับ
0: อารมณ์แบบนี้นะหันไปคุยอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
2: นี่เขาขับมาเขาชนหลังผมตู้มเลยครับ
0: ชนแบบไม่เบรกเลยเหรอ
2: ไม่เบรกเลยครับไม่มีลิมิต
0: เห็นว่าน้องช้างนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหรอครับ
2: ประมาณนั้นเลยครับ
0: แล้วเราคล่อมรถอยู่
2: ใช่ครับผมคล่อม
0: เพื่อนเราก็ต้องซ้อนอยู่
2: ใช่คร
0: ับคล่อมอยู่ด้วยกันเลยชนตูมเข้าเลย
2: ชนตูมเลยครับ
0: นี่กลางวันหรือกลางคืน
2: กลางวันเลยคร
0: ับ กลางวันแสกๆเลยนะฮะแสดงว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้มองทางแน่นอนนะครับ
2: ครับน่าจะอย่างนั
0: ้
2: น
0: แล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
2: แล้วผมว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ว่าตัวก็กระเด็นลงไปคูข้างๆคร
0: ับ ไอ้คูน้ำที่บอกนะ
2: ครับ
0: คือตกน้ำไปเลย
2: ใช่ครับยังดีที่มันเป็นน้ำแล้วดินนิ่มๆครับ
0: แล้วเพื่อนที่ซ้อนล่ะ
2: เพื่อนที่ซ้อนก็ตกอยู่ข้างๆรถครับใกล้ๆกับรถ
0: เป็นอะไรมาก
2: บนพื้นถนนมีแค่รอยถลอกด้านแขนขวาแล้วก็ขาซ้ายครับ
0: ก็คือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
2: ครับผม
0: เรามีการเอาเรื่องเอาราวหรือว่าแจ้งตำรวจไหมคร
2: ับ ตอนนั้นผมยังมึนๆอยู่ครับยังไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาโทรแจ้งเรียกตำรวจเรียบร้อยแล้ว
0: เขาเป็นฝ่ายเรียกตำรวจเหรอ
2: ครับ
0: ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายชนเรา
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นช้างอายุเท่าไหร
2: ่12ขวบครับ
0: โอ้ยยังเด็กมากไม่มีเบียร์ขี่เลยตอนน
2: ั้นยังจำไม่ได้ครับ
0: อ๋อเพราะนั้นยังไงไม่มีเบียร์ขี่เกิดอุบัติเหตุก็ผิดอยู่ดี
2: ใช่ครับอ
0: ย่างน้อย1กระทงแล้วนะครับแล้วพอเขาเรียกตำรวจมาเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นยังไงครับ
2: ผมก็โทรแจ้งผู้ปกครองไว้นะครับไอ้นี้เขาก็ผู้ปกครองก็กั้นผมออกจากเรื่องนี้ไปเลย
0: อ๋อแปลว่าเราก็จะไม่รู้แล้วว่าในระหว่างการเจรจาเป็นยังไง
2: ใช่ครับแต่ผมมารู้ตอนเรื่องมันจบแล้วที่ว่าเราต้องเสียค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเขารวมทั้งค่าไปรักษาพยาบาลเขาด้วย
0: จำนวนเงินประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหม
2: เกือบหมื่นกว่าบาท

0: ภาคสมัครใจค่ะ
1: ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปฟ้องภาคสมัครใจด้วยนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่ชนเราเนี่ยเขามีประกันหรือไม่ด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องดูไปตรงนี้นะคะค่ะสำหรับน้องช้างแล้วพี่วิรัตมีอะไรพอจะแนะนำน้องช้างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นอีกหรือว่าการขับขี่ยังไงให้ถูกกฎหมายนะคะไม่เผลอทำผิดกฎหมายการจราจรขึ้น
1: ครับในเบื้องต้นก็คงต้องบอกว่าน้องเขาคงจะต้องใช้จริงจอดรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ แล้วก็พยายามที่จะถ้าในส่วนนี้ก็ต้องรอให้ตำรวจชี้ก่อนว่าผิดหรือถูกนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายได้นะครับ
0: ค่ะเมื่อเกิดกรณีอุบัติเหตุขึ้นสิ่งแรกเลยแล้วก็ลำดับต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตัวไม่ทราบว่าพี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมไหมคะในกรณีนี
1: ้บางทีบางเรื่องพวกสีพวกอะไรนะกระบอกสีอะไรเงี้ยนะครับเวลาเส้นอะไรเงี้ยพี่ว่ากรณีก็จำเป็นนะครับ
0: ก็คือเราควรจะมีติดรถเอาไว้
1: หรือเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้องวงจรปิดอะครับไอ้กล้องที่อยู่หน้ารถ อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแบบนี้พวกมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำกันนะครับอยู่หมวก
0: ติดหมวกกันน็อกใช่จะเห็นบ่อยเป็นเหมือนบันทึกวิดีโอไว้
1: ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นหลักฐานที่ผมว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งถ้าเราพูดกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าบางทีเราก็จะเถียงกันทุกคนต้องการข้อที่จริงหมดทุกคนถูกหมดแต่ถ้าเรามีกล้องเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้เลย
0: บางทีรถชนกันกระจุยกระจายสืบไม่ได้แล้วใครผิดใครถูกใครมาทางไหนนะคะกระเด็นไปคนละทิศ
1: แต่กล้องติดหมวกเนี่ยจะเห็นเลย
0: ค่ะอย่างน้อยเมมโมรี่ก็ยังอยู่ยังไปเปิดย้อนดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะและในเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะคะยังเกี่ยวกับกฎหมายของการจราจรอยู่แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามรับชมคุณตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับเรื่องแรกเป็นอุบัติเหตุนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องอะไรมาคุยกับเจ้าตัวกันครับน้องโอสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: น้องโอเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
3: ตอนนั้นน้าออกขี่รถจักรยานออกจากปั๊ม
2: ด้วยจักรยานนะฮะ
3: ใช่
2: ปั่นจักรยานมาเลยออกจากปั๊มน้ำมัน
3: ใช่
2: ครับ
3: ด้วยอาการเมา
2: เมามาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ครับปั่นไปไหนอ่ะ
3: ปั่นกลับบ้านอ่ะจากไมค์เลนนึง
2: อ๋อคือปั่นออกจากปั๊มแล้วไม่ได้ชิดซ้ายขับไปตามทางข้ามเลนมา
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะบ้านอยู่อีกฝั่งถนนนึง
3: ใช่ระหว่างที่ข้ามมารถเก๋งชนน้าแล้วก็ลากไป9เมตร
2: คือลากไปประมาณนึงเลย
3: ใช่
2: ครับ
3: แล้วก็ถอยมาเหยียบอีกครั้งนึงจนเสียชีวิตก็ร้านหมูย่างเขาเห็นเขาก็พากันไปดูพากันดูแล้วเขาบอกว่ารถเก๋งคนชนแล้วก็หนีไป
2: ร้านอะไรนะฮะ
3: ร้านหมูกระทะ
2: อ๋อพวกหมูกระทะข้างทางเปิดดึกๆเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นเป็นเวลากี่โมงได้
3: ประมาณ5ทุ่มกว่า
2: ก็กลางคืนแล้วนะครับอาจจะด้วยอาการมึนเมาที่สติสัมปชัญญะไม่ครบถ้วนนะฮะก็เลยมาด้วยแบบไม่ได้ดูรถให้รอบคอบชนตูมเข้าให้แล้วก็ลากไปแล้วก็ถอยมาทับอีกนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
3: จ้ะ
2: เขาบอกว่ารถเก๋งเป็นคนชน
3: ใช่ค่ะ
2: จำเลขทะเบียนได้มั้ยครับรูปพรรณของรถ
3: เก๋งสีดำแต่ไม่ติดป้าย
2: ไม่ติดป้ายทะเบียน
3: ใช่ค่ะ
2: รู้แค่นั้นแล้วยังไงต่อครับน้องโอ
3: แล้วเขาเห็นตรงนั้นเขาพูดกัน
2: ว่า
3: ว่าทำไมเขาชนแล้วเขาหนี
2: แล้วไงต
3: ่อให้ชาวบ้านบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
2: ครับ
3: น้องสาวมาเห็นมาดูที่เหตุการณ
2: ์น้องสาวของน้าก็คือน้องคุณแม่เราอีกคนนึงนั่นเอง
3: ใช่
2: ครับ
3: เขามาดูเหตุการณ์เลยโทรแจ้งตำรวจมา
2: ครับ
3: เป็นเขามาดูกันแล้วก็ให้ไปปักคำที่โรงพักว่าจะเอาไงว่าใครเป็นคนชน
2: พยานก็ต้องไปที่สถานีตำรวจด้วยสิ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วสิ่งที่น้องโออยากรู้
3: ก็คือว่าจะผิดรถคันนั้นยังไง
2: คันที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: จะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่สมมุติว่าตามจับตัวคนร้ายได้นะฮะจะเอาผิดอย่างไรได้บ้างนะครับเอาแล้วฮะวันนี้ขอบคุณน้องโอที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนแล้วไปฟังคำตอบจากทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: น้าของโอขี่รถจักรยานจะกลับบ้านหลังจากไปกินเหล้าแต่ขณะที่ขี่ข้ามถนนก็มีรถเก๋งสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนวิ่งมาชนโดยลากร่างไปเกือบ9เมตรและถอยหลังทับ

0: จนเสียชีวิตโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์คือร้านหมูกระทะข้างทางเมื่อน้องสาวของน้ามาถึงที่เกิดเหตุชาวบ้านแถวนั้นจึงแนะนำให้ไปแจ้งความน้องสาวของน้าจึงไปแจ้งความพร้อมกับพยานแต่ก็ไม่สามารถตามจับคนที่ขับรถชนได้โอจึงอยากรู้ว่าถ้าจับได้จะเอาผิดได้อย่างไรบ้าง
1: อุ้ยพี่วิรัตคะเรื่องราวของน้องโอน่ากลัวมาก
2: ครับ
1: คือไม่ได้ชนอย่างเดียวถอยมาทับให้เสียชีวิตด้วยอ่ะ
2: ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดจับผู้กระทำความผิดได้นี่เขาจะมีโทษยังไงบ้างคะ
2: มันต้องแบ่งเป็นสองส่วนเลยนะ
1: ค่ะ
2: ต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของคนที่ขับจักรยานขี่จักรยานออกมานะครับตรงนี้เมาก็ผมว่าเขาก็ผิดเหมือนกันก็คือประมาทประมาทเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของคนที่ขับรถอะไรอ่ะ
1: รถเก๋ง
2: มารถยนต์มาเนี่ยบางคนเข้าใจผิดมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาขับรถแข่งกันแล้วว่ามันขับสวนมาเราก็ชนมันเลยเรามาถูกต้อง
1: อ้าว
2: ใช่ไหม
1: เป็นเหมือนแก๊งเด็กแว้นผ่านมาเนี่ยนะ
2: ใช่ไหมฮะเราก็ชนมันเลยเพราะเรายังไงก็ไม่ผิดแต่คำตัดสินคือเขาบอกว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีรถที่ขับสวนมา
1: คือขับผิดเลนผิดเส้นทาง
2: ใช่ใช่คุณยังขับสวนกลับไปอีกคือแสดงว่าคุณก็ประมาทเหมือนกันกรณีก็เหมือนกันครับคือตรงนี้ก็คือเป็นการประมาทนะครับต่างคนต่างประมาทนะครับก็ชนกันตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าใครจะต้องรับผิดชอบมากกว่ากันนะครับเรียกภาษาทางกฎหมายเรียกต่างคนต่างประมาทนะครับหรือจบไปพอชนเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะต้องช่วยเหลื
1: ออ๋อไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกคุณต้องช่วยเหลือ
2: ต้องช่วยเหลือก่อนนะคร
1: ับ แล้วถ้าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์อย่างใส่ขับรถตามมาข้างหลังไม่ได้ชนอะไรกับเขาเลย
2: อันนี้ไม่ต้องมายุ่งครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับ แต่ถ้าในกรณีที่เราอยู่ร่วมก็คือเราชนด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ว่าเราจะผิดหรือถูกเนี่ยเราจะต้องช่วยเหลือคนบาดเจ็บก่อนอันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
1: เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะ
2: ใช่แต่ว่าประเด็นว่าพอไม่ช่วยแล้วคุณยังคือขับรถไปแล้วเหยียบกลับมาเหยียบซ้ำ
1: ถอยมาทับซ้ำ
2: ตรงนี้จะไม่ใช่เรื่องพรบ.เรื่องการขับรถละ
1: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องการเจตนาฆ่าคนตาย
1: โอ้ยร้ายแรงกว่าเดิม
2: ซึ่งโทษมันจะร้ายแรงมากคือโทษสูงสุดคือถึงประหารชีวิตเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้บอกว่าถ้าเขาพิการเราก็รับผิดชอบก็ระดับหนึ่งยาวนานสู้เขาตายดีกว่า
1: ใช่มันเป็นความเข้าใจผิดของคนไทยนะคะว
2: ่
1: าได้ยินมาแต่เด็กละว่าส่วนใหญ่รถชนเสร็จบอกว่าถ้าเกิดเสียชีวิตจะรับผิดชอบน้อยตรงนี้อยากให้พี่วิราอธิบายนิดนึงว่าระหว่างชนคนถึงขั้นทุพพลภาพถึงขั้นพิการกับการชนคนตายนี่โทษมันต่างกันยังไงคะ
2: ต่างกันเยอะครับคือถ้าเกิดคุณชนคนตายต้องดูว่าคุณชนเพราะอะไรถ้าคุณตั้งใจกลับมาคือมาเหยียบซ้ำหรือชนเขาซ้ำเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องพรบละมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องพรบจราจรละมันเป็นเรื่องเจตนาเป็นเขาเรียกมีเจตนาชั่วร้ายครับ
1: คือ
2: เพื่อที่จะฆ่าผู้อื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทษในคดีอาญาซึ่งต้องรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงก็
1: ค
2: ือโทษจำคุกถึงไม่ใช่โทษจำคุกครับคือโทษประหารชีวิตเลย
1: ถึงประหารชีวิตเลย
2: ใช่แต่ส่วนเรื่องการขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโทษไม่หนักเท่ากับเจตนาฆ่านะครับ
1: ทางที่ดีคือถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเราก็ควรลงมาให้ความช่วยเหลือนะ
2: คือโดยหลักแล้วมันต้องทำอย่างนั้นนะครับเวลาอย่างเช่นแต่บ้านเราอะเดี๋ยวนี้มันบางทีมันไม่ได้ช่วยเหลือครับบางทีพอชนเสร็จเราก็เลี่ยงไปยังถ้าเป็นตอนกลางวันถ้ามีคนเห็นก็แล้วไปแต่ว่าบางทีขับรถในเวลากลางคืนเนี่ยบางทีชนหรือว่าเหยียบอะไรไปเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ละนะครับเหมือนมีครั้งนึงก็ลูกความผมแหละนะครับแล้วก็ดีๆที่เอามาเปิดเผยนะครับก็คือว่าเขาเหมือนกับกลางคืนเนี่ยเขาขับรถแล้วก
1: ็
2: เพราะรู้ตัวคืออาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: ง่วงนอน
2: ง่วงนอนมึนๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีแบบคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อ่ะครับขับรถแข่งอะไรกันมาสักอย่างนึงแล้วก็เมาด้วยก็คล้ายๆว่าขับมาแล้วก็มันล้มเสร็จตัวเขาเองก็ไม่รู้ครับก็ขับทับไป
1: ก็คือไม่ได้ชนเขาเกิดอุบัติเหตุกันตรงหน้าก่อน
2: แล้วตัวแยกกันระหว่างรถกับมอเตอร์ไซค์กับคนมาปรากฏว่าเขาก็ลากขับรถลากไปไกลมากเลยครับก็มอเตอร์ไซค์ก็เสียชีวิต
1: ตรงนั้นคือไม่มีรอยชนที่รถเลยแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: ามีศพของผู้เสียชีวิตติดอยู่กับรถ
2: ตรงที่ถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องบอกต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณขับรถโดยประมาทจริงๆต้องไปพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าที่เขาเข้ามาในใต้ท้องรถเราเนี่ยมัน
1: เพราะเป็นการกระทำของเราหรือเปล่า
2: ใช่ใช่คือจริงๆมันการกระทำไม่ใช่ของเราหรอกแต่เพียงแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติอย่างน้องชายเวลาขับรถก็ต้องมีส

0: ต้องดูทั้งถนนดูทั้งข้างหน้าว่ามีอะไรกีดขวางหรือเปล่า
1: คือน้องจะต้องคือกฎหมายบอกว่าน้องต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่เกิดอันตรายคือไม่ชนกับคนอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องเราก็ต้องระมัดระวังอ่ะไม่ใช่อยู่ดีหรือฉันขับสบายแล้วฉันไม่สนใจ
0: เลยฉันมาถูกทางฉันจะขับยังไงก็ได้เร็วแค่ไหนก็ได้
1: ตรงนี้ต้องรับผิดชอบแล้วก็ความรับผิดชอบมันสูงได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหรือว่าอาจจะพิการตลอดชีวิตเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพงด้วย
0: ขับรถตอนกลางคืนก็ต้องระวังนิดนึงอย่างน้อยไม่ใช่คนก็อาจจะเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นอะไรตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ถนนเราต้องพร้อมเบรกเสมอนะ
1: หรือว่าในกรณีอย่างนี้นะครับผมก็แนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาในลักษณะนี้ผมแนะนำก็คือหนึ่งควรจะทำประกันนะครับอย่างน้องสายเนี่ยควรทำประกันเอาไว้เพราะว่าเวลาขับรถบางทีเราก็มันไม่รู้ว่าเราจะต้องยังไงอ่ะจะผิดจะถูกไม่รู้ว่าเพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราอาจจะขับดีมากเลยนะครับแต่เราจะไม่รู้ได้ว่าบางทีเราขับดีแต่คนอื่นอาจจะมาชนเราก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไปชนคนอื่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าถ้ามีประกันเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ในเบื้องต้นนะครับ
0: สายจำเป็นต้องทำประกันด้วยหรอคะในเมื่อทุกๆปีสายก็จำเป็นต้องทำพ.ร.บ.เกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว
1: คืออันนี้เป็นภาพบังคับนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้มันก็คือภาพบังคับนี่บังคับเฉพาะบุคคลที่3ไม่ได้เกี่ยวกับต้องสายเลยนะครับ
0: ก็คือคนที่ประสบเหตุจากทรายเท่านั้นถึงจะได้รับ
1: ใช่ใช่แล้วรถของน้องทรายเกิดต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับเกิดชนแล้วเสียหายตัวนี้ประกันก็มาเยียวยาแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่มีคนบาดเจ็บจนเยอะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาส่วนเนี้ยไปชำระเขาได้นะครับซึ่งพี่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าสมมติว่ามันมีรถชนกันนะครับคันนึงก็มีประกันอีกคันนึงไม่มีพอเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยก็เยียวยาก็คือเอารถสมมติเป็นรถน้องของน้องสายเนี่ยถูกชนแล้วก็เขาไปซ่อมให้น้องสายแต่คือน้องสายถูกนะ
0: น้องสายเป็นฝ่ายถูก
1: น้องสายเป็นฝ่ายถูกไอ้ฝ่ายผิดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายไหมแต่ว่าคือทางประกันเนี่ยเขาก็จะมาเยียวยาคือเขามาซ่อมรถให้น้องสายนะครับไม่ว่าจะเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนรถให้หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอน้องสายเรียบร้อยละตรงนี้ทางบริษัทประกันเนี่ยเขาก็เอาสิทธิ์ของน้องทรายเนี่ยมาดำเนินคดีกับไอ้ฝั่งที่ผิดเนี่ยนะครับ
0: อ๋อเขาไม่ได้เอาทุนตัวเองเพื่อมาเยียวยาเรา
1: ครับ
0: แต่ว่าฝ่ายผิดก็คือต้องชดใช้ค่าเสียหายกับบริษัทประกัน
1: โดยปกติแล้วคนที่ฝ่ายผิดเนี่ยจะต้องมาชดใช้น้องอยู่แล้วโดยตรงแต่เนื่องจากน้องมีประกันเนี่ยบริษัทประกันมาต้องมาเยียวยาน้องก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีไอ้ฝั่งเนี่ยมันอาจจะไม่มีตังค์นะครับบางทีไม่มีตังค์มันก็เลยเราต้องไปซ่อมฟรีสู้ถ้าเราทำประกันไว้เนี่ยสมมติว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยตัวบริษัทประกันก็จะเอาสิทธิ์ของน้องเนี่ยมาติดตามจากคนนี้ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ฟ้องร้องกันนะครับ
0: ก็คือถ้าเราทำประกันเราก็จะได้ข้อดีข้อใหญ่ๆ2ข้อเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะได้รับการเยียวยาจากอุบัติเหตุก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องรอเอาเงินตัวเองไปจ่ายก่อนแล้วคืออย่างที่2เราไม่ต้องไปวุ่นวายดำเนินคดีทั้งหมดกับคู่กรณีก็คือทางบริษัทประกันก็จะดำเนินการให้ใช่ไหมคะ
1: มันก็พี่ว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคือถ้าเราต้องมาฟ้องร้องแล้วไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่แต่บริษัทประกันเนี่ยเขามารับผิดชอบความเสียหายก่อนเลย
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อประกันก็มีข้อเสียหนึ่งคือต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันนะครับตรงนี้คนที่ทำเป็นนายตัวแทนเขาก็ต้องมาดูแลเราเนี่ยนะครับ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มนะนะคะถ้าเกิดเหตุอีกเรื่องนึงเลยค่ะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าสำคัญมากเลยทีเดียวคือไม่มีป้ายทะเบียนรถ
1: ครับ
0: ตรงนี้ค่ะรถที่ก่อเหตุไม่มีป้ายทะเบียนมีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วรถทุกคันจะต้องไปจดทะเบียนนะครับถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างรถของน้องสายเนี่ยต้องจะลงไปขับบนถนนเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนต้องมีป้ายให้ชัดเจนนะครับบางทีเราไม่มีป้ายเนี่ยตรงนี้มีความผิดแล้วก็มีโทษอาญาด้วยนะครับ
0: ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามเพจพี่วิรัติได้ตามนี้เลยค่ะค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอื่นๆนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะคนสำคัญของเราคุณตูนวรัตน์ค่ะที่ตลอดหาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากเรากันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: มตั้งใจรอคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผมนะซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคน
1: เพราะหน้าพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

น้ำหยดทิ้งหนึ่งหยดอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องนำมาใส่ใจแต่ถ้าทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยลองจินตนาการดูว่าหยดน้ำจากทุกครัวเรือนรวมแล้วจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่แม้คดีนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของการใส่ใจจุดเล็กๆเหมือนหยดน้ำ

ผมชื่อสุชาติพันชีนะฮะอายุ50ปีเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรีฮะคือเริ่มแรกบ้านหลังนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2541สร้างเสร็จแล้วเจ้าของหมู่บ้านพานุแลนเนี่ยได้โอนติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ซื้อบ้านหลังนี้รายแรกหลังจากนั้นผู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ทิ้งดาวไปแล้วค้างค่าน้ำเกิน150วันบ้านหลังนี้ได้ถูกธนาคารยึดและนำมาขายให้ข้าพเจ้าเป็นบ้านมือสองแต่ไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนข้าพเจ้าไปขอติดตั้งน้ำประปาการประปาก็ได้เรียกเก็บค่าติดตั้งใหม่เท่ากับคนที่ไม่เคยติดตั้งประปามาก่อนผมจึงเห็นว่าการเรียกเท่าติดตั้งใหม่ในการติดตั้งซ้ำบ้านหลังเดิมจึงไม่เป็นธรรมจึงได้เกิดคดีนี้ขึ้น

ด้วยความจำยอมในครั้งแรกต่อการประปานครหลวงคุณสุชาติรู้สึกว่าข้อโต้แย้งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำร้องของค่าธรรมเนียมในการติดตั้งมาตรวัดน้ำได้เพราะหลักเกณฑ์และข้อบังคับค่อนข้างจะซับซ้อนและมีมานานหลายปีแล้วจึงลุกขึ้นขอความเป็นธรรมต่อศาลเพื่อให้พิจารณาเพื่อ

0: ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังคุณก็สวยเกินใจโย่เพื่อนยาสีฟันก็ซื้อให้แล้วนะเห็นมากเลยอ่ะ
1: โทษทีเพื่อน sorry
2: เลยลองจบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
0: จะบอกรักเราอะแต
2: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้าน
0: อ
2: ะ
0: อ๋อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่ช่วยเขาหน่อย
1: โอเค
0: แกเพื่อน
1: จะไปบลู
2: เขาไม่ได้เรียกว่าเลื่อนเขาเรียกว่าขยบ
0: เอางั้นแถมให
1: ้จัดไป
2: รถไหลยังไปไกลกว่านี้เลย
0: ทำไมเรื่องมากจังเลยอ่ะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะเป็นเพื่อนบ้านใหม่ไงไม่รู้เรื่องไง
2: จะมาใหม่มาเก่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับต่อมสำนึกอะค่ะ
0: ต่อมสำนึกเอ้ยคำนี้น่าแล้วว่ะ
1: จัดไปดิ
0: ย่อ
1: จัดดิ
0: ย่อสมสมนึกสมกึกสมกักก็เธอน่ารักสมกักสมกึกสมกึกสมกักสมมกักสมกักสมมกัก
2: คือเบลขอร้องเถอะนะคะช่วยเลื่อนรถให้นิดนึงพอดีต้องต่อเติมบ้านจริง
1: ๆคนน่ะไม่ใช่ไส้ทำไมต้องเลื่อน
2: อะไม่มีระเบียบริดรอนสิทธิผู้อื่นเพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนาะ
0: โนโอ้หัวหมอเนี่ยพูดอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ไปดีกว่าพาที่กันเนี่ยไปต่อมสับนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึก
2: ประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปเลื่อนเองก็ได้
0: ต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกอ่ะต่อมสำนึกสมกึกสมกักเธอน่ารักสมกักสมกึกต่อมสำนึกสมกึกสมกรถใครวะเนี่ย
1: รถพี่แหละ
0: ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเพิ่งทำสีมาด้วยเหร
2: อก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าให้เลื่อนรถเพราะว่าฉันกำลังต่อเติมบ้านคุณไม่ยอมเลื่อนเองมันก็เป็นสภาพนี้แหละ
0: ลูกพ่อพี่ก็ชุบแป้งทอดเลย
2: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทำดีไซน์ไหมดีอีอีโย่โย่
0: โย่แล้ว
2: ฮัลโหลรถปูนมาแล้วเหรอคะพี่คะเดี๋ยวเลื่อนรถลงไปเลยค่ะรถปูนกำลังมาใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
0: มาเลยไม่กลัวหรอก
2: รถปูนมานั่นแล้วพี่คะทำเลยพี
0: ่มามาเลยมามาจริงเหรอ
3: มันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
4: ้ดูแล้วเนี่ยพวกสายขวางเนี่ยก็น่าจะร้อนๆหนาวๆอยู่นะครับ
5: ถูกต้อง
4: ว่าแต่พี่เกดนี่ดูอินมากเลยนะครับเนี่ย
5: อินจ้าเป็นผู้โดนประสบการณ์ตรงเลยจ้าบอกเลยว่าฉี่เลิศมากเอารถปูนมาเลยค่ะคือเป็นไอเดียที่ดีมาก
4: แต่ว่าเขาเตือนแล้วนะครับไม่ยอมเอารถออกเองต่อมสำนึกอักเสบไง
5: ถูก
4: เอางี้ดีกว่าเรามาฟังกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะคิดยังไงหลังดูคลิปครับ
6: การจอดรถหน้าบ้านคนอื่นน่ะมันไม่ถูกต้องคือคนมากง่ายแบบนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไปจากสังคมไทยทันทีครอบครัวแต่ละครอบครัวควรจะปลูกฝังวินัยเรื่องพวกนี้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
7: ก็จริงๆผมก็ไม่ได้ติดนะครับถ้าจะจอดขวางหน้าบ้านสามารถจอดได้แหละผมว่ามันไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าพยายามอย่าดึงเบรกมือแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้สักนิดนึงครับเพื่อให้คนในบ้านเขาสามารถติดต่อได
8: ้ถนนมันก็เป็นของสาธารณะเนาะคือเข้าใจได้แต่ว่าเขาควรแบบแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี้โดยที่แบบไม่ใช่เอารถมาจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเราก็ควรใช้ของสาธารณะเนี้ยแบบอย่างเผื่อแผ่คนอื่นบ้างแก้ปัญหาให้ถูกวิธีเน
9: า
8: ะ
9: คือคิดถึงแต่ตัวเองอะครับบางคนน่ะล็อกดึงเบรกมือไว้ด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยครับสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวเลยถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านพ่อแม่ผมป่วยลูกไม่สบายเมียต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วต้องออกบ้านด่วนคนพวกนี้จะรับผิดชอบผมไหวไหมไม่ไหวเลยนะครับแบบเนี้ย
10: ผมว่าก็คือการฟังความเห็นของคนที่อยู่ร่วมกันด้วยแค่นั้นเองครับ
11: ถูกต้องค่ะลองนึกภาพตามพี่รปภ.นะคะถ้าสมมติเขาเกิดเหตุด่วนมีคนป่วยในบ้านที่ต้องออกไปตอนนั้นหรือว่ามีไฟไหม้อ่ะมันจะ

0: มันเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลต่อคนอื่นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวยังไงก็ต้องฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนนึงแต่เป็นการที่เราทุกคนต้องร่วมมือแก้ปัญหานี้ด้วยกันค่ะ
1: ใช่เลยครับผมก็คือการสร้างสังคมของเราให้มีระเบียบวินัยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกับต่อมทางนึกอักเสบหรือไง
0: ทุกวันเสาร์นะคะเวลา11โมงสำหรับวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พี่รักเป็นลมอีกแล้วเหรอ
3: เป็นคนอาภัพตั้งหากนี่ขนาดเงินกินข้าวยังไม่มีเลยอ่ะ
2: จะบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
4: แต่ถ้านู้ปล่อยให้เรา2คนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้นู้นะ
5: เดี๋ยวที่เราสั่งให้สวยลงโซเชียลยัง
6: ๆมาจัดการแล้วว่าต้องหลอกกันอีกไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารนี่ดีแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียล

dia coba.

0: สวัสดีครับเปิดภาพด้วยบรรยากาศกว้านพะเยายามเย็นนะครับเพราะวันนี้ซีรีส์วิถีคนเราเดินทางขึ้นเหนือมาที่บ้านเวียงลอจังหวัดพะเยาเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีของคนในหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโบราณสถานเก่าแก่กว่าพันปีมีแม่น้ำอิงเป็นเส้นเลือดใหญ่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่สืบทอดวิถีการเลี้ยงครั่งอาชีพดั้งเดิมที่ตกทอดกันมานานครับ
1: ตรงนี้เป็นประตูเมืองประตูเมืองลออันนี้เป็นทางมงคลเส้นทางเข้าเมืองลอตรงเนี้ยมันจะมีอยู่2ประตูประตูนี้ก็ประตูผีสำหรับสิ่งที่เป็นไม่เป็นมงคลเวลาคนตายอะไรจะออกประตูนี้ได้ทองคำประมาณหลายกิโลนะขายหูจนรวยเลยพอรวยปุ๊บกลายเป็นว่าเขาต้องเงินไปรักษาตัวอย่างผมนี่ผมก็จะไม่หยิบฉวยของที่ได้มาจากการขุดค้นต่างๆเนี่ยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่าผมกลัวอาถรรพ์มาก
0: พ่อหลวงมนัสอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าให้เราฟังครับว่าที่นี่เรียกว่าโบราณสถานเวียงลอเป็นเมืองโบราณในเขตล้านนาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพ่อขุนงำเมืองมีกู่หรือว่าวัดร้างอยู่ในตำบลเยอะมากเลยครับ
2: เออสาธุข
3: ออันนี้เป็นเหรียญพญาล้อนะครับรุ่นสร้างบูรณะเจดีย์องค์นี้นะครับเนาะทุกคนต้องยึดติดรถไปทุกคนเลยครับเวลาเขาไปประกอบธุรกิจต่างนอกบ้านลูกหลานที่มาเวียงล้อเนี่ยถ้าออกเดินทางนอกบ้านทุกคน

0: ต้องมาบอกกล่าวเพิ่นก่อน
1: อุ่นใจครับ
0: ทุกครั้งต้องถือเป็นหลักปฏิบัติถ้าเป็นบอกแล้วจะเป็นมงคลครับเนาะ
2: วันนี้เราจะมาไหว้เจ้าพ่อพญาโลมีทุกวันยกเว้นวันที่ว่าไม่ดีเขาก็จะไม่มาพี่ก็มาบนให้ลูกติดราชภัฏที่เชียงรายก็ติด
3: มาไหว้ท่านเตรียมอะไรมาบ้าง
2: มีผลไม้9อย่างยกเว้นมังคุดน้ำแดงขนมมงคล
4: ตั้งเทพุ่นมาได้มาเป็นรถไปเลียไปไต่ไปเหนียไปที่ไหนก็ดีขอให้หลอดปลอดภัยอยู่ผู้ผู้คน
0: กรมศิลปากรฮือเมตตาฮือชุมชนอยู่กับโบราณฐานได้นะครับโดยบ่มีการบุกรุกทำลายในสิ่งที่มีข่าวของชาติถือว่าเป็นโบราณฐานที่มีชีวิตนะครับเฉพาะโซนนี้ก็มีประมาณ16วัดก็ชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินอยู่ร่วมกันเยอะนะครับเนาะส่วนส้มโอและลำไยเนี่ยมันก็จะอยู่หูกับโบราณฐานปลูกพืชผลไม้แล้วก็เข้าตัวเองนะครับบริเวณนี้นะมันจะอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตหันแนวเขตโบราณฐานครับส่วนไร่ในไร่ของชาวบ้านก็อยู่ติดๆกันชาวบ้านก็บ่บุกลุกต่อไปนะ
5: พื้นที่ของโบราณสถานอย่างของอาจารย์ประสงค์ท่านนี้มีกู่โบราณอยู่ในพื้นที่สวนลำไยและสวนมะม่วงถึง2แห่งนะครับคือกู่พระเจ้าเข้ากาดและกู่มะม่วงแกง
6: และพื้นที่ตรงนี้ของอาจารย์ทั้งหมดเลยเหรอคะ
7: ทั้งหมด34ไร่ก่อนจะขุดค้นตัดแต่งมันจะเป็นเฉพาะเนินดินและชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยตรงนี้นะคะแรกๆเนี่ยก็มาจะเห็นพระพุทธรูปหินทรายเยอะแยะหมดเลยฮะเหมือนกับคนเข้าตลาดเขาก็เรียกว่าจุดนี้ว่าพระเจ้าเข้ากาด
6: แล้วรอบๆเราปลูกอะไรคะ
7: ตอนนี้จะมีมะม่วงลำไยไผ่เราจะปลูกแล้วก็ตัวไหนที่เป็นจุดโบราณสถานเราจะเว้นไว้เป็นหลักหินไซมาบอกอันมันเป็นต้มหวานของชาติอย่าไม่ให้กระทบมีเยาวชนมีพระเฒ่าผู้แก่วันสำคัญเราก็จะมาช่วยกัน
5: คนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประจำชุมชนนะครับ
8: จะไปพัฒนาเจ้า
9: ไปกันเยอะไหมครับปกติ
8: เจ้า
9: สวัสดีครับแม
8: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ของเจ้าป่อฮักสมฮักษาเนอเจ้าป่อพญาล้อของเดินทางในปลอดภัย
11: ไปเที่ยวหญ้าไปลบหญ้าดิบนกูวัดพระเจ้าเข้ากาดวัดพระเจ้าแก้มแดง
0: ป้าผงก็เป็นคนอยู่แถบนั้นเพิ่นชอบทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแกเป็นคนเสียสละ
5: ทุกอาทิตย์ป้าผงคนนี้กับเพื่อนๆก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลกู่โบราณสถานที่อยู่รายรอบหมู่บ้านกว่า16กู่ป้าบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าเป็นสิ่งที่เต็มใจทำ
8: ให้น้องเป็นคนกวาดแบ่งงานกัน
6: อาทิตย์หนึ่งมาทำกี่วันคะ
8: ข้างหรือสองข้างคิดอาสาอยากไปทำเองจ้ะระวังจะขาดตะเข็บอย่างเนี้ยเนาะระวังที่สุดจะบ่ได้ดุนพลันสถานถ้าดุนใจบ่ดีใจหายเลย
5: เราดีใจที่ได้เห็นชาวบ้านมีจิตสาธารณะต่อชุมชนของพวกเขานะครับ
8: ดีใจภูมิใจที่เหลืองเขาได้มาเพี้ยวมาอย่างเขาเปิ่นได้แบบได้เดินได้อย่างสบายนี่เจ้าจะไม่ต้องได้โดนอย่างโดนน้ำโดนหญ้านี่เจ้า
5: อย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ต้นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำอิงไหลผ่านแม่น้ำอิงเป็นหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายของไทยที่ไหลสวนทางกับแม่น้ำปกติขึ้นไปทางเหนือมีความยาว260กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่บ้านปากอิงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: มีโชคดีที่สุดนะครับมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ทุกชนิดนะครับที่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงก็จะมาบรรจบกันอยู่ที่เวียงล้อป่าที่นี่แต่พิเศษที่สุดคือป่าข้าวนะครับคนนิยมรับประทานกันที่สุดรองลงมาคือป่าเพี้ยและกับป่ากด
5: พ่อหลวงมนัสบอกว่านี่คือแหล่งความสมบูรณ์ของหมู่บ้าน

0: ลุงดอน
1: ลุงดอนสวัสดีค่ะ
2: ลุงดอนเป็นพรานปลารุ่นที่4แห่งแคมอิงหรือว่าลุ่มแม่น้ำอิงที่มีฝีมือสุดเก๋าคนในหมู่บ้านยกให้เป็นเบอร์หนึ่ง
3: คนหาป่าที่นี่เขาเรียกพรานป่าเหมือนกันนะเนาะอย่างลุงดอนคือเป็นต้นตระกูลเพิ่นจะทําเรื่องป่าค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเหมือนกับคนในอดีตเพิ่นทราบไว้เลยว่าตระกูลมันต้องหาป่าตระกูลของเพิ่นเก่งที่สุด
4: วันนี้จะไปไซเบียร์ลาว
2: ลุงดอนคนนี้พาเราออกเรือไปวางเบ็ดราวนะครับวันนั้นน้ำเยอะมากนะครับเรียกว่าใครที่อยู่ในแม่น้ำได้นี่เก่งมากเลยแหละครับทีมงานบางส่วนยอมแพ้ในขณะที่ลุงดอนก็ไปต่อครับ
5: ใกล้ถึงที่ยังครับ
6: ใช่แล้ว
5: ปกติน้ำเชี่ยวกันนี้พ่อหากินไหมฮะ
6: ก็เป็นรางวัล
5: เส้นทางนี้พ่อก็มาหากินประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
6: ประจำเดี๋ยวจะไปใส่เล็บเล้าที่ปัดไปตามห้องน้ำนี้เลย
4: มาถึงละ
7: ถึงตำแหน่งนี้ละ
4: เดี๋ยวจะใส่เล็บเล้าตรงเนี้ยไข่หวานเนี่ย
7: ต้องใช้เชือกยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
4: 80เมตรอะ
7: อันนี้วิธีใส่นี่ก็ต้องนั่งหัวเรือแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ถ้าใส่เบ็ดลาวต้องนั่งอย่างนี
7: ้ขั้นแรกทำอะไรครับ
4: ผูกเชือกโคนต้นไม้ไว้ก่อน
7: จากฝั่งนี้แล้วก็ผูกข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับ
4: ใช
7: ่อ๋อตอนนี้การใช้ขา
4: เพื่อวิ่งเชือกก็มัดติดในโคนไม้ไว้แล้วก็เหลือใส่หินมันจะผูกอยู่3จุด
2: เบ็ดราวจำนวนหนึ่งของลุงดอนถูกวางไว้ในน้ำอย่างที่เราเห็นนะครับ
7: ใส่งี้เสร็จแล้วกี่ชั่วโมงพ่อจะมาดูอีกทีครับ
4: พรุ่งนี้เช้าเนี่ย
2: ลุงดอนออกเรือไปเก็บเบ็ดอีกทีตอนเช้าเราไม่ได้ออกไปเพราะว่าฝนตกและน้ำเชี่ยวมาก
4: เราจะมาดูเบ็ดกันน่าจะมีปลาตัวนั้นเนี่ยเนี่ยกินมาแล้ว
6: โอ้โหตัวใหญ่ด้วย
7: ปลาแม่น้ำใหญ่อันนี้ครับ
4: โอ้ใหญ
7: ่มันตายยังครับลุง
4: มันตายแล้วเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเนี่ยปลามันถ้ามันโดนเบ็ดมันจะดิ้นตู้น้ำไม่ไหวมันก็จะตาย
2: ก็ยังโชคดีที่ได้เห็นปลาขาวและปลาชะโดที่ลุงดอนได้มาปลาขาวนั้นตัวใหญ่จริงๆนะครับ
1: ปลาขาวเนี่ยเหรอคะที่เขาบอกว่าคนที่นี่ชอบกินนะคะ
4: ใช่เนื้อมันอร่อย
1: ถ้าส่วนไหนที่อร่อยที่สุดคะพ่อ
4: ส่วนท้องเนี่ยคือมันจะมันแล้วก็ชาติมันจะติดกรอบส่วนมากคนที่กินดิบได้เขาก็เอาไปลาบแล้วก็เอาไปต้มแกง
1: ตัวนี้กี่กิโลคะพ
4: ่อมัน4โลกว่าวันนี้จะเอามาต้มยำให้กิน
2: พ่อหลวงบอกว่าวิถีคนที่นี่ได้ปลาใหม่ๆก็มาแบ่งกันกินโดยเฉพาะปลาขาวที่ปีหนึ่งได้กินเพียงแค่ไม่กี่เดือนวันนั้นทีมงานเลยพลอยโชคดีได้ทานต้มยำปลาขาวแสนอร่อยไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับอร่อยจริง
3: ๆสุดยอด
1: พี่พินอันนี้เตรียมตัวไปไหนครับ
6: วันนี้ว่าจะไปใส่กุ้งครับ
2: เราสังเกตว่าคนที่นี่หากินกับน้ำเก่งครับอย่างพินคนนี้เอาอีหลงเครื่องมือที่เราเห็นนี้ไปวางกุ้งตอนเย็นพอเช้ามาก็ได้กุ้งเยอะเลยนะครับ
6: ตรงนี้จะเป็นหมายที่ดีครับกุ้งมันจะอยู่ตรงไม่มีป่าหญ้าครับจะมาดักประจำครับกุ้งมันจะลงไปแม่น้ำอิงครับน้ำมันไหล

0: ผ่านแม่น้ำพิน
1: อีหลงของพินจะถูกวางในน้ำเป็นแถวยาวแบบที่เราเห็นในภาพนี้เครื่องมือนี้พินเขาทำเองนะครับ
2: พื้นที่ที่น้ำมาถึงกับแต่จะไม่ท่วมที่ดักของเราถ้ามันท่วมกุ้งมันจะลอยข้าม
3: กี่หลังครับพี
2: ่20หลังตรงนี้จะเป็นที่ใครจะใส่ก็ได้ครับ
4: แล้วคนอื่นก็ไม่มาเอาใช่ไหมคะ
2: ก็ไม่ขโมยของกันและกันครับ

0: ครับอันนี้ต้นสำสาครับนี่เพราะเป็นจากปล่อยคังกันแต่ว่า3ต้นนี่สงวนไว
1: ้พ่อหลวงมนัสบอกกับเราว่าที่นี่ยังมีต้นไม้สูงใหญ่เก่าแก่หลายๆต้นโดยเฉพาะต้นจามจุรีที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นฉำฉาจะเห็นว่าขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านนอกจากจะให้ร่มเงาแล้วยังมีประโยชน์กับอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่นี่นั่นก็คือการเลี้ยงครั่ง
0: ดูแลต้นสำสาเนี่ยไว้เลี้ยงครั่งโบราณเนี่ยเป็นใจครั่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมด้ามดาบด้ามหอกมีดฟ้าอย่างมันจะมีความคงทนเวลาเขาฟันไม่ฟันอย่างนี้มันจะบกพร่องง่ายแล้วก็มันก็บรรลุง่ายง่ายประจานครั่งก็เลยมีประโยชน์กับคนที่นี
1: ่ครั่งที่พ่อหลวงมนัสพูดถึงมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นยางธรรมชาติที่ได้จากสารคัดหลั่งของแมลงครั่งก็คือเพลี้ยชนิดหนึ่งโดยจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เหมือนกาฝากใช้ปากดูดเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้มาเป็นอาหารและก็ขับถ่ายออกมาตลอดเวลาเพื่อห่อหุ้มตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูซึ่งสารที่ถูกขับถ่ายออกมาก็จะค่อยๆเกาะรวมกันบนกิ่งไม้จนแข็งและเมื่อทุบออกก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าครั่ง
2: นี่ย่ำเนี่ยครับนี่
3: เข้ามีดก็นี่ขังเพ่งบอกเลยครับ
2: โอ้มันแข็งแรงกว่าพลาสติกเหรอครับ
3: แข็งกว่า 100% เลยขังมันอยู่นี่เนี่ยขังแบบขอขายอันนี้เราเข้ามีดจะได้ครับอันนี้ขังมันหลายปีนะ
4: เวลาทำครั้งนี้ต้องก่อไฟก่อน
5: เผามีดนี่ก็ไปเผาให้มันร้อนแล้วก็เอาข้างมาทุบให้มันเป็นก้อนเล็กๆเสียบตรงด้าม
4: อู้อันนี้คือ
5: เวลาเข้ามีด
4: ยัดเข้าไปยาก
5: ไม่ยากข้างนี่มันจะทำให้ไปยึดด้ามมีดให้อยู่ได้นานแค่นี้ครับ
4: แค่นี้คือเอาไปใช้ใหม่ได้
5: ใช้ใหม่ได้ใช้บ่อยก็ 2-3 เดือนเอามาเข้าใหม่ทีนึง
1: ครั่งสำหรับคนที่นี่นั้นเป็นความจำเป็นที่ไม่ต้องซื้อหานะครับเพราะสามารถเอามายึดติดกับวัตถุต่างๆได้อย่างที่เห็นครับ
4: ทำไมพี่ไม่เอาไปให้ร้านเชื่อมคะ
5: ใช้แบบนี้มันง่ายกว่าไงมันไม่ได้เสียตังค์ไปหาเก็บที่มันร่วงไง
0: คนที่เลี้ยงครั่งอยู่ในเวียงรอปัจจุบันนี่ก็ซื้อพอดมาจากตระกูลเหมือนกันเนาะพ่อเจิงเนี่ยเป็นพ่อของลุงสมพลเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงชอบเลี้ยงครั่งมากปัจจุบันนี่ก็มีลุงพลเนี่ยเป็นตัวซื้อพอดไว้นะครับ
4: อันนี้มาเก็บครั่งเหรอคะ
6: ครับผม
4: วันนี้เยอะไหมคะพ่อหูเต็มรถเลย
6: วันนี้เยอะวันนี
4: ้รับนี่พ่อเอาลงมาจากต้นอะไรคะ
7: ต้นลำไยครับ
4: ของพ่อพลมีต้นลำไยและมีต้นอะไรอีกคะ
7: ต้นสำสา
4: แล้วสำสาอยู่ตรงไหนอีกคะ
7: ข้างไร่นั่นครับ
4: เยอะไหม
7: โอ้หลายอยู่มันมีหลายตีนะไว้หลายตี
1: ลุงพลวัย68ปีเป็นคนเลี้ยงครั่งมานานกว่า20ปีแล้วโดยทำสืบทอดจากพ่อนะครับในแต่ละปีหลังทำนาก็จะมาเลี้ยงครั่ง
6: เป็นของเสริมเนาะถ้าจะเอาไปปล่อยไว้เขาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาอย่างเป็นสักเดียวในเวลาเขาก็มาตัดเดีย
4: แล้วในหมู่บ้านเรามีคนอื่นทำด้วยไหมคะ
6: เขามาซื้อข้างผมก็มีอยู่นานไปทำหันหนามันก็มีหลายเจ้าเนี่ยข้างมันแป้งเขาเลยมาซื้อกัน
1: ครั่งสดๆบนต้นไม้นั้นทำเอาเราตื่นเต้นนะครับก้อนๆที่เห็นเกาะอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละครับ
6: นี่ก็ข้างที่มันเป็นแล้วนี่ก็แม่นี่ข้างอันนี้ตัวเลียดตัวแดงๆนี่เป็นแม่มันแล้วนะถ้าว่ามันแก่

0: ก็จะเป็นแม่มดเลยเป็นตัวแดงๆมด
1: อันนี้เหมือนยังเป็นวุ้นอยู
0: ่ครับเป็นวุ้นอยู
1: ่แล้วมันสร้างความอะไรให้กับต้นไม้เราไหม
0: ต้นไม้นี่ถ้าหากว่าต้นไม้ผสมวุ้นมันก็กินตายก็นะ
1: โอ้มันชอบกินต้นไม
0: ้มันชอบกินยางมันนี
2: ่ลุงพลพาเราไปที่กระท่อมของลุงเพื่อดูแม่พันธุ์ครั่งที่เตรียมพร้อมไปเลี้ยงบนต้นไม้
3: นี่ใช่ครั่งกันก็เอาตัวเข้ามาม
0: ัด
1: ทำไมต้องมัดคะ
3: ถ้าบ่มัดมันก็จะร่วงถ้าเอาไปใส่ในพังมันตัวนี้มันเย็นแม่มันออกมามันจะบ่ตายมันจะบ่ฮ้อนเนี่ยเก็บรักษาตัวแม่ของมัน
1: แล้วเราต้องพรมน้ำก่อนไหมคะ
3: บ่ผมมันจะอยู่ของธรรมชาติของเปิ้น
2: ลุงพลใช้แม่พันธุ์ครั่งมัดใส่ในฟางนะครับจากนั้นก็จะปีนขึ้นไปวางบนง่ามของกิ่งไม้ที่อ่อนและสมบูรณ์แบบนี้เพราะว่าลูกครั่งจะเดินไต่ไปเกาะแล้วก็ดูดกินน้ำได้มากที่สุด
0: ง่ามไม้ที่เขาเอาไปปล่อยที่เอาเขางามไม้ที่ถึงเวลาได้ประมาณสัก3ติด4ติดเขาก็อย่าไปล่อนอกครั้งนี้บ่ฟุที่อยู่ได้2ปีก่อน
3: มันสอบอยู่ที่เย็นๆน่ะปีในที่ร้อนจัดๆถ้าแดดเผามันแห้งๆนี่มันกระต่ายได้ส่วนมากแล้วถ้าฝนตกดีเนี่ยครั่งจะได้ผล
2: การเลี้ยงครั่งนั้นคนเลี้ยงจะเลือกต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพราะว่าครั่งจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อน
0: ต้นไม้สมสารเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ของเรา
3: เลยเดี๋ยวเราก็อยากให้คนงานขึ้นเพราะว่าลุงขึ้นไม่ได้ลุงแก่แล้ว
0: แต่บางครั้งก็จะมีดอกไม้เตียนบอกไม่ทอนละนี้บอกว่าขอหักสวมรักษาอย่าไปขึ้นได้เจ็บได้เป็นขึ้นมาขึ้นข้างเนี่ยมันตุกมันยากแล้วมันรับจ้างเปินอีนี
4: ่ขึ้นเขาก็ให้คุ้มครองรักษาอย่างเง
1: ี้
4: ยไม่ให้ตกต้นไม้อะไรพวกนี
0: ้พร้อมแล้ว
5: พร้อมแล้ว
0: ขึ้นเลยจะตีแรงขนาดเลยมูนี่ถ้าคนได้บ่นับถือเพิ่นนะเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ผมย่ามาบ่มีบ่เห็นสักอย่างเลยอันนี้ไผจะเชื่อบ่เชื่อก็ตามใจ
1: กิ่งยังไงคะ
0: กิ่งที่มันเป็นงามนึง
4: ที่มันสมบูรณ์รุ่นนี้ก็ปล่อยได้แล้วแม่ก็จะออกมาไต่เนี่ยขึ้นไปหากินทั้งฝ่ายบน
0: ถ้าเราไม่กิ่งใหญ่แล้วเราปล่อยไว้2ฮ
1: อถ้าต้นอย่างเงี้ยจริงๆต้องปล่อยกี่รังอะคะ
0: อันนี้นี่ประมาณ 5-60 ฮอถ้าคนเลี้ยงๆนี่บ่เกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถ้าต้นไม่ปล่อยตายเลยมันกินตายเลยไม่สามารถที่จะต้านทัดกับมันได้แต่ละอันนี่นะแม่มันจะเป็นล้านๆนั่นน่ะล้านๆตัวน่ะบ้านเฮามันมีไม่สำสารเนาะมันจะปล่อยแต่ไม่สำสารเป็นลักต้นมันลำไยก็กินดี
1: ปล่อยต้นลงไปคะ
0: ข้างบ่กินมะขามก็บ่ติด
1: ต้นน้อยหนาพวกฝรั่งล่ะคะ
0: บ่ติดถ้าบ่กินก็คือตายเลยต้นมะขามมันจะติดไม่ยั้งมันก็เรียกกินแล้วเขาผมลองมาหลายต้นนะแต่มันบ่ติดคนที่บ่เห็นด้วยก็เพราะว่ายังอีนะมันงำบ้านเขาเนี่ยถ้าเฮาบ่ฮู้เจ้าของเพิ่นก่อนเพิ่นมาข้างเพิ่นอาจจะบ่พอใจข้างมันตกใจต้นไม้เพิ่นกิ่งที่มันในบ้านนี่บ่ทันไปปล่อยเด้อข้างนี่มันศักดิ์สิทธิ์นะเจ้ผมเคยสังเกตมาเนี่ยข้างเนี่ยเวลาผมไปปล่อยเวลาเฮาไปทะเลาะกันนี่นะบ่มีติด
1: ต้องแบบว่าคือทั้งเจ้าของที่และคน
0: ปล่อยมันต้องยินยอมกันแต่ผมจะบ่ย่าเลยบ่ปล่อยเลยถ้าไปปล่อยบ่มีประโยชน์บ่ติดอันนี้ผมทดลองมา40กว่าปีเป็นจี้หมด
2: ใน1ปีคนเลี้ยงครั่งจะปล่อยครั่งเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นและเมื่อครั่งโตเต็มที่ก็จะมาตัดอย่างที่เห็นนะครับพี่คำคนนี้กำลังปีนตัดครับ
0: ตัดขึ้นชัดเนี่ยตัดตีมือเลยครับกูพามีน้าเนี่ยเขาแม่มันเกเต็มที่แล้วเขาก็อย่าไปปล่อยละตัดเอาไปขาย
1: เวลาฟันนี่มันจะลงมาอย่างนี้หรอคะ
0: ครับลงอย่างนี้อ่ะครับเบ็ดเขาแต่งกิ่งมันตัวเดี๋ยวกิ่งมันใหญ่สวยจ้านะฮะถ้าเขาบอกเนี่ยที่กิ่งมันจะสวย
1: เวลาเราเลือกกิ่งที่จะตัดนี่เลือกยังไงคะ
0: เขาติดจริงๆมันมีขั่งติดแบบมีใบนี่นะมันจะตายมันจะแห้งขั่งแบบมีน้ำหนักเลยขั่งได้แต่ว่ามันจะเบาหมดเลย
1: อันนี้ถือว่าแก่บ้างหรือยังคร
0: ับ เก็บจะแก่ละ
2: ลุงพลบอกว่าครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ
1: ตัดข้างมากี่ปีแล้วคะ
4: เพิ่งจะมาตัดปีนี้แหละ
1: แล้วไปตัดให้ใครบ้างคะ
4: ก็ตัดเจ้าเดียวนี
1: ่เวลาเราไปตัดกิ่งยากไหมคะ
4: ยากอยู่ไอ้กลัวไม้มันฉีกไง
1: มันเสี่ยงเรื่องไม้ฉีกใช่ไหมพี
0: ่อันนี้คือเผาแตน
1: ก็เราก็ต้องช่วยกันแบบนี้หรอคะ
0: ครับ
1: คนข้างล่างก็ไล่ไปเนาะ
0: ครับ
1: คือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยข้างอ่ะเวลาเราเอาไปติดต้นไม้เราต้องตัดกิ่งไม้มาด้วยมันเป็นการตัดต้นไม้ไหมคะพ่อ
0: มันเขาขึ้นตัดตังบนมันจะเป็นยัง
1: มันเป็นตัดแค่กิ่งไม้
0: ครับมันได้ขนต้นมันไงขึ้นไปตัดเยอะปีเดียวมันกระพงอ่ะถ้าเขาไปตัดกิ่งมันจะบ่งาม
2: ลุงพลบอกกับเรานะครับว่าถ้าครั่ง

0: ติดเยอะดกเกินไปก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะว่ามันจะทำให้ต้นไม้นั้นตายได้บางครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดออกก่อนถึงกำหนดนะครับ
1: เนี่ยมันตายผมปล่อยข้างแล้วที่มันติดหนักผมออกมาตันอันนี้เนี่ยเอาทำพื้นกะต้นนี่ประมาณ10กว่าปี
2: ปลูกสดแทนไปหมดอ
3: ่
2: ะ
3: ต้นไปก่อนถ้าเขาปล่อยจี้มันจะกินเลียดกินยางหมดไม่จะตายเลยต้องหักษามันไว้ว่าเขาปีหน้าเขาจะบ่ก็ได้ปล่อยให้มันเอง
0: ต้นฉำฉาที่ปลูกทดแทนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีก็สามารถปล่อยครั่งได้แล้ว
4: ปล่อยครั้งเดียวแล้วพ่อก็รอเก็บอย่างเดียวหรอ
1: ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ได้ยังหยังมันสักอย่าง
4: สบายกว่าทำนาเหรอคะ
1: โอ้บ่มีหยังเต้าละ
5: แล้วทำไมไม่ค่อยมีคนทำอ่ะ
1: ต้นพูนมันแปลงบางคนมันบ่เจ๋งหูวิธีของรายได้ของมันเนาะอันที่จริงรายได้มันลับนะ
3: ตั้งแต่พ่อมันยังกิโลสลึงมาเดียวนี่ประมาณ130ปีแล้วผมมี7ต้นได้ประมาณ 100,000
0: เรื่องของครั่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอย่างมากนะครับตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีทำอยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ถือว่าโชคดีที่ยังทำอาชีพที่อาจจะเรียกว่ามีอยู่ไม่เยอะมากนักทำให้สามารถทำราคาได้เป็นอย่างดี
6: อันนี้แม่มนกำลังทำอะไรคะ
7: เลาะขังบ้านลุงพลกิโลละ10บาท
0: การเลาะครั่งก็คือการเอาครั่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นั้นออกมาส่วนนี้แหละครับที่เอาไปขาย
6: แล้วมาทำแบบนี้นานหรือยังคะ
8: เป็น20กว่าปีแล้วก็
6: คนนึงได้ประมาณคนละกี่โลคะ
8: แล้วแต่คนได้หนักได้น้อยมาหาจ้างครับ5กิโล10กิโลครับก็ได้เป็นกากกะเพรา
6: แม่ๆทำได้เนาะ
8: เจ้าทำได้
6: ทำแบบสบายสบาย
0: ครั่งที่ถูกเลาะแล้วจะถูกส่งไปขายให้กับลูกค้าในตัวจังหวัดพะเยาลุงพลบอกว่าราคาก็จะขึ้นๆลงๆแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณ100กว่าบาทนี่แหละครับลุงบอกว่าครั่งนี้เลี้ยงชีวิตมาและไม่เคยคิดที่จะเลิกทำนะครับ
1: ผมมีความสุขขนาดเลยผมถึงหลัก
9: มันจะหายไปไหม
1: ถ้าราคาแบบนี้นี่มันจะบ่มีหายแต่ผมนี่ถึงราคาสลึงผมก็บ่หายผมอยากต่อไปติ๊กๆอ่ะ
10: ผมเดี๋ยวผมย้านให้ลูกเต้าผมก่
1: อนอยากต่อไปเห็นถ้าผมทับอะไรไปได้
11: เราจะเปลี่ยนอะไรต้องไม่ลืมตัวตนความสุขของคน
0: วันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคต

0: ถก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏาน iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดนึงนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหักหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่านนี่
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไว
2: ้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: เอ๋ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: เลยครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันมากันบ่อยเหมือนก
2: ัน
0: นะ
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แล้วแต
1: ่
2: เพียงแค่เราจะไม่รู้สึกซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี้ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้นี่มันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได้
1: วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเน
1: ี่
2: ยม
1: ัน
2: กลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดเรื่อย
1: เพรา
2: ะ
1: ดิน รั่วไปอีก
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมเพียงเตะถ้าสังเก

0: เนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าสมมุติเราไปยึดโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการนี้ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแล
1: ้
0: วแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็ยืมพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
0: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
0: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
0: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
0: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
0: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
0: ี
1: ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
0: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
0: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่วันเนี้ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลย
1: อ
0: ะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
0: ใช่เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพื้นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออเ
0: นี่ยครับ
1: โอ้โห
0: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอะใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โหอันนี้ไม่เอะไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอะใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติม
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
0: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะดูเบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่อันนี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก็ตัวดีใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ยเราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
0: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: เนี่ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
0: ใช่ okay. ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
1: ยอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละป
1: ีทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
0: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ไหมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือฉลับปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการสุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับทิชานะเจ้าของบ้านนะครับโอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีนานแล้วนะอุ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าสุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
2: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
2: อันนี้

0: ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
0: เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรก
0: อยู่บนเหล็ก
1: แล้ว
0: นี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
0: ค
1: ือเราก็คิดว่าโครงสร้างยังไม่น่าหนักมาก
0: ใช่
1: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
0: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับ
1: ใน
2: ด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
0: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบงกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
0: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้องถูกต้องแม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
0: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
0: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
0: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
0: นประตูก็จะบวม
1: ใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ยบวมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซมสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ี้
0: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างไปดูว่า
0: ให้ดูหน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: คร
1: ับ มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดูมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็บีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: ดูก็เดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี้
3: ฮะก็
1: เกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ยิงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดา
1: โอเค
3: หรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อย
1: ๆคือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมด
1: แล้ว
3: เราก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่ครับ
3: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี
2: ่แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆ
1: อ๋อ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้ว เราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือไปแยกเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
2: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยไปดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบๆเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
2: ไม่ได้
1: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
3: ่
1: า
3: เตือนแล้วนะคร
1: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกเลยฮะ
2: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
1: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
2: ฉาบหนา
1: แล้วพอกเสา
2: ให้หนาใหญ่ขึ้น
1: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
1: เออใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
1: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
1: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดินอ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
1: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
1: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีงั้นเซนนึง
3: ครับ
1: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
2: มีวิธีนึงพี
1: ่
2: ถ้าสมมุติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
1: อย่าเดินผ่านเนี่ย
2: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
1: ้เออ
2: ใช่
1: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
2: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
1: ต้องซุดก่อนน้ำท่วมแน
3: ่
1: นะ
3: ครับผม
1: ถ้างั้นก็นั่นต้องดูกันดีๆนะอย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะด้วยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
2: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
1: ี้
2: ย
1: นิ่งไปกันใหญ
2: ่ต้องระวัง
1: นะเพราะฉะนั้นก
2: ็
1: ประมาณนี
3: ้ครับ
1: นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
1: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็บีปูนบิดๆไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่นะครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยหรอ
1: ครับเลยเอาอนุเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เ
2: อลอยไปเลยไหล
0: เออไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: ใช่
0: เจ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม
1: ่
0: ให้มันไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะสุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
0: เอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่คร
0: ับ จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นวิกไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เดี๋ยวเกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
3: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
3: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องเซอร์วิสที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี่ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่
2: สำเร็จใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องเซอร์วิสแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องเซอร์วิสก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

แล้วก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่นี่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: บัว
2: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ทีวี
6: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์

ทรคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อ

0: คำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและ

ยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.วันนี้เราก็ยังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวในตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงประเภทคดีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำก็คือเด็กและเยาวชนแน่นอนครับว่าตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่มีความพิเศษมากกว่าปกตินะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักกับกระบวนการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับในวันนี้ครับก็ยังจะมีคดีอีกบางประเภทนะครับที่ต้องขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวและวันนี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับคุณเนตินันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ก็คงต้องรบกวนให้คุณเนตินันท์พาเราไปเปิดประตูดูศาลเยาวชนและครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ครับยินดีเลยครับ
0: ครับเมื่อคราวที่แล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นนำไปนะครับก็คือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระทำความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวไปแล้วมันยังมีคดีอีกประเภทบางประเภทไหมครับที่ยังจะจำเป็นจะต้องเข้าสู่ศาลที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับ
1: จากตอนที่แล้วนะครับที่เราได้ว่ากล่าวกันไปถึงคดีอาญาซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าศาลยุติธรรมนะครับนอกจากคดีอาญาก็ต้องมีคดีแพ่งครับซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวนับว่าเป็นศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเนี่ยซึ่งมีความสำคัญแล้วก็ในการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคนเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลเยาวชนเหมือนกันนะครับผม
0: โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็จะขออนุญาตนะครับก็ขอแบ่งเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2ประเภทนะครับคดีประเภทแรกเนี่ยก็คือคดีเขาเรียกว่าคดีฝ่ายเดียวหรือที่เราจะได้ยินกันอีกชื่อว่าคดีจัดการพิเศษซึ่งคดีพวกนี้ก็อาทิเช่น

0: กรณีของการคดีรับรองบุตรที่มารดาเนี่ยยินยอมหรือว่าการแม้แต่ขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้และก็ตั้งผู้พิทักษ์หรือให้ศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถและก็ตั้งผู้อนุบาลอันนี้เป็นคดีฝ่ายเดียวซึ่งเป็นคดีจากการพิเศษเป็นคดีที่ไม่ได้มีข้อยุ่งยาก
1: ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไร
0: แล้วก็คดีอีกประเภทนึงอันนี้เขาเรียกว่าคดี2ฝ่ายคดีที่มีโจทก์และจำเลยก็คือเขาโต้แย้งกันนะครับว่าเป็นของใครหรือว่าใครถูกใครผิดทีนี้คดีประเภทนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีหย่านะครับหรือการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าทั้ง อุปการะเลี้ยงดูตัว
1: ผู้สมรส
0: ใช่ครับผมรวมถึงบุตรนะครับแล้วก็การเพิกถอนอำนาจปกครองกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองอื่นที่ศาลตั้งขึ้นมานะครับใช้อำนาจปกครองที่มีอยู่เนี่ยไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็จะเข้ามาสู่ศาลเยาวชนเหมือนกันซึ่งคดีสองฝ่ายเนี่ยนะครับกฎหมายของศาลเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากศาลจังหวัดหรือว่าศาลยุติธรรมอื่นก็คือว่าจะมีการที่ต้องพยายามที่จะให้คู่ความสองฝ่ายนะครับไกลเกี่ยสู่กระบวนการไกลเกี่ยทั้งแม้แต่กระทั่งเมื่อฟ้องแล้วเราก็จะมีนัดไกลเกี่ยซึ่งต้องเข้าทุกคดีมันจะแตกต่างกันกับว่ากระบวนการไกลเกี่ยของศาลอื่นเนี่ยอาจจะเป็นการที่อาศัยความสมัครใจในการที่จะทั้งสองฝ่ายในการเข้ามาสู่กระบวนการแต่นี่คือเป็นการไฟบังคับ
1: ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการไกลเกี่ยก่อน
0: รวมทั้งหากไกลเกี่ยไม่สำเร็จแล้วแต่ถ้ามาถึงชั้นที่ศาลนัดชี้สองสถานนัดพิจารณาเนี่ย
1: เรียกว่าการชี้ประเด็น
0: ใช่ถ้าศาลเห็นว่าคดีนี้น่าจะสามารถไก่เกี่ยกันได้ผู้รักษาองค์คณะก็สามารถที่จะให้คู่ความเนี่ยมาไก่เกี่ยทั้งในกลุ่มงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทหรือแม้แต่ศาลท่านก็จะไก่เกี่ย
1: แม้แต่เขาอยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่สมัครใจที่จะเข้าแต่ถ้าผู้พิพากษาเห็นว่าคดีประเภทนี้สมควรที่จะได้รับการไกล่เกลี่ยเนี่ยก็ผู้พิพากษาสามารถที่จะให้คดีนี้เข้าไปสู่การไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่รวมถึงท่านผู้พิพากษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ย
1: ตัวผู้พิพากษาเองก็เป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เลย
0: ใช่ครับผมเพราะว่าตามคอนเซปต์ก็คือว่าเราต้องคดีครอบครัวเนี่ยมันมีความละเอียดละอ่อนตรงว่าการที่จะตัดสินอะไรไปว่าฝ่ายไหนถูกไหนผิดเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันแพ้ทั้งหมดอะเพราะว่าผลสุดท้ายคดีครอบครัวบางคดีนะครับที่เป็นคดีพิพาทไม่ว่าจะเรื่องยาหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ใช่มีแค่เธอกับฉันแต่มันมีเธอฉันและลูกของเราดังนั้นถ้าเกิดเพิกถอนหน้าปกครองเนี้ยศาลตัดสินไปว่าให้เป็นของคนเนี้ยถามว่าเด็กจะได้รับเขาเรียกว่าความอบอุ่นจากบิดาและมารดาได้อย่างไรแล้วมันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้อย่างไรดังนั้นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องพยายามที่จะให้เกิดการปรองดองสมานฉันท์ว่าให้คุยกันให้ได้ให้กลับมาอยู่ในจุดเดิมในคอนเซปต์คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครอบครัวเองรวมถึงต่อเด็กเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคมครับผม
1: แล้วอย่างคู่ความเขาไม่ยอมกันอย่างเงี้ยอย่างในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสิทธิในการปกครองอย่างเงี้ยฮะจะทำยังไงกันนะครับทั้งนี
0: ้ก็คือถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยแต่ว่าคู่ความก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันนี้ก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปกติก็คือดูตามพยานหลักฐานแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เป็นท่านผู้พิพากษามีคำพิพากษาครับผมแต่อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการท้ายสุดแล้วแหละเพราะว่าผลสุดท้ายไม่งั้นมันก็จะไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าคำพิพากษาที่ออกมาคำพิพากษาที่ดีก็คือจะต้องให้ชนะทั้งสองฝ่ายส่วนมากถ้าในเรื่องสิทธิอะไรเงี้ยก็ยังจะสามารถกำหนดว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ให้อยู่กับแม่เงี้ยก็พ่อมาเจอได้พาไปได้วันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหากับตัวเด็กใช่ครับผมประมาณนั้น
1: คือพยายามที่จะถึงแม้จะมีคำพิพากษาก็จริงแต่คำพิพากษานั้นก็จำเป็นจะต้องคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญด้วยที่เขายังต้องการได้รับความรักความอบอุ่นจากคนที่เป็นที่คนที่เป็นทั้งพ่อและแม่ถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องเลยครับผม
1: แล้วในส่วนของการ

0: การที่พอหลังจากสมมุติว่าไก่เกลี่ยกันได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วมันจะนำไปสู่กระบวนการอะไรต่อ
1: เมื่อคู่ความนะครับตกลงไก่เกลี่ยเข้าไก่เกลี่ยไม่ว่าจะโดยผู้ประนอมหรือโดยผู้พิพากษาหรือโดยเจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าหน้าที่ของศาลก็สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยได้แล้วก็สามารถพอหลังจากนั้นเมื่อคุยข้อตกลงหาทางออกที่คุณและฉันรับกันได้เนี่ยก็จะให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่เราเรียกกันว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วศาลท่านก็พิพากษาตามยอมมันจะมาคู่กันเลยสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็คำพิพากษาตามยอมอันนี้ก็ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปจากศาลนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมีก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาก็คือยังมีคดีอยู่ประเภทนึงที่ว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่ว่าเข้ามาสอบถามแล้วก็เขาก็อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็คือการรับรองบุตรนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะคิดว่าการที่มีสูติบัตร
0: ครับ
1: แล้วก็มีชื่อบิดามารดาเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบิดาเนี่ยเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะสามารถสมมติบิดารับราชการแล้วก็จะไปเบิกของบิดาได้หรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: รักษาพยาบาล
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่ง
1: ใช่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกฎหมายบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยถ้าตามในสูติบัตรจะคือคุณเป็นบิดาแต่ว่าความชอบด้วยกฎหมายนะครับมันเกิดได้3วิธีเท่านั้นความชอบด้วยกฎหมายเกิดจาก1บิดาและมารดาเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสกันไม่ว่าจะจดภายหลังนะจดภายหลังปุ๊บก็จะย้อนสถานะความเป็นบิดาโดยชอบเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่เด็กเกิด2ก็คือการรับรองบุตรซึ่งการรับรองบุตรเนี่ยก็ถ้าเกิดเด็กยังไม่ถึง7ปีนะครับก็จะต้องมาให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับรองบุตรหรือว่าก
0: รณีความยินยอมเด็กด้วย
1: ใช่หรือว่ากรณีที่3ก็จะเป็นการที่ศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรของใครอันนั้นก็อาจจะเป็นการที่ต้องมีการตรวจ DNA ใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ออกมาในรูปของคำพิพากษา
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยถึงอยากจะเน้นย้ำว่าท่านใดที่มีความสงสัยเรื่องนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่า3วิธีนี้เท่านั้นนะครับที่จะเป็นบิดาโดยชอบ
0: นั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันแม้จะจดกันในภายหลังจากที่บุตรเกิดแล้วก็ได้
1: ใช่ครับผม
0: 2ก็คือ
1: การรับรอง
0: การรับรองบุตรนะครับการจดทะเบียนรับรองบุตรนั่นเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ
1: โดยคำพิพากษา
0: โดยคำพิพากษาของศาล
1: ครับครับ
0: ครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่ขึ้นสู่ศาลแรงงานที่เป็นการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็ได้สาระครบถ้วนแล้วก็รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ทางคุณเนตินันได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ในช่วงบัลลังก์คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ออยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเหมือนเดิ
3: ม
2: นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแหละนะคะในเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปละครสั้นๆนะคะให้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะพี่ออย
3: เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมละครกันเลยค่ะ
4: วันทำแต่งานบ้านโอ้ยสุดท้ายแล้วเสร็จสักทีจะได้พักผ่อนเฮ้ยวันไหนดีวันนี้แหละนอนละง่วงนอนเฮ้ยนอนพักสักยีบหนึ่งสบายสบาย
5: ชัยเธอนอนได้ไงเนี่ย
4: โอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี่ย
5: นี่มันใกล้เวลาทำกับข้าวนะไปทำกับข้าวเลย
4: โอ้โหไม่ไปทำหรอกคนจะหลับจะนอนเนี่ยถ้าอยากกินไปทำกินเองนู่นทนไม่ไหวนะ
5: ได้ไงอ่ะนี่มันหน้าที่เธอนะ
4: หน้าที่ใคร
5: หน้าที่เธอไปทำกับข้าวเลยฉันหิวแล้ว
4: หิวก็ไปทำกินเองสิ
5: กล้าเถียงฉันเหรอ
4: กล้าผักฉันเหร
5: อจะกล้าทำร้ายฉันเหรอ
4: นี่ฉันชักจะทนอารมณ์เธอไม่ไหวแล้วนะฮะยังไง
5: ยังไง
4: ไง
5: เอาเลยส
6: ิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นสิค่อยพูดค่อยจากันสิเฮ้ย
5: อยู่ทั้งคู่เลยกุ้งเธอก็เอา

0: นี่จริงๆอะนะฉันก็ไม่อยากทำอะไรเขาหรอกไม่อยากทำร้ายเขาเลยแต่นี่มันทนไม่ไหวจริงอะไรก็ไม่รู
1: ้ใจเย็นดิ
0: ไม่อยู่แล้ว
2: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะมีกฎหมายคุ้มครองไว้นะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
3: ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะพี่ออยก็คือมุ่งคุ้มครองความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัว
2: ค่ะ
3: คือถ้าสมมติว่ามีการตบตีกันนะคะจริงๆมันเป็นความผิดทางอาญาแหละตามประมวลกฎหมายอาญา295มาตรา295ก็คือถ้าสมมติว่ามีการกระทำร่างกระทำผิดต่อ
2: ร่างกายลงไม้ลงม
3: ือ
2: ทำร้ายกัน
3: จริงๆอ่ะมันต้องผิดกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี้ยมุ่งหมายก็คือว่าเขาอยากจะให้เกิดความสมานฉันท์ในครอบครัว
2: ใช่
3: เพราะว่าถ้ามันเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยปกติแล้วตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะยอมความไม่ได้
2: ใช่แล้วยอมความไม่ได้ก็แน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแจ้งตำรวจฟ้องเฟิงอะไรกันไปนะคะแต่ว่าสำหรับในเรื่องนี้เป็นการทำร้ายกันก็จริงแต่ว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยกฎหมายก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะเป็นการทำร้ายเฉยๆแบบในละครมีการพลั้งใช่ไหมอาจารย์แ
3: น
2: นบ้าง
3: พลั้งมือนะ
2: ม
3: ือ
2: ไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะกฎหมายเนี่ยบอกว่าให้ถือให้ยอมความได้นะคะซึ่งคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยจำกัดรวมถึงใครบ้างคะ
3: คือจริงๆแล้วตามกฎหมายเนี้ยได้ให้คำนิยามไว้ค่ะว่าคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะหมายถึงใครก็คือหมายถึงคู่สมรสนะคะคู่สมรสเดิมหรือคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาก็คืออาจจะเป็นแฟนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส
2: จดหรือไม่จดก็ได้
3: ใช่ค่ะหรือเคยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
2: ในครอบครัวไปถึงคำว่าเคยแฟนเก่าน
3: ะคะรวมถึงบุตรบุญธรรมนะคะรวมลักษณะนี้รวมถึงสมาชิกภายในบ้านที่จะต้องพึ่งพาคนคนนั้นในครอบครัวนี่แหละค่ะน
2: ะคะ
3: ก็คือถือว่าเป็นสมาชิก
2: ในบ้านทั้งหมดแหละถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
3: ก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าแม่ตีลูกหนักๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีข่าวเกิดขึ้นเนาะหรือว่าพ่อทำโทษลูกดื้อลูกซนอย่างเงี้ยก็จะมาใช้กฎหมายตัวนี้แทนแล้วค่ะก็คือพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะ
2: ซึ่งเกิดบ่อยมากแหละสามีภรรยาเนี่ยแหละ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่ากฎหมายเนี้ยครอบคลุมเฉพาะกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบปกตินะคะซึ่งถือว่ายอมความได
3: ้
2: นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งมือเหมือนกันแต่ว่าหนักไปค่ะ
3: ทุพพลภาพเลย
2: อันนี้เราจะใช้คำว่า
3: พลั้งมือสมมตินะคะ
2: ตาบอดอะไรเงี้ย
3: ตาบอดสมมติเฉยๆสมมติเผลอตกเบาๆแต่เผอิญแบบว่า
2: หูดับไปเลยนะคะหูดับยังได้นะแต่หูหนวก
3: เอาหูหนวกแล้วนะคะหรือแค่ผักปุ๊บนะคะคิดว่าผักเบาๆแต่ว่าจริงๆ
2: แทงไปเลย
3: นะคะหรือว่าแขนหักแขน
2: ปีขาหัก
3: ทุพพลภาพ
2: ต้องนอนโรงพยาบาลเกิน21วันนะคะซึ่งถ้าพูดตามภาษากฎหมายในทางอาญาเนี่ยถือว่าเป็นการทำอันตรายสาหัสที่เป็นไปตามมาตรา297เนี่ยถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแม้ว่าจะเกิดในครอบครัวนะคะเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในครอบครัวอันนี้เขาบอกว่ายอมความไม่ได้แล้วนะคะ
3: แล้วอย่างนี้ทำยังไงคะพี่ออยถ้ายอมความไม่ได
2: ้ความไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติเลย
3: ก็คือแจ้งความต่อตำรวจนะคะแล้วคือตำรวจก็จะไปดำเนินคดีต่อศาลก็คือก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องต่อศาลพูดง่ายๆก็คือขึ้นศาลแล้วค่ะจะไม่มีการเกี่ยวเกี่ย
2: วขั้นนั้นเลยนะคะอยากให้ถึงขั้นนั้นเลย
3: ค่ะแล้วก็ในการดำเนินคดีนะคะก็คือเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันก็จะต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนการดำเนินคดีตามปกตินะคะก็คือในการดำเนินคดีในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีการเชิญนักจิตวิทยานะคะหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าจิตแพทย์ดูเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยนะคะในกระบวนการสอบสวนในขั้นตอนนี้ค่ะพี่ย้อยนะคะ
2: ง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวแล้วล่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ที่เมื่อกี้อาจารย์แนนพูดเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยหรืออาจจะคือจริงๆในทางอาญาก็ไม่ใช้คำว่าการไก่เกลี่ยโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยนั่นแหละนำไปสู่ทางสันติได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีใครแพ้ชนะแยกกันเข้าคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นอย่างนั้น
3: ค่ะก็คืออันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นะคะคำตอบก็คือว่าเมื่อกี้เขาผักกันเนาะพี่ออยก็คือเป็นความผิดแหละแต่เป็นความผิด

0: ที่ยอมความได้ค่ะพี่ยอมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเกิดผักไปแล้วเกิดทุพพลภาพพิการนะคะนะคะก็จะยอมความไม่ได้
1: ใช่
0: น
1: ะคะ
0: ตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550นั่นเองค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะพี่ออย
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมกระดิ่งดังดีเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์มันคึกคักอาจารย์
0: คึกคักมากเลย
1: เสียงกระดิ่งกระดึงเนี่ยมัน
0: อยากจะตอบว่างั้น
1: เถอะเอา
0: ๆอาจารย์ครับวันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นหญิงไทยแล้วไปสมรสกับคนต่างชาติมาถามค่ะอาจารย
1: ์โอ้ผู้ชมที่นิยมของนอกอะว่าง
0: ั้
1: น
0: นั่นแหละค่ะอาจารย
1: ์ประมาณนั้นไม่น่าเกลียด
0: ประมาณนั้นก็ชอบใช้พวกแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยของนอกอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือท่านผู้ชมท่านนี้เนี่ยเล่ามาอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยค่ะได้ไปแต่งงานกับชายชาวอังกฤษนะคะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยค่ะอาจารย์แล้วก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่กรุงลอนดอนเนี่ยมาหลายสิบปีเลยค่ะจนเหมือนเกือบจะเป็นคนของประเทศอังกฤษไปแล้วอะค่ะอาจารย์คะจนกระทั่งตอนนี้อายุมากแล้วนะคะเริ่มจะแก่ตัวแล้วก็คิดถึงเมืองไทยค่ะอาจารย์คะ อยากจะกลับมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเออเราไปอยู่ที่นู่นนานแล้วแล้วสามีก็เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินในเมืองไทยเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมหมายถึงว่าทั้งท่านผู้ชมแล้วก็สามีของท่านผู้ชมนะคะว่าสามารถซื้อได้ไหมก็เลยถามอาจารย์มาเนี่ยแหละค่ะอาจารย
1: ์เอาละตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อม
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วเป็นคนไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ซื้อที่ดินก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: พอซื้อที่ดินปั๊บมันก็เป็นสิทธิ์ของคนไทย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นคนต่างด้าว
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาห้ามถือครองที่ดินเ
0: อ
1: าละทีนี้เราเป็นคนไทยเป็นหญิงไทย
0: ค่ะ
1: พอไปจดทะเบียนสมรสปัง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าสามีที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้ามาผูกพันในชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: แล้วอะไรเกิดขึ้นครับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างมีภรรยา
0: ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรส
0: น่า
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะใช่
1: ผู้หญิงไทยเนี่ยซื้อที่ดินปัง
0: ค่ะ
1: ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นสมมุติว่าที่ดินนี้ตีว่า50ไร
0: ่ค่ะ
1: กลายเป็นสินสมรสระหว่างผู้หญิงไทยฝรั่งชาวต่างชาติ
0: เออจริงด้วยค่ะ
1: ฝรั่งก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: คนไทยก็ถือครึ่งหนึ่ง
0: นั่นแหละค่ะได้
1: กฎหมายเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลายเป็นสินสมรสแล้วฝรั่งมีสิทธิ
0: ์
1: ถือครองเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้โดยหลักแล้วผู้หญิงไทยที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: ห้ามถือครองที่ดินเพราะที่ดินนั้นกลายเป็นของชาวต่างชาติไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: โอ้อ้
1: าวทำไงครับเราบอกอยากจะซื้อเองเป
0: ็
1: นของเราเอง
0: ใช่ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่าทำได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แ
0: ล้วคะ
1: หญิงไทยทั้งหลายอย่าตื่นตระหนกตกใจไปมากนักเขาบอกว่าขอโทษนะเพียงแต
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้สามีคุณมายืนยันเขามีแบบฟอร์มของกรมที่ดิน
0: ค่ะ
1: หรือสำนักงานที่ดินแต่ละแห่งเขามีไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: ระบุไว้เลยว่าเงินทองทรัพย์สินที่เอามาซื้อที่ดินนี
0: ้
1: เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาหาได้เกี่ยวข้องแต่อย่างหนึ่งอย่างใดของข้าพเจ้าไม่และทรัพย์สินที่ซื้อมานี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ใดๆอย่างไรทั้งสิ้นถ้าฝรั่งมังค่าคนนั้นยอมเซ็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ซื้อได
0: ้
1: ถ้าไม่เซ็นตามแบบฟอร์มนี
0: ้ค่ะ
1: เขาไม่ให้ซื้อนะ
0: โอ้
1: เพราะก็ถือว่าที่ดินบางส่วนนั้นจะตกไปเป็นของฝรั่งเพราะฉะนั้นขอตอบเลยครับหญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถือครองที่ดินได้
0: ค่ะ
1: แต่ต้องพาสามีของคุณเนี่ยจุงมือมาแล้วให้มากรอกแบบฟอร์มตามที่ผมว่านี
0: ้ค่ะ
1: แค่นี้ก็ถือครองที่ดินได้แล้วสบายเลยแล้วครับ
0: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะไปที่ที่ดินนะคะแล้วเขาจะมีแบบฟอร์มให้ค่ะท่านผู้ชมก็ไปกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ให้สามีเซ็นใช่ไหมคะว่าจะไม่มายุ่งไม่มาเกี่ยวอะไรต่ออะไรด้วยท่านผู้ชมก็สามารถจะซื้อบ้านที่ดินอยู่กับสามีในเมืองไทยได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าบันดาลโทสะบันดาลโทสะหมายถึงการที่บุคคลใดกระทำความผิดเนื่องจากถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้น บันดาลโทสะเป็นเหตุลดโทษกล่าวคือศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
3: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
4: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
5: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
3: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
6: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่

ีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งเพิ่มโอกาสในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมหรือ COJ ในฐานะองค์กรรัฐที่มีหน้าที่ใช้อำนาจตุลาการอย่างอิสระภายใต้หลักนิติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงพร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึงศาลยุติธรรมหรือ COJ ได้มีการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการประชาชนภายใต้ชื่อ D-CORD หรือศาลดิจิทัล D-CORDคือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีของศาลทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่นๆผ่านระบบต่างๆเช่นระบบบริการข้อมูลคดี CIOS ระบบ e-filing ยื่นฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-notice ประกาศนัดไต่สวนโดยการลงโฆษณาทางสื่อดิจิทัลระบบ decision systemคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศระบบ CISMS ขอและสืบพยานผ่านล่ามออนไลน์ระบบ AWIS ฐานข้อมูลการออกหมายจับและผลการจับกุมเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ระบบ Tracking System ระบบเชื่อมโยงสารระบบคดีระหว่างตำรวจอัยการและศาลในคดีอาญาระบบไก่เกลี่ยสืบพยานและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นอกจากนี้ยังมีระบบ e-payment corporate banking และงานบริการความยุติธรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้24ชั่วโมงช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่ศาลลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีแทนกระดาษยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพื่อนำส่งความยุติธรรมให้ถึงทุกคนนอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแล้วศาลยุติธรรมยังเปิดให้บริการประชาชนมากกว่า280แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยยุติข้อพิพาทอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและประหยัดมากขึ้น

้าไม่ติด EM ในวันนั้นวันนี้เอมมี่อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอมมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์นะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในนามเอมมี่แม็กซิมค่ะก็เอมมี่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุที่เอมมี่ต้องติด EM เพราะไม่ใช่คำสารไม่ใช่สารเป็นคนสั่งหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สารออกคำสั่งให้เอมมี่ติด EM แต่ว่าเอมมี่เป็นคนขอสารติดเองค่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและถ้าเกิดว่าเอมมี่ไม่ได้ติด EM ในวันนั้นก็ทุกวันนี้ก็คงน่าจะอยู่ในเรือนจำค่ะปกติเลยนะคะไม่ว่าเอาแบบชีวิตประจำวันเลยนะอย่างเช่นอาบน้ำเอมมี่ก็ยังสามารถอาบน้ำได้เหมือนเดิมโดยที่เราเคยทำแบบไหนก็ทำเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบทำให้เอมมี่ลำบากแล้วก็ยังเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยของเอมมี่สำหรับนักแสดงค่ะก็เอมมี่ก็ยังเล่นละครได้เหมือนเดิมก็ต้องขอบพระคุณพี่ชายแฮกที่ให้โอกาสแล้วก็เขาเข้าใจในการติด EM ในครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่ศาลแบบห้ามมากๆเลยนะคะคือห้ามดำน้ำเกิน1เมตรเพราะว่าจะทำให้สัญญาณหายไปค่ะแล้วก็ข้อที่อาจจะลำบากกับเอมี่นิดนึงก็คือห้ามขึ้นเครื่องบางทีเอมี่ทำงานมันต้องไปเล่นคอนเสิร์ตต่างจังหวัดก็ต้องนั่งเครื่องแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องเคารพในคำสั่งของศาลจริงๆเขาก็ต้องโทรหาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องไม่มีการถูกทำลายใช่ไหมคะก็บางทีเครื่องอาจจะเสียเองก็ได้หรือบางทีแบตอาจจะหมดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานั้นขึ้นจริงๆก็จะมีการโทรถามก่อนว่าเราอยู่ที่ไหนข้อดีของเขาเลยนะคะ EM เอมมี่ยกให้เลยคือทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากคือจากปกติถ้าสมมติว่าวันนี้เอมมี่จะต้องประกันตัว 100,000 บาทจะถ้าเอมมี่ไม่มีเงินเอมมี่ต้องทำยังไงเอมมี่ต้องติดคุกหรอวันนี้เอมมี่ต้องขอบพระคุณ EM มากๆที่ทำให้เอมมี่ยังมีการใช้ชีวิตได้แบบฟรีสไตล์อยู่ข้างนอกแบบเหมือนเอมมี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนเอมมี่ยังใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณ EM มากๆแล้วก็เขาเหมือนเป็นเพื่อนรักเอมมี่ไปแล้วเพราะว่าไม่ว่าเอมมี่จะไปไหนจะทำอะไร EM จะไปกับเอมมี่ตลอดและเอมมี่ก็ให้ฉายาเขาว่า EM เพื่อนรักค่ะ

สวัสดีค่ะกรทิชาวัฒนพันธ์ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมค่ะชมรมของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่พุทธศักราช2515ค่ะเป็นเพียงการรวมตัวกันของกลุ่มภรรยาตุลาการเท่านั้นจนกระทั่งพุทธศักราช2533ท่านโสพลรัตนากรประธานศาลฎีกาในสมัยนั้นท่านเห็นความสำคัญของกลุ่มภรรยาตุลาการท่านจึงให้คุณสิริลักษณ์รัตนากรเปลี่ยนจากกลุ่มภรรยาตุลาการเป็นชมรมภรรยาตุลาการโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานคล้ายกับสมาคมของภรรยาทหารตำรวจแล้วก็มหาดไทยต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราได้พบว่าท่านผู้พิพากษามีผู้หญิงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556เราจึงได้เปลี่ยนชื่อชมรมจากชมรมภรรยาตุลาการเป็นชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชายซึ่งเป็นคู่สมรสท่านนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของชมรมได้อย่างมีความสุขค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประการแรกเราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันตุลาการประการที่2 ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันตุลาการประการที่3 ส่งเสริมช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์สังคมภายนอกและภายในองค์กรศาลยุติธรรมเมื่อท่านสมรสกับตุลาการศาลยุติธรรมท่านเป็นสมาชิกของเราโดยอัตโนมัติค่ะตำแหน่งคณะกรรมการบริหารชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจะสอดคล้องกับตำแหน่งบริหารของศาลยุติธรรมค่ะ

จกรรมของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมเราจะดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบที่กำหนดไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นกิจกรรมที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยเหลือการกุศลต่างๆทางด้านสาธารณสุขนะคะและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานศาลยุติธรรมค่ะเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบและความสง่างามขององค์กรชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมจึงได้มีเครื่องแบบการแต่งกายให้คู่สมรสท่านสามารถจะสวมใส่ไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับท่านผู้พิพากษาได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่านสามารถหาซื้อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและพัสดุชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมข้อมูลรายละเอียดของชมรมท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลยุติธรรมนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของความยุติธรรมในสังคมคงไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายที่ทันสมัยก้าวหน้าทัดเทียมกับสากลแต่คือการที่ศาลสามารถใช้อำนาจตุลาการได้อย่างเป็นอิสระบนหลักปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนปัจจุบันศาลยุติธรรมได้นำหลักปฏิบัติ4สอมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบกล่าวคือสร้างความเสมอภาคและพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศสนับสนุนการพัฒนาระบบงานให้สะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นสากลสื่อสารเชิงรุกให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทำให้ความยุติธรรมเป็นบรรทัดฐานของสังคมกว่าศตวรรษที่เราอยู่คู่สังคมไทยแม้บริบทสังคมจะเปลี่ยนแต่แก่นแท้ของเราจะไม่เปลี่ยนเพราะเราคือสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมศาลยุติธรรมเชื่อมั่นว่าการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยหลักนิติธรรมจะทำให้สังคมได้รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างแท้จริง

0: สำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถขอตั้งผู้จัดการมรดกและไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้ที่พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศซึ่งในกรณีนี้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและมีทรัพย์อยู่ที่จังหวัดระยองแต่ผู้ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกอยู่ที่กรุงเทพการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามโครงการผู้ร้องยื่นคำร้องต่อพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในเขตกรุงเทพพนักงานอัยการในเขตกรุงเทพส่งคำร้องไปยังพนักงานอัยการที่อยู่ในเขตจังหวัดระยองพนักงานอัยการจังหวัดระยองไปยื่นคำร้องณศาลจังหวัดระยองศาลจังหวัดระยองประสานไปยังศาลในกรุงเทพที่ผู้ร้องต้องการไปไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนในที่นี้ผู้ร้องขอนัดไต่สวนที่ศาลแพ่งตลิ่งชันเมื่อถึงวันนัดผู้ร้องเดินทางมาศาลแพ่งตลิ่งชันเพื่อไต่สวนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับศาลจังหวัดระยองโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลจังหวัดระยองแต่อย่างใดมาฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการนวัตกรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมตามโครงการกันครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญญาพรคุณธนาเจรพจน์นะคะเริ่มมาจากที่ทางคุณพ่อเนี่ยนะคะ เป็นน้องคนสุดท้องแล้วเจ้าของมรดกเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตนะคะซึ่งเจ้าของมรดกเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะแต่ทางบ้านเราเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะก็ค่อนข้างจะลำบากในการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาลก็เลยได้เดินทางไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ

นะคะท่านก็เลยได้แนะนำในโครงการว่ามีการสามารถที่จะดำเนินการยื่นเรื่องนะคะผ่านสำนักงานอัยการในจังหวัดที่เราอยู่ในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อส่งผ่านมาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดระยองนะคะแล้วท่านก็ได้แนะนำต่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางศาลและทางสำนักงานอัยการได้ร่วมมือกันมีการขึ้นศาลผ่านโครงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งผู้ที่จะขึ้นศาลเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากในภูมิลำเนาที่เราอยู่ได้เลยแต่ต้องเป็นการแสดงความต้องการตั้งแต่ในก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องค่ะทางสำนักงานอัยการเขตที่เราเซ็นเนี่ยส่งเรื่องหรือเอกสารเพื่อจะมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อดำเนินการให้แล้วก็ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านแนะนำมาก็คือสามารถจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการขึ้นศาลนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดินทางมาขึ้นศาลที่จังหวัดระยองได้อีกหนึ่งทางเลือกไม่ได้ช้าเลยนะคะคือยื่นเอกสารไปประมาณวันที่27พฤศจิกายนนะคะศาลนัดไต่สวนวันที่27มกราคมซึ่งในการดำเนินการทางคดีแล้วเนี่ยทางที่บ้านถือว่าไม่ได้ช้าเลยในการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานอัยการแล้วก็ศาลรับเรื่องค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะมีค่าใช้จ่ายในการยื่นเรื่องเอกสารเท่าเพียงเท่านั้นนะคะส่วนในเรื่องของการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะทางสำนักงานอัยการได้บอกพี่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอีกทางเลือกนึงดีใจนะคะที่ทางสำนักงานศาลแล้วก็สำนักอัยการดำเนินการให้ค่ะอยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าขยายไปในส่วนภูมิภาคต่างๆได้มากขึ้นก็น่าจะเป็นการดีสำหรับประชาชนที่ลำบากต่อการเดินทางการดำเนินการตรงนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดกับระบบดิจิทัล 4.0 นะคะ

0: จ้งท่านหัวหน้าด้วยมีผู้ต้องหาคดีเป็นชายสองรายผู้หญิงสามครับ
1: ครับ
0: นะครับได้รับแจ้งจากตำรวจต่างว่ามีผู้ต้องหาที่สามรายชายสองหญิงหนึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่ครับ
2: เออว่าไงนะแจ้งตำรวจ
0: เอาไปเลย
2: ครับพี่

Op, op.

ถามเนี่ย

0: เนี่ยครับขออนุญาตรายงานผู้ต้องหาทั้ง4ขณะนี้และก็คุมตัวผู้ต้องหาแล้ว4รายคือนายสัตรามี1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนายนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรขณะนี้เอกสิทธิ์ครับ
1: ทำรายงานกับพอ พอแล้วดูแลสถานที่ตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: มีใครไปกับผู้ต้องหาที่ตกพยาบาลบ้าง
0: มีตัวประสานหนึ่งนายรอพอนายครับ
1: ให้แจ้งตำรวจประสานดูแลผู้ต้องหาควบคุมไว้ด้วยนะ
0: ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ

ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จ

จริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: กลับมาอีกแล้วครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างแก่คุณผู้ดูครับเพราะอย่างที่ทราบว่าทุกๆวันนี้เงินค่อยๆหายากขึ้นหายากขึ้นหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทเราอยากให้คุณผู้ดูเนี่ยใช้ออกไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับถ้าคุณเป็นคนที่จ่ายค่าไฟเองนะครับเมื่อถึงหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยเวลาเราสังเกตในบินค่าไฟเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญต่างจากฤดูหนาวฤดูฝนอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศมากขึ้นเราใช้พัดลมมากขึ้นแต่ในบ้านของคุณเนี่ยมันมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอยู่ด้วยนะครับที่ช่วยกันกินไฟกินไฟกินไฟทางรายการซื้อเก่งของเราได้ไปหาข้อมูลนะครับว่า3อันดับสุดยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขากินไฟในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้าง1เครื่องปรับอากาศครับ2ตู้เย็น3เครื่องทำน้ำอุ่นครับมายังไงครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอ๊ะเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะทั้ง3ประเภทเนี้ยเขาทำงานยังไงกันและเราจะปรับพฤติกรรมของเรายังไงได้บ้างให้เราประหยัดค่าไฟมากขึ้นเพราะปีนี้หน้าร้อนไม่ได้มาแค่อากาศร้อนนะครับโควิดมาด้วยหลายๆท่านอาจจะบอกว่าอ้าวโควิดมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับค่าไฟคุณออกจากบ้านไม่ค่อยได้ครับคุณอยู่บ้านมากขึ้นใครจ่ายค่าไฟครับคุณไงล่ะครับมาดูกันครับว่าคุณควรจะทำตัวยังไงเหมือนเดิมครับเรามีผู้เชี่ยวชาญครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เขาเลยครับและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของอาจารย์ดุสิตครับ
2: สวัสดีครับ
1: วิธีที่จะให้คุณมีเงินมากขึ้นมี2 อย่างคือคุณหาได้เยอะขึ้นหรือคุณลดค่าใช้จ่ายของคุณลง
2: อย่างเงี้ยผมฟังวิทยุหรือทีวีช่วงนี้มีแต่คนบ่นเรื่องค่าไฟทั้งนั้นเลยพอเวิร์กฟอร์มโฮมขึ้นมาเนี่ยบางบ้านเป็นหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหครึ่งนึงของเงินเดือนแล้ว
1: ซึ่งที่สำคัญวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าเนื่องจากมาครั้งที่2แล้ววันนี้เอาอุปกรณ์มาวัดให้ด้วยเดี๋ยวเราทั้งแกะทั้งวัดเลยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่3ชนิดที่เป็นท็อป3นะครับแต่อาจารย์ดุสิตเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเจ้านี่ทั้ง4เครื่องตอนนี้ครับอาจารย์เขาน่าจะเหมือนกับพัดลมที่เราเคยพูดไปครับว่าตอนที่ออกจากโรงงานเนี่ยเขาก็เบอร์5แหละพอใช้ไปมันก็จะลดเบอร์ลง
2: ใช่ครับก็เครื่องไฟฟ้าการแลกเปลี่ยนความร้อนอะไรคุณภาพของตัวโลหะการสึกกร่อนอะไรพวกนี้มันก็จะลดเบอร์ลงตามแล้วก็ใช้งานไป
1: แต่ตัวที่นำดิ่งมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับที่กินไฟในบ้าน
2: ครับผมหลายคนจะเวลาไปซื้อแอร์เวลาเลือกขนาดแอร์เนี่ยเขาถามว่าขนาดห้องเท่าไหร่ถูกไหมครับจริงๆขนาดห้องมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อแอร์นะครับสมมติว่าเราเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่แบบดูหนังเดินเข้าเดินออกบ่อยๆไซส์สมมติสัก4คูณ4เมตรกับห้องนอน4คูณ4เมตรสมมติเราเลือกแอร์เล็กเกินไปไปติดในห้องนั่งเล่นซึ่งเปิดปิดบ่อยแอร์มันก็จะต่อบ่อยก็เรียกออนคือมันจะออนบ่อยพอออนบ่อยเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะนะครับ
1: แม้ว่าขนาดห้องจะเท่ากันแต่ว่าการใช้ห้องนั้นไม่เหมือนกันเพราะอย่างห้องนั่งเล่นจะมีคนเปิดเข้าเปิดออกแต่ห้องนอนคือเปิด
2: ปิดแล้วนอนแล้วก็ปิดแล้วเพราะฉะนั้นแอร์ห้องนอนเนี่ยใช้ตัวเล็กได้เลยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดว่าแอร์ใหญ่แอร์เล็กอย่างเดียวขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
1: แล้วทีนี้อะไรทำให้เขากินไฟมากกว่าเครื่องใช้อื่นๆนะครับ
2: แอร์เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนคืออันนั้นเรียกคอยเย็นนะครับคอยเย็นนี่ก็อยู่ใน